0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมการศาสนาเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษาส่งเสริมทำความดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเร่งช่วยเหลือผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกรณีมีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นหรือกรรมการบริษัท
1: ผู้นำสหรัฐประกาศตอบโต้อิหร่านอย่างหนักหน่วงหลังฐานทัพสหรัฐในจอร์แดนถูกโจมตีมนัญชยาสว่างแก้วทำผลงานผ่านเข้ารอบ2ได้สำเร็จในการแข่งขันเทนนิสอาชีพหญิง WTA 125ที่ประเทศแคนาดาต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: หมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิบาลรัตยาในพระบรมมหาราชวัง 30-31 กรกฎาคมพุทธศักราช 2569 เลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชนม์จะบรรจบครบ50วันในวันศุกร์ที่31กรกฎาคม2569จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานดังมีรายการต่อไปนี้วันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคม2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอภรณ์สถานพระราชวังดุสิตไปยังพระบรมมหาราชวังเข้าทางประตูวิเศษชัยศรีรถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูเกยหลังวัดพระศรีรัตนศาสดารามเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปลี่ยนเครื่องทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรเสร็จแล้วประทับรถยนต์พระที่นั่งไปยังพระที่นั่งพิมารัตยารถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกัลยาณสภาเวลา 18:00 น.เสด็จเข้าพระที่นั่งพิมารัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาเจ้าพนักงานประโคมสังแตรงอนแตรฝรั่งปีกลองชนะปีพาดกองทหารเกียรติยศพระศพถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนขึ้นนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระสงฆ์10รูปสวดพระพุทธมนต์จบถวายอดิเรกถวายพระพรลาเจ้าพนักงานนิมนต์พระราชาคณะที่จะถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์สวดธรรมคาถาขึ้นนั่งยังอาสงทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมพระราชาคณะถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาจบพระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมคาถาแล้วทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศและทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์ทั้งนั้นสดับปกรณ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งพรสถานพระราชวังดุสิตเย็นทรงวางพวงมาลาพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์ถวายพระธรรมเทศนาสวดธรรมคาถาสดับปกรณ์พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมการแต่งกายแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายจุลจอมเกล้าผู้เข้าเฝ้าแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายจุลจอมเกล้าหรือมงกุฎไทย
1: วันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 819 891 kHz จะเป็นแม่ข่ายให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดทั่วประเทศร่วมถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังตั้งแต่เวลา 16:55 น.เป็นต้นไป
0: หมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเทศกาลเข้าพรรษาพุทธศักราช2569เลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเทศกาลเข้าพรรษาพุทธศักราช2569ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดดังต่อไปนี้วันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคม2569เวลา 7:00 นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์50รูปเข้าไปรับพระราชทานอาหารบิณฑบาตของหลวงที่ในพระบรมมหาราชวังตามราชประเพณีเนื่องในการพระราชกุศลเข้าพรรษาเวลา 18:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปยังวัดบวรนิเวศวิหารเสด็จเข้าพระอุโบสถทรงจุดเทียนพรรษาบูชาพระรัตนตรัยถวายพุ่มเทียนบูชาพระพุทธชินสีห์พระรูปสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์พระรูปสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรยานวโรรสพระรูปสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณวงศ์แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการและเครื่องราชสักการะถวายพุ่มเทียนแด่พระราชาคณะเจ้าอาวาสวัดเสด็จออกจากพระอุโบสถไปทรงจุดเทียนพรรษาบูชาพระรัตนตรัยถวายพุ่มเทียนณปูชนียสถานในพระอารามนี้แล้วเสด็จกลับอันหนึ่งในวันเดียวกันนี้เวลา 18:30 นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์เสด็จแทนพระองค์ไปยังพระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามทรงจุดเทียนพรรษาบูชาพระรัตนตรัยถวายพุ่มเทียนบูชาพระพุทธเทวปฏิมากรทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการและเครื่องราชสักการะแล้วเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนบูชาพระพุทธรูปณปูชนียสถานต่างๆถวายพุ่มเทียนบูชาพระอัฐิสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิตชิโนรสที่ตำหนักและถวายพุ่มเทียนแด่สมเด็จพระราชาคณะเจ้าอาวาสวัดกับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์เสด็จแทนพระองค์ไปยังพระอุโบสถวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามทรงจุดเทียนพรรษาบูชาพระรัตนตรัยถวายพุ่มเทียนบูชาพระพุทธชินราชแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการและเครื่องราชสักการะและถวายพุ่มเทียนแด่พระราชาคณะเจ้าอาวาสวัดแล้วเสด็จไปทรงจุดเทียนพรรษาถวายพุ่มเทียนณปูชนียสถานในพระอารามนี้การแต่งกายแต่งเครื่องแบบปกติขาวไว้ทุก
1: กรมการศาสนาเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษาส่งเสริมทำความดีเปลี่ยนชีวิตพร้อมร่วมงานประเพณีท้องถิ่นที่จัดขึ้นทั่วประเทศ
2: นายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่ากรมการศาสนาร่วมกับคณะสงฆ์และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจัดกิจกรรม90วันเข้าพรรษาเข้าถึงธรรมทำความดีเปลี่ยนชีวิตเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปี2569เชิญชวนประชาชนใช้ช่วงโอกาสตลอดเทศกาลเข้าพรรษาศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาผ่านการรักษาศีล5สวดมนต์เจริญสมาธิปฏิบัติธรรมลดละเลิกอบายมุขและร่วมกิจกรรม1คน1ความดีหรือกิจกรรมจิตอาสาอย่างน้อยวันละ1เรื่องหรือปฏิบัติความดีต่อเนื่องตลอดเทศกาลเข้าพรรษาพร้อมส่งเสริมการเข้าร่วมงานสืบสานประเพณีท้องถิ่นที่จัดขึ้นทุกภูมิภาคมาลิชโยรายงาน
0: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าช่วยเหลือผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกรณีมีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นหรือกรรมการบริษัทโดยมีผู้ยื่นตรวจสอบข้อมูลแล้วกว่า700รายขณะที่กรมบัญชีกลางเปิดเผยว่าผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยังคงได้รับสิทธิ์ต่อเนื่องจนถึงวันที่30กันยายนนี้จากเดิมสิ้นสุดวันที่31กรกฎาคมนี้โดยไม่ต้องดำเนินการใดๆเพิ่มเติม
3: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์เดินหน้าช่วยเหลือประชาชนตามโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569กรณีเป็นผู้มีชื่อเป็นกรรมการผู้ถือหุ้นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทรวมถึงนิติบุคคลซึ่งจากการตรวจสอบพบเป็นผู้มีชื่อเป็นกรรมการผู้ถือหุ้นและหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท122,324รายและมีชื่อในนิติบุคคล 139,804 นิติบุคคลซึ่งบางรายเข้าไปมีชื่อมากกว่า1นิติบุคคลสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศได้เปิดให้ประชาชนที่ไม่ผ่านเกณฑ์เข้ามาตรวจสอบการเป็นกรรมการหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในนิติบุคคลปรากฏว่ามีผู้มาขอตรวจสอบสิทธิ์แล้วกว่า700รายจะมีการรวบรวมข้อมูลและข้อเท็จจริงส่งให้กระทรวงการคลังเพื่อประกอบการพิจารณาและประกาศผลในการทบทวนสิทธิ์ของประชาชนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ต่อไปนายธนาโชครุ่งทิปานนท์รองอธิบดีกรมบัญชีกลางในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลางเปิดเผยว่าผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยังคงได้รับสิทธิ์ต่อเนื่องจนถึงวันที่30กันยายนจากเดิมสิ้นสุดวันที่31กรกฎาคมนี้โดยไม่ต้องดำเนินการใดๆเพิ่มเติมและสามารถใช้สิทธิ์ผ่านแบบประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดได้ตามปกติโดยผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับวงเงินในวันที่1สิงหาคมได้แก่วงเงินซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนสิทธิ์ช่วงเดือนมิถุนายนถึงกันยายน2569ส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม80บาทต่อคนต่อ3เดือนช่วงเดือนกรกฎาคมถึงกันยายน2569และวงเงินค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ750บาทต่อคนต่อเดือนปริมประโสภาภาครายงาน
1: สมาชิกกบข.ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางการเงินก่อนเลือกแผนการลงทุนได้กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.มีศูนย์ให้คำปรึกษาทางการเงินของกบข.ซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินการลงทุนคอยให้คำปรึกษาแก่สมาชิกและช่วยให้สมาชิกสามารถตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งตัดสินใจการวางแผนทางการเงินเพื่อวัยเกษียณการเลือกอัตราออมเพิ่มการเข้าใจนโยบายแผนการลงทุนการเลือกแผนการลงทุนที่เหมาะสมการออมต่อกับกบข.และการบริหารจัดการหนี้โดยศูนย์ให้คำปรึกษาทางการเงินเป็นการให้บริการแบบส่วนบุคคลให้ข้อมูลและแนวทางจัดการเงินตรงความสนใจของสมาชิกเมื่อสมาชิกนัดหมายปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางการเงินจะโทรหาสมาชิกตามวันเวลาที่สมาชิกแจ้งความประสงค์ไว้สมาชิกที่สนใจปรึกษาศูนย์ให้คำปรึกษาทางการเงินสามารถแจ้งความประสงค์ได้2ช่องทางคือ 1. MyGPF Application และ 2. MyGPF เว็บไซต์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข.หรือ LINE กบข @GPF Community หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179
4: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
5: ัฐบาลห่วงใยผู้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาและขอย้ำว่ากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.พร้อมดูแลอย่างใกล้ชิดโดยผู้ที่มีหนี้ค้างชำระสามารถขอปรับโครงสร้างหนี้ผ่านระบบออนไลน์ได้ด้วยตนเองเพื่อช่วยลดภาระการผ่อนชำระวางแผนการเงินได้เหมาะสมและลดความเสี่ยงในการถูกดำเนินคดีผู้กู้สามารถยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันไทยดีหรือแอปเป๋าตังจากนั้นตรวจสอบข้อมูลและดำเนินการผ่านระบบสัญญาปรับโครงสร้างหนี้อิเล็กทรอนิกส์หรือ e-contract ได้อย่างสะดวกขณะเดียวกันรัฐบาลขอเตือนประชาชนให้ระมัดระวังมิจฉาชีพที่แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่กยศ.ติดต่อทวงหนี้โดยขอให้ตรวจสอบทุกครั้งว่าเป็นผู้ได้รับมอบอำนาจจากกยศ.หรือไม่และห้ามโอนเงินเข้าบัญชีส่วนบุคคลรวมทั้งไม่เปิดเผยรหัสผ่านหรือรหัส OTP ให้บุคคลอื่นเพราะกยศ.ไม่มีนโยบายขอข้อมูลดังกล่าวผ่านโทรศัพท์หรือสื่อสังคมออนไลน์สำหรับการชำระหนี้ที่ถูกต้องสามารถชำระผ่านโมบายแบงกิ้งของทุกธนาคารที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาหรือเคาน์เตอร์เซอร์วิสโดยใช้เลขบัตรประจำตัวประชาชนหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามผ่านไลน์บัญชีทางการของกยศ.ได้รัฐบาลมุ่งมั่นดูแลผู้กู้ยืมทุกคนให้เข้าถึงโอกาสทางการศึกษาพร้อมสร้างระบบกองทุนที่เข้มแข็งเพื่อส่งต่อโอกาสให้เยาวชนไทยรุ่นต่อไปสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
6: เข้าพรรษาคือช่วงพักฝนพระสงฆ์ต้องจำพรรษาณวัดใดวัดหนึ่งในฤดูฝนเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย3เดือนแห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย
7: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
0: 7:15ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐประกาศจะตอบโต้อิหร่านอย่างหนักหน่วงหลังอิหร่านยิงขีปนาวุธโจมตีฐานทัพอากาศและศูนย์ปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในจอร์แดนเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาแต่กองทัพสหรัฐสามารถสกัดกั้นขีปนาวุธดังกล่าวไว้ได้หลายลูกพร้อมระบุว่าแม้สหรัฐยังเปิดกว้างต่อการเจรจาเพื่อยุติสงครามแต่จะดำเนินการมาตรการตอบโต้อิหร่านอย่างเด็ดขาดประธานาธิบดีทรัมป์ยังกล่าวเพิ่มเติมว่าหากอิหร่านได้รับมอบเครื่องยิงขีปนาวุธต่อสู้อากาศยานแบบประทับบ่าจากจีนตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์คงเป็นเรื่องเหนือความคาดหมายเนื่องจากก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนและประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียต่างยืนยันว่าจะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับสงครามครั้งนี้
1: หน่วยงานความมั่นคงกลางของรัสเซียหรือ FSB ประกาศว่าได้ดำเนินการขอออกหมายจับสากลต่อนายพาเวลดูรอฟผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Telegram หนึ่งในแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในรัสเซียในข้อหาสมรู้ร่วมคิดกับการก่อการร้ายโดยกล่าวหาว่า Telegram เป็นช่องทางรับสมัครชาวรัสเซียให้เข้าร่วมปฏิบัติการกับหน่วยข่าวกรองของยูเครนอย่างไรก็ตามยังไม่มีความชัดเจนว่าประเทศอื่นๆจะให้ความร่วมมือในการจับกุมหรือไม่ FSB ยังระบุเพิ่มเติมว่า Telegram ไม่ยอมลบบอทหาคู่ชื่อ Leo Matchbot ซึ่งหน่วยข่าวกรองของยูเครนใช้เป็นเครื่องมือในการชักชวนให้เยาวชนชาวรัสเซียก่อเหตุโจมตีเจ้าหน้าที่ตำรวจรวมถึงวางเพลิงเพื่อทำลายโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
0: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเจ้าหน้าที่ดับเพลิงชาวกรีซ2นายเสียชีวิตระหว่างปฏิบัติภารกิจควบคุมไฟป่าบนเกาะครีตก่อนที่ใหญ่ที่สุดทางตอนใต้ของกรีซโดยไฟป่าปะทุขึ้นที่เมืองเรทิมโนซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมก่อนจะลุกลามอย่างรวดเร็วจากอิทธิพลของกระแสลมแรงทำให้ทางการกรีซสั่งอพยพประชาชนในหมู่บ้านใกล้เคียงพร้อมระดมเจ้าหน้าที่ดับเพลิงกว่า150นายและอากาศยานดับเพลิง8ลำเข้าควบคุมสถานการณ์เนื่องจากไฟป่ายังคงลุกลามอย่างต่อเนื่องด้านศูนย์ประสานงานรับมือเหตุฉุกเฉินของสหภาพยุโรปเตือนว่ากรีซและอิตาลีมีความเสี่ยงที่จะเผชิญไฟป่ารุนแรงเพิ่มขึ้นในช่วงหลายสัปดาห์ข้างหน้าขณะที่หลายประเทศในยุโรปโดยเฉพาะสเปนและฝรั่งเศสยังคงเผชิญปัญหาไฟป่าอย่างหนัก
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
8: การแข่งขันเทนนิสอาชีพหญิง WTA 125รายการออดลัมราวแวนโอเพ่นที่ประเทศแคนาดาในรอบแรกมนัญชยาสว่างแก้วนักเทนนิสสาวไทยมือวางอันดับ2ของรายการและมืออันดับ111ของโลกทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะเหลียงเอ็นซัวมืออันดับ298ของโลกจากไต้หวัน2-0เซต6-2และ6-4ในรอบต่อไปจะพบกับนาโอฮิบิโนะมืออันดับ226ของโลกจากญี่ปุ่นสุดสนุกเกอร์เก็บสะสมคะแนนดิวิชั่น1รายการหัวหินครับที่หัวหินแกรนด์โฮเทลแอนด์พลาซ่าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในรอบ16คนสุดท้าย F1 เทพชัยยาอุ่นหนูมืออันดับ18ของโลกต้องดวลกับอันฟรีลีนักสอยคิวชาวอังกฤษซึ่งเป็นลูกชายของสตีเฟนลีมืออันดับ5ของโลกโดยเทพชัยยาต้องต่อแต้มให้คู่แข่งเฟรมละ7แต้มแต่ F1 ยังอาศัยความเก๋าบวกความเฉียบคมในการออกคิวเอาชนะไปได้4-2เฟรมมาเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายไปพบกับวันสุรินทร์ธนพลบุญปลอดนักสนุกเกอร์มืออันดับ9ของประเทศไทยแข่งขันในวันนี้ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยออกเดินทางสู่กรุงฮานอยประเทศเวียดนามเตรียมลงแข่งขันศึก CV Cup 2026เล็กแรกระหว่างวันที่31กรกฎาคมถึง2สิงหาคมนำทัพโดยณัฐนิชาใจแสนรับหน้าที่กัปตันทีมชาติไทยเป็นครั้งแรกโดยเจ้าตัวพร้อมนำทีมและน้องๆดาวรุ่งทำผลงานให้ดีที่สุดพร้อมตั้งเป้าคว้าชัยชนะทุกนัดเพื่อแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยโดยรายการนี้เป็นอีกหนึ่งบททดสอบสำคัญก่อนเดินหน้าสู้ศึกชิงแชมป์เอเชียและเอเชียนเกมโปรแกรมแข่งขันของทีมชาติไทยวันที่31กรกฎาคมเวลา16นาฬิกาพบกับอินโดนีเซียวันที่1สิงหาคมเวลา16นาฬิกาพบกับฟิลิปปินส์วันที่2สิงหาคมเวลา19นาฬิกาพบกับเวียดนามถ่ายทอดสดทุกแมตช์ทางช่องวัน31พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเดินทางไปเยี่ยมและให้โอวาทนักกีฬาจักรยานประเภทถนนทีมชาติไทยชุดเตรียมสู้ศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ที่โรงแรมเมอร์เคียวจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการฝึกซ้อมและเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการคว้าเหรียญรางวัลโดยพลเอกเดชาได้ให้โอวาทกับนักกีฬาว่าขอให้ตั้งใจฝึกซ้อมอยู่ในระเบียบวินัยเชื่อฟังโค้ชที่สำคัญต้องดูแลรักษาสุขภาพให้ดีอย่าให้เจ็บป่วยหรือมีอาการบาดเจ็บเนื่องจากเหลือเวลาประมาณ1เดือนครึ่งเท่านั้นและขอให้ทุกคนทำหน้าที่ให้ดีที่สุด พื่อสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยพลเอกเดชากล่าวว่าขอชื่นชมนักกีฬาจักรยานทีมชาติไทยชุดนี้ที่อยู่ในระเบียบวินัยทุกคนซึ่งสมาคมกีฬาจักรยานดูแลเอาใจใส่อย่างเต็มที่ทั้งเรื่องที่พักอาหารเบี้ยเลี้ยงอุปกรณ์ต่างๆจะประสบความสำเร็จตามเป้าหมายหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับตัวนักกีฬาเองต้องร่วมแรงร่วมใจกันทำผลงานเพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติขอแรงใจจากพี่น้องชาวไทยช่วยเชียร์นักกีฬาจักรยานทีมชาติไทยให้ประสบความสำเร็จในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งนี้ด้วยพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบจนถึงวันที่30กรกฎาคม2569ฉบับที่14บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักมากบางแห่งส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์02399-4012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่น่านอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรสุโขทัยพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราและชลบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตและกระบี่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือ คำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา6นาฬิกาสูงกว่าระดับเพดานกลาง64เซนติเมตรและเวลา21นาฬิกา48นาทีสูงกว่าระดับเพดานกลาง1เมตร17เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา3นาฬิกาสูงกว่าระดับเพดานกลาง47เซนติเมตรและเวลา14นาฬิกา47นาทีต่ำกว่าระดับเพดานกลาง1เมตร20เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตและกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา18นาฬิกา47นาที
9: 1นาทีกับกปท.
1: กระแสของจักรยานยนต์ไฟฟ้าหรือมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าในปัจจุบันกำลังมาแรงมากๆด้วยเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นและความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทำให้หลายคนเริ่มหันมามองหามาใช้งานสักคันแต่รู้หรือไม่ถ้าเลือกไม่ดีเลือกไม่ถูกประเภทจากรถประหยัดพลังงานอาจกลายเป็นรถเร่งมรดกที่สร้างอันตรายบนท้องถนนได้วันนี้เราจะพามาเจาะลึกข้อดีและเช็คลิสต์สำคัญก่อนเลือกซื้อกันค่ะเช็คลิสต์จักรยานยนต์ไฟฟ้าแบบไหนที่ขับขี่บนถนนใหญ่ได้จริงกำลังมอเตอร์มากกว่า250วัตต์อัตราเร่งสูงสุดมากกว่า45กิโลเมตรต่อชั่วโมงต้องเป็นรถที่สามารถนำไปจดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบกได้ผู้ขับขี่ต้องมีใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ประกันและภาษีต้องจัดทำพรบสามารถทำประกันภัยได้และต้องเสียภาษีรถประจำปีการใช้งานสามารถนำไปขับขี่บนถนนใหญ่ได้อย่างปลอดภัยและถูกกฎหมายทั้งนี้การเลือกใช้จักรยานยนต์ไฟฟ้าให้ถูกประเภทจะช่วยให้เราขับขี่ได้อย่างปลอดภัยสบายใจและไม่เสี่ยงอันตรายขับขี่ปลอดภัยใส่ใจโลกใส่หมวกกันน็อกเช็คครบก็ปลอดภัย
10: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
11: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
12: วันนี้เสนอคำว่าสุกสุขเขียนสศาลาสารอุกอไก่รอเรือการันเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาสันสกฤตว่าสุกระแปลว่าสุขสว่างเปล่งประกายใสกระจ่างสุขเป็นทั้งชื่อดาวชื่อเทพและชื่อวันในรอบสัปดาห์เมื่อเป็นชื่อดาวเรียกว่าดาวสุขหรือดาวพระสุขเมื่อเป็นชื่อเทพเรียกว่าพระสุขเมื่อเป็นชื่อวันเรียกว่าวันสุขในตำนานเทพของอินเดียโบราณเล่าว่าพระสุขเป็นครูเป็นที่ปรึกษาและเป็นผู้ประกอบพิธีกรรมให้เหล่าอสูรพระสุขเป็นเทพที่มีรูปงามกายของพระสุขมีสีเลื่อมพรายทรงอาภรณ์อย่างฤาษีมีโคเป็นพาหนะ
11: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
13: สาระนานากับสารานุกรมไทย
14: วันนี้เสนอตอนเพลงและศิลปะการแสดงของมอญตอนที่2ปี่พาทย์มอญแต่เดิมชาวมอญใช้วงปี่พาทย์แสดงทั้งในงานมงคลและงานอวมงคลหรืองานศพทั่วไปเหตุที่การบรรเลงปี่พาทย์มอญเป็นที่นิยมในงานศพเนื่องมาจากในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการบรรเลงปี่พาทย์มอญในงานพระบรมศพสมเด็จพระเทพสิรินทราบรมราชินีเนื่องจากทรงมีเชื้อสายมอญจนกลายเป็นความนิยมในงานศพของชนชั้นสูงว่าจะต้องมีวงปี่พาทย์มอญด้วยความนิยมดังกล่าวสืบทอดกันมายาวนานจนกระทั่งถึงปัจจุบันชาวไทยหรือแม้แต่ชาวมอญรุ่นหลังมักเข้าใจว่าวงปี่พาทย์มอญแสดงเฉพาะงานศพเท่านั้น
15: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
0: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกรัมและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน
16: ถึงเวลาช็อปให้คุ้มกว่าเดิมกับงานไทยช่วยไทยโลเคอลโลคอสลดแล้วลดอีกช็อปจริงคุ้มจริงลดราคาสินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้า SME สูงสุดถึง 60% ทั้งข้าวสารน้ำปลาซอสลู

0: ่งปลีกไทยและเครือข่ายร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นทั่วประเทศเพราะคนไทยช่วยกันเศรษฐกิจไทยก็เดินหน้าต่อได้
1: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมใช้โอกาสในการเดินทางเยือนประเทศอินโดนีเซียช่วงต้นสัปดาห์ขยายตลาดส่งออกผลิตภัณฑ์โคนมของไทยเพื่อเร่งระบายน้ำนมดิบส่วนเกินและผลิตภัณฑ์นมที่ค้างสต็อกขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งสัมภาษณ์โดยณภศรแก้วขำครับ
2: ขณะนี้ท่านวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะท่านคะค่ะตอนนี้เห็นว่าท่านมีนโยบายปฏิรูปอุตสาหกรรมโคนมของไทยตรงนี้ขอให้ท่านช่วยเจาะลึกในรายละเอียดด้วยค่ะ
3: ครับผมจะขออนุญาตเรียนเป็นภาพรวมก่อนแล้วกันนะครับภาพรวมของอุตสาหกรรมนมไทยเนี่ยก็ด้วยตัวตลาดเองก็ยังเป็นตลาดที่ผู้บริโภคเนี่ยยังต้องการอยู่ตลอดต่อเนื่องอยู่แล้วนะครับเราก็ผลิตได้แล้วก็มันก็ยังจะมีปัญหาอยู่นิดหน่อยคือในตัวของอสค.ก็คือตัวไทยเดนมาร์กที่เป็นรัฐวิสาหกิจนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยการแข่งขันของการตลาดเนี่ยก็จะมีทั้งในส่วนเอกชนส่วนสหกรณ์แล้วก็มีตัวอสค.เองทีนี้เนี่ยในห่วงที่ผ่านมาเนี่ยครับตั้งแต่ปี65นะครับตัวอสค.เองเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องการขาดทุนสะสมทีนี้ผมก็ได้มาดูในรายละเอียดก็พบว่าหลายอย่างเนี่ยครับในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยมันไม่ค่อยสอดคล้องกันเท่าไหร่ทั้งตัวเลขการต้องรับน้ำนมดิบจากพี่น้องเกษตรกรในจำนวนมากแต่ว่าตัวขายออกไปได้เนี่ยขายได้น้อยแล้วก็สอดคล้องกับตัวโควต้านมโรงเรียนด้วยซึ่งอสค.เนี่ยก็ได้น้อยแต่ว่าต้องรับน้ำนมดิบมาก็ตั้งเยอะครับก็เลยทำให้เกิดปัญหาขึ้นนิดนึงทีนี้เนี่ยในตัวนโยบายที่ผมเข้ามากำกับดูแลอสค.เนี่ยผมก็ได้มีการประชุมกับผู้บริหารอสค.หลายครั้งก็ทั้งจะขับเคลื่อนให้ทำยอดขายให้ได้มากขึ้นนะครับประเด็นที่หนึ่งแล้วก็แต่ประเด็นสำคัญเลยในการที่เราจะต้องแก้ไขก็คือการปรับโครงสร้างของตัวอุตสาหกรรมนมเพื่อที่ให้มันสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันอย่างที่ผมเรียนไปตอนต้นนะครับว่าตัวอสค.เนี่ยถูกบังคับให้รับน้ำนมดิบเนี่ยจำนวนมากแต่ว่าพอมาถึงโควต้าอย่างนมโรงเรียนเนี่ยได้น้อยกว่าในของตัวสหกรณ์ได้น้อยกว่าเอกชนด้วยซ้ำอันนี้ก็ต้องมีความจำเป็นที่เราจะต้องปรับโครงสร้างกันรวมไปถึงราคาด้วยครับราคาที่เรารับซื้ออยู่เนี่ยก็เป็นราคาที่ค่อนข้างสูงซึ่งในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยก็คงต้องปรับให้มันสอดคล้องกันกับต้นทุนกับหลายๆอย่างครับเบื้องต้นก็จะเป็นประมาณนี้ครับที่เราต้องปรับ
2: ค่ะแล้วการแก้ไขวิกฤตปัญหาน้ำนมดิบส่วนเกินนะคะแล้วก็เกษตรกรมีแผนเร่งด่วนในการระบายนมดิบส่วนเกินอย่างไรบ้างคะที่ยังมีผลิตภัณฑ์นมคงค้างอยู่ในสต็อกนะคะท่านคะ
3: จริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่ผมเรียนไปครับว่าอสค.เนี่ยถูกบังคับให้รับน้ำนมดิบเนี่ยเกินจำนวนมากพอเป็นจำนวนมากเนี่ยสิ่งที่ผู้บริหารอสค.ทำอยู่ในปัจจุบันก็คือรับน้ำนมดิบมาพอเหลือเกินเราก็เอาไปใส่กล่อง UST แล้วก็เก็บสต็อกไว้แต่ว่าเราเนี่ยขายได้น้อยกว่าที่เรารับมามันก็ทำให้เกิดปัญหาที่ค้างสต็อกไว้ตอนนี้เนี่ยประเด็นเร่งด่วนเลยก็คงต้องเร่งระบายสต็อกทั้งตัวที่อยู่ในโซนที่จะใกล้หมดอายุแล้วแล้วก็ตัวที่ยังเหลือวันอีกเยอะแล้วก็เหลือเป็นปีครับเราก็ต้องเร่งกันก็ให้ผู้บริหารอสค.เนี่ยหาทางออกในการเร่งระบายแล้วก็ส่วนตัวในของส่วนรัฐบาลเนี่ยก็เข้าไปช่วยครับก็จะประสานงานหน่วยงานต่างๆที่สามารถเข้ามาช่วยเหลือในการซื้อแล้วก็ทำ CSR ได้ไม่ว่าจะเป็นทั้งของรัฐแล้วก็ของเอกชนนะครับก็ได้ประสานงานไปหลายหน่วยงานแล้วครับ
2: ในการวางแผนระยะยาวเรามีนโยบายอย่างไรที่มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปดูแลและแก้ไขบ้างคะ
3: ในส่วนระยะกลางก่อนกันนะครับที่จะไประยะยาวคือระยะกลางเนี่ยเร็วๆนี้เนี่ยผมก็ได้มีการหารือกับท่านปลัดกระทรวงแล้วก็ทางบิลบอร์ดหลายท่านซึ่งอุตสาหกรรมนมเนี่ยครับผมต้องเรียนอย่างนี้ว่ามันไม่ได้มีใครเป็นเจ้าภาพในการดูแลจริงๆอย่างเช่นผมยกตัวอย่างข้าวเนี่ยเรายังมีกรมการข้าวอย่างหลายหน่วยงานยางเรามีการยางแต่พอพูดถึงเรื่องนมเนี่ยครับคือผมเนี่ยกำกับดูแลอสค.ก็จริงแต่ผมไม่ได้กำกับดูแลนมทั้งระบบดังนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยภาพรวมของนมเนี่ยเป็นการดูแลของมิวบอร์ดซึ่งมิวบอร์ดนี่มีหลายหน่วยงานมากมีทั้งกระทรวงเกษตรกระทรวงพาณิชย์มีพี่น้องเกษตรกรมีภาคเอกชนอยู่ในมิวบอร์ดดังนั้นเนี่ยในส่วนระยะกลางเนี่ยผมก็จะเร่งดำเนินการขอความร่วมมือจากทางมิวบอร์ดนะครับให้ลองปรับปรุงโครงสร้างดูก่อนเพื่อที่จะช่วยเหลืออสค.ก่อนเช่นโควต้านมโรงเรียน

0: เดิมที่เราได้รับอยู่แค่ 10% เนี่ยแต่เราต้องรับน้ำนมดิบจากพี่น้องเกษตรกรเยอะมากดังนั้นเนี่ยเป็นไปได้ไหมที่ขยับโควต้าให้อสคเพิ่มขึ้นอีกเยอะหน่อยอันนี้ก็ประเด็นที่1แล้วประเด็นที่2คือเป็นไปได้ไหมที่เราจะปรับราคาของน้ำนมดิบที่เราต้องรับซื้อ22บาทกว่าเนี่ยลงมาเหลือสัก18 19บาทเนี่ยเป็นไปได้ไหมก็กำลังประสานอสค.อยู่ครับอันนี้ก็คือในระยะกลางส่วนระยะยาวเนี่ยผมก็ได้ให้ทีมงานคณะทำงานผมนะครับทำแผนถ้าจำเป็นที่จะต้องเข้าสู่การฟื้นฟูองค์กรหรือว่าต้องปรับปรุงโครงสร้างขนาดครั้งใหญ่เนี่ยตอนนี้ทีมงานก็กำลังเร่งทำแผนอยู่ครับแล้วก็เดี๋ยวเร็วๆนี้คงจะเห็นเป็นรูปธรรมครับ
1: ค่ะทราบว่าในสัปดาห์หน้าท่านจะเดินทางไปอินโดนีเซียกับทีมของท่านนายกรัฐมนตรีจะใช้โอกาสนี้อย่างไรในการขยายตลาดไปสู่ในกลุ่มอาเซียนแล้วก็นอกประเทศด้วยค่ะ
0: ครับเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยผมมีประชุมกับท่านอัครราชทูตเกษตรนะครับก็คือเป็นทูตทางเกษตรหลายประเทศก็เห็นว่ามันเรายังมีโอกาสที่เราสามารถเปิดขยายตลาดในต่างประเทศได้ทางท่านทูตเกษตรหลายประเทศเนี่ยก็ให้ข้อแนะนำอย่างเช่นจีนอย่างเงี้ยครับมีหลายpotential หลายโอกาสที่เราสามารถจะเข้าไปได้แต่ว่าสิ่งนึงที่น่าสนใจเลยก็คืออินโดนีเซียครับประเทศอินโดนีเซียเนี่ยเป็นประเทศที่พึ่งพาการนำเข้านมซึ่งตอนนี้เนี่ยในประเทศเนี่ยไม่สามารถผลิตได้ตามความต้องการดังนั้นเองเนี่ยอินโดนีเซียเนี่ยนำเข้าสูงมากอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประเทศที่เราเนี่ยมุ่งเป้าไปที่ว่าจะไปเจรจาครับก็ประจวบว่าพอดีท่านนายกรัฐมนตรีท่านอนุทินชาญวีรกุลจะเดินทางไปเยือนอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการวันที่3ที่4สิงหาท่านสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านก็เลยมอบหมายให้ผมนะครับได้ร่วมคณะไปกับท่านนายกรัฐมนตรีครับก็จะใช้โอกาสนี้ครับในการจะได้พูดคุยกับทางเกษตรของทางอินโดนีเซียครับ
1: ค่ะตอนนี้มันยังมีข้อจำกัดหรือขั้นตอนอะไรที่ยังเป็นอุปสรรคในเรื่องของมาตรฐานของเราบ้างคะ
0: ตัวของอาเซียนนะครับในหลายประเทศเนี่ยเมื่อได้คุยกับทางท่านทูตเกษตรเนี่ยท่านก็ได้รายงานว่าตอนนี้เนี่ยจริงๆเรามีอย่างมาเลเซียเนี่ยเราสามารถทำการค้าขายกันได้อยู่แล้วเพราะปกติเราก็มีสินค้าประมงสินค้าปศุสัตว์ที่เราทำการค้าขายอยู่แต่ว่าตัวอินโดนีเซียเนี่ยครับเนื่องจากว่ามาตรฐานความปลอดภัยของเขาค่อนข้างสูงในการขออนุญาตนะครับมันต้องจะมีทั้งหมดหลายขั้นตอนและในมีประมาณสัก 4-5 ขั้นตอนแต่ใน 4-5 ขั้นตอนนั้นก็จะมีขั้นตอนย่อยลงไปอีกประมาณอีกสัก5-10ขั้นตอนเลยดังนั้นเนี่ยจะใช้เวลาเนี่ยในอดีตเนี่ยใช้เป็นปีในการขออนุญาตแล้วโรงงานหนึ่งที่จะส่งเข้าไปในอินโดนีเซียแต่ตอนนี้เนี่ยผมก็ได้ให้ทางทูตเกษตรนะครับทำการบ้านว่าถ้าเกิดเรามีโรงงานที่เราพร้อมอยู่แล้วแล้วสามารถมาตรฐานสูงเลยอย่างเงี้ยอย่างอสค.เราเนี้ยเป็นโรงงานที่มาตรฐานสูงอยู่แล้วซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจเนี่ยดังนั้นเนี่ยถ้าเราใช้กลไกในการเจรจาให้มันเร็วขึ้นเนี่ยจะเป็นไปได้ไหมครับก็อันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่จะไปคุยกันครับ
1: ค่ะท้ายนี้นะคะขอให้ท่านช่วยกล่าวถึงคุณผู้ฟังที่รับฟังรายการอยู่ในขณะนี้ถึงความเชื่อมั่นในมาตรฐานและอุตสาหกรรมนมของไทยแล้วก็การดึงอสค.ให้กลับมาเป็นองค์กรที่เข้มแข็งอีกครั้งหนึ่งค่ะ
0: ครับก็เบื้องต้นเลยครับก็ต้องเรียนกับพี่น้องประชาชนว่าจริงๆแล้วอุตสาหกรรมนมในประเทศไทยเราเนี่ยเป็นอุตสาหกรรมที่เข้มแข็งมากแล้วก็อาชีพเกษตรกรที่ผู้เลี้ยงโคนมเนี่ยก็เป็นอาชีพพระราชทานซึ่งในหลวงรัชกาลที่ 9ในพระราชทานไว้แล้วก็เป็นอุตสาหกรรมที่เข้มแข็งมาตลอดครับแต่ว่าในตัวของอสค.เองเนี่ยก็จะมีปัญหาในเรื่องรายละเอียดในตัวโควต้าเล็กน้อยดังนั้นน่ะเราก็ต้องมาปรับปรุงช่วยกันอย่างไรก็ตามครับก็ให้ความมั่นใจกับพี่น้องประชาชนนะครับว่าอุตสาหกรรมนมเราเนี่ยทั้งระบบเนี่ยทั้งไม่ว่าจะเป็นของสหกรณ์แล้วก็อสค.หรือจะเป็นของเอกชนเนี่ยครับมีความปลอดภัยแล้วก็มาตรฐานสูงมากดังนั้นเนี่ยก็เพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรเนี่ยผมก็จะเร่งดำเนินการอย่างเต็มที่ครับเร่งหาตลาดทั้งในแล้วก็ต่างประเทศเพิ่มเติมให้กับพี่น้องเกษตรกรจะได้แบ่งเบาภาระเพราะว่าช่วงนี้ก็มาติดคอขวดอยู่ที่อสค.ครับตอนนี้พอถ้าเกิดอสค.ขยับได้อีกจะถึงยังไงพี่น้องเกษตรกรเนี่ยก็จะขยับได้เช่นเดียวกันครับ
1: ค่ะในวันนี้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต้องขอบคุณท่านวัชรพลขาวขำท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่สละเวลามาสร้างความกระจ่างและสร้างความเชื่อมั่นเกี่ยวกับการที่จะนำพาอุตสาหกรรมนมของไทยสู่ตลาดกว้างมากขึ้นได้นะคะในวันนี้ต้องขอบคุณและสวัสดีค่ะ
0: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
3: กรุงเทพมหานครบูรณาการทำงานร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวติดตามรายละเอียดจากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
4: เคาะข่าวเล่าประเด็น
5: สืบเนื่องจากเหตุเพลิงไหม้สถานบริการย่านลาดพร้าวทำให้ภาครัฐต้องเร่งขับเคลื่อนทั้งด้านนโยบายการเฝ้าระวังและป้องกันอุบัติภัยอย่างเข้มงวดและด้านการปฏิบัติโดยจัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการมุ่งเน้นการป้องกันและสร้างมาตรฐานความปลอดภัยรอบด้านเพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้ำสร้างความมั่นใจในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวโดยนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือกทม.เปิดเผยว่ากทม.ได้จัดทำคู่มือและรายการตรวจสอบความปลอดภัยหรือเช็คลิสต์รวม17ข้อครอบคลุมระบบป้องกันอัคคีภัยป้ายทางออกฉุกเฉินและเส้นทางหนีไฟที่ต้องไม่มีสิ่งกีดขวางโดยตั้งเป้าตรวจสถานประกอบการกว่า 1,100 แห่งทั่วกรุงเทพพร้อมประสานความร่วมมือกับสถาบันอาชีวศึกษาส่งผู้เชี่ยวชาญเข้าช่วยตรวจสอบระบบไฟฟ้าและวัสดุตกแต่งภายในร้านเพื่อป้องกันเหตุอัคคีภัยลุกลามนอกจากนี้ยังขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันสังเกตหากพบสิ่งผิดปกติเช่นทางหนีไฟถูกล็อกหรือป้ายเตือนไม่ชัดเจนสามารถแจ้งเรื่องผ่านระบบ Traffic Fong Du เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและแก้ไขปัญหาได้ทันที
6: มีทั้งหมด17ข้อครอบคลุมทุกด้านนะทั้งอัคคีภัยความปลอดภัยของตัวอาคารต่างๆเครื่องหมายไฟป้ายทางออกฉุกเฉินระบบป้องกันเพลิงไหม้ติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงเส้นทางหนีไฟทางต้องไม่มีสิ่งกีดขวางมีไฟติดแล้วเราจะมีผู้มือในการตรวจด้วยว่าแต่ละข้อเนี่ยความหมายคืออะไรทางสถาบันทางอาชีวศึกษาพร้อมที่จะสนับสนุนหน่วยงานการศึกษาเข้ามาช่วยตรวจอุปกรณ์ไฟฟ้าในกรณีที่ร้านบางร้านอาจจะไม่มีงบมาหรือว่าหาผู้มาช่วยตรวจไม่ได้หรือว่าโฟมก็มีทั้งโฟมแบบรางไฟกับไม่รางไฟต้องให้ผู้เชี่ยวชาญมาช่วยตรวจสอบซึ่งเชื่อว่าทำให้เรามีความมั่นใจในตัวมาตรฐานมากขึ้นแล้วผมแนะนำนะพวกเราถ้าเกิดไปเที่ยวสถานบริการสถานประกอบการต่างๆไปดูเลยว่าทางหนีไฟอยู่ไหนมีความปลอดภัยไหมถ้าเกิดไม่มั่นใจผมว่าลองถ่ายมาแล้วเดี๋ยวถ้าพอออกปุ๊บเราจะรีบส่งเจ้าที่เข้าไปตรวจสอบเพิ่มเติมให้ทันทีเลย
5: นอกจากการเข้มงวดเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยในพื้นที่แล้วการตรวจสอบเชิงบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เป็นกลไกสำคัญที่ช่วยเพิ่มความโปร่งใสและป้องกันปัญหาการเรียกรับผลประโยชน์ซึ่งพลตำรวจเอกทัชชัยปิตานีระบุตรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเล่าว่าจากการประชุมร่วมกับกทม.ได้เตรียมเสนอนายกรัฐมนตรีเพื่อตั้งคณะทำงานเพื่อปรับปรุงข้อกฎหมายและระเบียบต่างๆทั้งเรื่องการจัดแบ่งเขตพื้นที่หรือโซนนิ่งและข้อระเบียบเดิมให้สอดคล้องกับสภาพสังคมและรูปแบบการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันมากยิ่งขึ้น
7: ท่านนายกได้ให้นโยบายว่าเรื่องโซนนิ่งจะต้องมีการพิจารณาปรับปรุงเนื่องจากว่าในข้อเท็จจริงเนี่ยมันเป็นเรื่องยากมากครับที่จะไปเปิดในโซนนิ่งรวมทั้งไม่สอดคล้องกับความต้องการของการทำธุรกิจเห็นว่าที่ผ่านมาใช้เวลานานนะครับแล้วข้อจำกัดต่างๆเรารวมทั้งกฎหมายเช่นการห้ามเต้นในร้านอาหารอย่างเงี้ยนะครับกฎหมายบางตัวก็ห้ามไว้จะมีการนำมาดูในภาพรวมทั้งหมดได้มีการประชุมกับทางท่านผู้ว่าไปแล้วนะครับเดี๋ยวคงจะเสนอท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็ตั้งคณะทำงานขึ้นมาซึ่งนายกรัฐมนตรีท่านต้องการให้แก้ไขกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวให้สอดคล้องกับความเป็นจริงในสภาพสังคมในปัจจุบันครับการตรวจครั้งนี้เป็นเชิงบริการคือจะมีเจ้าหน้าที่หลายฝ่ายของกทม.เข้ามาของตำรวจเราก็จะมีทางผู้แทนจากปชน.ก็ทางโรงพักเข้าไปร่วมการที่จะไม่ได้รับผลประโยชน์เลยนะผมว่าคงเป็นไปได้ยากครับเพราะคงมีการตรวจสอบใกล้ชิดครับ
5: จะเห็นได้ว่าการบูรณาการของภาครัฐร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหายังคงเป็นกลไกสำคัญในการวางมาตรการต่างๆให้รอบคอบยิ่งขึ้นเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันภัยในสถานประกอบการให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งยังนำไปสู่การยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยที่รัดกุมยิ่งขึ้นในอนาคตเพื่อสร้างบรรยากาศการท่องเที่ยวที่ปลอดภัยนำไปสู่ความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวและประชาชนส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในภาพรวมอย่างยั่งยืนชนันชิดาสังทองรายงาน
3: ท่านผู้ฟ ังคะกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสำรวจความคิดเห็นผู้ประกอบการด้านดิจิทัลกว่า800บริษัททั่วประเทศพบภาพรวมดิจิทัลเติบโตขึ้นอย่างมีนัยสำคัญธุรกิจไทยเร่งปรับตัวรับกระแส AI และ Cyber Security ติดตามจากรายงานค่ะ
8: ในแต่ละปีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE โดยสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจะแถลงผลสำรวจโครงการ Thailand Digital Outlook ประจำปีซึ่งปีนี้ก้าวเข้าสู่ปีที่7ของการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD โดยผลการศึกษาในปีนี้สะท้อนภาพลักษณ์เชิงบวกและความตื่นตัวของภาคธุรกิจไทยในการทรานส์ฟอร์มสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบในเวทางพ่วงทรัพย์เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเปิดเผยว่าจากการสำรวจกลุ่มตัวอย่างผู้ประกอบการด้านดิจิทัลกว่า800บริษัททั่วประเทศพบว่าดัชนีความพร้อมดิจิทัลในภาพรวมมีการเติบโตขึ้นอย่างมีนัยสำคัญโดยสามารถก้าวข้ามจากระดับเริ่มต้นขึ้นมาอยู่ในระดับปานกลางได้สำเร็จขณะที่ความพร้อมด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้ที่พุ่งสูงขึ้นอย่างชัดเจนเป็นผลจากการที่ทั้งภาครัฐและเอกชนหันมาให้ความสำคัญกับความปลอดภัยทางไซเบอร์อย่างจริงจังรวมถึงการนำเทคโนโลยี AI มาปรับใช้ในองค์กรที่มีสัดส่วนสูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามแม้ภาพรวมจะดูแข็งแกร่งขึ้นแต่ผลสำรวจยังชี้ให้เห็นถึงความท้าทายสำคัญในกลุ่มผู้ประกอบการรายย่อยหรือ SMEที่ยังเผชิญกับข้อจำกัดด้านบุคลากรโดยเฉพาะการขาดแคลนผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้และ AI ระดับมืออาชีพเนื่องจากข้อจำกัดด้านงบประมาณที่ไม่สามารถแข่งขันกับบริษัทชั้นนำในการดึงตัวบุคลากรทักษะสูงได้ขณะที่พฤติกรรมการใช้ AI ในกลุ่ม SME ส่วนใหญ่ยังคงอยู่ในระดับเริ่มเรียนรู้และทดลองใช้ในโครงการนำร่องซึ่งภาครัฐมีเป้าหมายที่จะผลักดันให้ขยับขึ้นสู่ระดับการขยายผลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันระดับสากล
9: เทคโนโลยีดิจิตอลเนี่ยเป็นเครื่องมือสำคัญในการที่จะลดค่าใช้จ่ายในขณะเดียวกันเนี่ยก็จะเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนมากยิ่งขึ้นด้วยซ้ำไปไม่ว่าจะเป็นข่าวที่เราอ่านกันมีการยิงกันไปยิงกันมานะครับน้ำมันก็ขยับขึ้นอย่างเงี้ยนะครับก็สงครามต่างๆก็จะเห็นได้ว่าก็ใช้เทคโนโลยีเยอะมากนะครับใช้โดรนใช้ AI เข้ามาไม่ว่าจะเรื่องอะไรต่างๆตอนนี้ Digital Technology เนี่ยก็เป็นเรียกว่าปัจจัยสำคัญในบทบาทของรัฐบาลโดยเฉพาะกระทรวง DE นะครับก็เป็นนโยบายของทั้งรัฐบาลและท่านรัฐมนตรีด้วยนะครับผู้บริหารกระทรวงเนี่ยก็แน่นอนครับเราก็ต้องอยากให้มีการใช้ Digital Technology ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนนะครับกับประเทศชาติกับผู้ประกอบการต่างๆให้มากที่สุดนะครับ
8: อย่างไรก็ตามการขับเคลื่อนต่อจากนี้ภาครัฐมุ่งเน้นการลดอุปสรรคด้านต้นทุนเทคโนโลยีผ่านโครงการสำคัญอย่างคลาวด์กลางภาครัฐซึ่งเป็นโมเดลการรวมศูนย์จัดซื้อจัดจ้างที่ช่วยลดต้นทุนได้ไม่ต่ำกว่า 30% เมื่อเทียบกับการจัดซื้อแบบแยกส่วนพร้อมยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยข้อมูลสากลโดยกระทรวง DE ยืนยันความพร้อมทำงานเชิงรุกร่วมกับภาคเอกชนเพื่อส่งเสริมให้เทคโนโลยีชั้นสูงอย่าง AI เข้าถึงประชาชนและผู้ประกอบการทุกระดับในราคาที่เข้าถึงได้เพื่อให้ดิจิทัลเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืนนันทภาแสนตุ้มรายงาน
3: หลายประเทศแสดงความไม่พอใจต่อการกระทำของสหรัฐหลังประกาศใช้มาตรการภาษีศุลกากรชุดใหม่กับ60ประเทศคู่ค้าโดยอ้างว่าประเทศเหล่านี้ล้มเหลวในการบังคับใช้กฎหมายแรงงานบังคับติดตามรายละเอียดจากทีมข่าวต่างประเทศค่ะ
10: เมื่อวันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมารัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศใช้มาตรการภาษีชุดใหม่ในอัตราร้อยละ10ถึงร้อยละ 12.5 กับ60ประเทศคู่ค้าและเขตเศรษฐกิจทั่วโลกอาทิแคนาดาอินเดียเม็กซิโกสหภาพยุโรปไต้หวันญี่ปุ่นจีนรวมถึงประเทศไทยโดยอ้างว่าประเทศคู่ค้าและเขตเศรษฐกิจเหล่านี้ล้มเหลวในการบังคับใช้กฎหมายห้ามการนำเข้าสินค้าที่ใช้แรงงานบังคับมาตรการภาษีรอบใหม่นี้ถูกบังคับใช้ภายใต้มาตรการ301ของกฎหมายการค้าสหรัฐปี2517ที่ช่วยให้รัฐบาลสหรัฐสามารถรักษาระดับเพดานภาษีขั้นต่ำสำหรับสินค้านำเข้าเกือบทั้งหมดได้สูงถึงร้อยละ 99.4 ของมูลค่าการนำเข้าทั้งหมดอย่างไรก็ตามยังคงมีการยกเว้นภาษีให้กับสินค้าหลายรายการเช่นน้ำมันก๊าซธรรมชาติปุ๋ยและอาหารบางชนิดซึ่งความเคลื่อนไหวดังกล่าวถือเป็นความพยายามครั้งล่าสุดของรัฐบาลสหรัฐ ภายหลังจากเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาศาลสูงสุดสหรัฐมีคำสั่งยกเลิกมาตรการภาษีตอบโต้ของประธานาธิบดีทรัมป์ในอัตราร้อยละ10ถึงร้อยละ50ที่ประกาศใช้เมื่อปีที่แล้วนายเจมิสันกรีเออร์ผู้แทนการค้าสหรัฐกล่าวว่ามาตรการภาษีรอบใหม่นี้ไม่น่าจะส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจเนื่องจากอัตราภาษีร้อยละ10ถึงร้อยละ 12.5 ใกล้เคียงกับมาตรการภาษีศุลกากรในช่วงที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามหลายประเทศออกมาแสดงความไม่พอใจต่อมาตรการภาษีศุลกากรชุดใหม่ของสหรัฐโดยบราซิลซึ่งถือเป็นหนึ่งในประเทศที่รับผลกระทบจากมาตรการภาษีชุดนี้มากที่สุดออกมาคัดค้านอย่างรุนแรงเนื่องจากมาตรการดังกล่าวขาดพื้นฐานทางกฎหมายด้วยการพยายามบิดเบือนประเด็นสิทธิมนุษยชนและสิทธิแรงงานมาใช้เป็นเครื่องมือซึ่งข้ออ้างเหล่านี้ถือว่าไม่มีเหตุผลรองรับและไม่เป็นธรรมเช่นเดียวกับประเทศจีนที่ออกมาประณามอย่างรุนแรงพร้อมเรียกร้องให้สหรัฐเคารพข้อตกลงว่าจะรักษาระดับการจัดเก็บภาษีศุลกากรที่ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบร่วมกันภายหลังการพบหารือกันระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์กับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนเมื่อช่วงกลางเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาส่วนสหภาพยุโรปกล่าวว่าประเด็นแรงงานบังคับไม่สามารถนำมาใช้กับสหภาพยุโรปได้เนื่องจากกฎหมายแรงงานของสหภาพยุโรปมีการกำหนดเงื่อนไขที่ดีต่อการทำงานของแรงงานดังนั้นข้อกล่าวหาของสหรัฐจึงไม่สมเหตุสมผลขณะที่ล่าสุดบรรดาผู้ประกอบการหลายแห่งของสหรัฐออกมายื่นฟ้องประธานาธิบดีทรัมป์เพื่อคัดค้านการประกาศใช้มาตรการภาษีดังกล่าวซึ่งการนำมาตรการ301มาใช้แทนมาตรการเดิมถือเป็นการใช้อำนาจที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและอาจส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจและผู้บริโภคภายในประเทศทั้งนี้บรรดาผู้เชี่ยวชาญด้านการค้าเชื่อว่ามาตรการภาษีศุลกากรชุดใหม่ของสหรัฐไม่ได้มีเป้าหมายเกี่ยวกับการบังคับใช้แรงงานแต่อย่างใดแต่เป็นการที่ประธานาธิบดีทรัมป์พยายามหาช่องทางทางกฎหมายเพื่อจัดเก็บภาษีศุลกากรจากหลายประเทศเท่านั้นอย่างไรก็ตามการที่จะยื่นฟ้องคัดค้านเพื่อยกเลิกมาตรการภาษีดังกล่าวอาจเป็นไปได้ยากเนื่องจากประธานาธิบดีทรัมป์เคยใช้อำนาจตามมาตรา301ในการจัดเก็บภาษีศุลกากรต่อจีนในช่วงดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐสมัยแรกและรอดพ้นจากการถูกฟ้องร้องในชั้นศาลมาแล้วสุพรรณสาเพชรเนียมเรียบเรียงธนิกธนกรไพศาลรายงาน
11: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
12: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
13: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
12: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
14: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
15: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องความไม่ประมาทโดยพระมหาวิโรธคัตตวิโร
16: ความไม่ประมาทก็เหมือนกันเป็นคุณธรรมที่ใหญ่ที่จะรวบรวมคุณธรรมอื่นๆให้เกิดขึ้นในชีวิตของเราได้ขอให้ท่านใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมในการทำหน้าที่แล้วรู้ตื่นและเบิกบานในขณะที่ทำหน้าที่นั้นๆเพื่อชีวิตของท่านจะไม่ขุ่นมัวแม้แต่ขณะจิตเดียวและถ้าเมื่อเราเห็นว่าเราไม่ยอมให้ชีวิตของเราขุ่นมัวแม้ขณะเดียวเราจะเห็นทันทีเลยว่าชีวิตของเราก็พ้นทุกข์อยู่ในขณะนั้นขอให้มีความสุขด้วยความไม่ประมาทแม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ต้องทรงอยู่ภายใต้หลักของสังสารวัฏเช่นเดียวกันเช่นต้องทรงชราทรงอาพาธและต้องปรินิพพานในที่สุดคิดเสียว่าทุกสิ่งทุกอย่างย่อมคง

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทย

อาเดือไทยมิขอสองพาอามาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอุ้มขวตาโอดาเลียกาชายันดาชอนมาอายออามาอมิขอเปียเนไทยมิขอกระดูอาคาชอเจอกระดูเงเกนลาอมาเอจิชนีอุ้มถามิเนนึมาละเขื่อมาเงลเชนยาเธอมิแน่อาดูมาโยหานาลูอายองเหนือเกินแน่โยเยบอนเนมาอีนออายองมาดูอาดูแน่ก็เยี่ยแน่ขึ้นตาโอดาเลียมิแน่นึมาเหนือสาวแน่ก็จ้อยกันยาอาดูมาโยหานาลูอายองนึมาละเขื่อยอดยอนาลูเนื้อเกลือเนยยอเยอบอชอเนมางามาอาเขาชดเจอโยกานาลู

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: สำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกต่างวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดกูโมงช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกต่างวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
2: 我是那个那个所报所求和那个垃圾票和你们爱好阿杜阿弟要来吃好我是那个那个阿萨萨阿弟用那个阿拉来杜拉尔的压票们回那阿吉阿票呢垃圾票阿拉我是那个破鸟毛呢女姐娘们有哈的有做那路乌马婆呢我是求มังงนาอีคอนจานะอัตโนมัติเชียว APD วอสิอัปโปเนเชียวมังงนาวอสิดอพาวสิญญาเจมอนาสปสชติซุ้มซุ้มจำยอสปสชเขตหนึ่งเชียงใหม่นากาจำยองาซุ้มนี่เยงาซุ้มงางาปายดัมโอเดอร์นากาตีโกจำยอจำยอนิมานากอนาลูเดอร์นากาติซุ้มนี่ซุ้มโยกะนาลูกะดูแม่เ
3: ด้ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับพี่น้อง
4: อายุอันนี้เดือขยาวโฆษณาไกเออร์กะก่อสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่พอปานเออบีเคฮอมอนาแอออนลิญาเมเจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเฮอนาอย่าซิมก้อนบีเออดูอย่าล่อนแต่ช่องหางละหาเชลกะปอจากันเออดูพ่ออีสันนี่กามาเล่าเนี่ยกามองขากาไก่กูเนี่ยเอออยู่นิ่วโฆษณาบีเกอหมอเนี่ยแหละหนึ่งมาอ้อนน่ะนากาไงเหลียวเนี่ยไงชนยังอ่ะอยู่นิ่วนากาเออสมบูรณ์นะคนนี้จำยองอาซูมีสีโกจำยองโกเย่และงาเดใจที่โบนะคนนี้จำยองเวนี่นี่เออโก

0: 오보다자
1: 오브쇼퍼
0: 멀송카
2: 뽀뽀
0: 녀송
3: 오두타마
0: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได
4: ้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

อุสพออุดุธรรมะเดเอยนิโยกานาลุเนเยญโยเฮอินอนาขะเนียจนะเจอเอนงนะกะละแมเยญะวันพฤหัสสบดีละคัวนองานเนเยญีถึงไม่แน่ลอยุมชอนางานเนอายโยเชมือเนที่ขอรู้เอจดามาเยญะลอนาลีเยลานเนนาลีเวหลังกะนีเดเยญะเดอินอนาขะนิกวานานาอะนาทินะแลพัชราชเดียเนี่ยเดือดไทยมีของหลักคนนะเราเนี่ยจะมีแรงอะไรและนะอีนาวันเข้าพรรษาและขั้วอันเนาะชาลางาเดียเนี่ยเดแพซื้อเราเนี่ยถือกับแพซื้อนิ้วและเนี่ยไปในมาอีโดนีบราซุ่มเสียงกันเนี่ยจ่ออันเนาะและงาเทียเนี่ยล้อเนี่ยที่มีแรงอาจจะมีแรงทุเรศบิดาอันเนาะงาและเราเนี่ยขันงาเนี่ยนิ้วแล้วจะกาเอกาด่านเดนเนบีซีบิกามาเดียเนี่ยเดนั่นถือแต่มาเงื่อรออีน่ากว่านานาอันนั้นชาลาลอยอาดีอาขากะเกาะล้อหากเงาลอยเงี้ยพอเนี่ยบินหาดาเกมาอยู่หน้าลุยจ่อและยานหาดาผาลอยเงี้ยอีนั่นก็เลยกึ่งนะคนยังสมน้อยไม่เดเธอและชาวป่าอันนั้นจะจ่ายบินหลายลอยเงี้ยอันนั้นยิ่งชี้แย่งเงาน้าคนนี้สักการอาเดียพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอายุเดลเลอร์กันเดียวกันอันนั้นชาลาลอยลอยเงี้ยน่ามีน่ะก็ดูนะขอเนี่ยถึงกับวันอาสาละหบูชาและขั้วอันนั้นฉลาลอยเนี่ยไปซื้ออันนั้นอยู่คือที่เนาะล้อในอินเนอร์ก็ดูนะขอเนี่ยลอยเนี่ยวันเข้าพรรษาและขั้วอันนั้นพัชละมิเน่สมเนาะเกินหนักเกินแม่เดียเนี่ยเดียเนี่ยล้อราชการปั๊มหยอกมั่วดวงเอี้ยโลนะอินเนอร์ที่เนาะเกินหนาวเนี่ยอาคันึกซออีเนี่ยแล้วก็กอโลเจเจ้าเนี่ยแม่เดียเนี่ยเดียยิ้มซอไอ้ล้อที่ขอหลวงเจ้าดามาเนี่ยล้อถ้าก็จะย้อนหลุดชั้นเทนน่าหาลาหลวงน่าหันยาแม่เนี่ยมาข้อปากระดูนะเอ็มที่พระเอวยาสีเชื้อโกกิโลเฮิร์สพอปานแหน่เนี่ยวนะอีนี้เฟบัวปานแหน่ขอนี้น่าหันยาล้อเฟบัวชมย้อนนะขอนี้สวทจุดเชียงใหม่เอ็ม1476กิโลเฮิร์สและขั้วพอปานแหน่น่าหันยาแม่เดเนี่ยวเดแต่ที่ขอหลวงเจ้าดามาเนี่ยวเฮิร์กันแน่นะอายเนี่ยอันเนจะแม่จักาดันแม่เดียเนี่ยเดนิมสอกาเนี่ยนี่ทองเจือล้ออเดืออาคาอันเนาเนี่ยอินเนาขอนี่แซทีเนาะฉลางาเดียเนี่ยเดบราวสีนาขอเนียสีสีอาขอนามังที่ขอเนี่ยไทยอันเนาอินเนาวันพฤหัสบดีอันเนาอันเนาหนีสุมเชลาบราวสีนาขอเนียกรกฎาคมอาโคนิพังอายาโกชกวยงาเดยเนื้อเดเฮนะโคโตละโตลอเยนี่เนทอนจูนิมสออายามะละควงาเดยเนื้อเดเอกังกันก็กลัมทามะจะกาได้ในมีนายลอเยญโยดอชาติบจุมแลพนะหาธรรมะเดแลอีถาและชาดอชางาเดที่ขอลอยนะหาบยอดามา

เธอนะต่อช้ารอยิบสอกาเย็นเนี้ยพองเนี่ยบินาหาดาล้อเลยเย็นนี้ยกานารู้ว่ายานาหาเบียวดูเย็นเนี้ยต่อช้าช่วยมั้งตะกะเธอมนาล้อเย็นเนี้ยเลยอิทาและช้าต่อช้างาเดเย็นเนี้ยเดอดีอาคายมยาในชาทายาเย็นเนี้ยล้อกำนาล้อเลยเย็นนี้ไอขอเนี่ยยิบสอนะไออยู่อบูในชาอาคูบานเนี่ยกำพองเนี่ยบินาหาดาเลเดยานาหาเบียวดูเย็นเนี้ยล้อเดี๋ยวเราไปละเนี่ยนะหาละเย็นนี่ขอนิจจ์ดูละเย็นเนี่ยที่ขอร้อยจดามาเดเย็นนี่ราชการปามหยอกมั่วเดินนะอินเอกนายนะอันเนาะชาละเดทินเนาะแล้วละเย็นเนี่ยแต่มิเนี่ยเรามาแทนนี่นะหาอิสซาเล่เขาจะจานนะหาลุนะขอเนี่ยอาเกจเนียจะยาดอขอเนี่ยจะคือดอกคือละเดไอขอเนี่ยอินเนาะชอนาขอเดมายาลานี่ก็ยังมั่วเดินขอนิจจ์ดูมิเนี่ยจะกานารู้เอกาบีมาเดเย็นเนี่ยเดที่คนเราจะได้มาเย็นเนี่ยล้อเหตุการณ์เนี่ยนะก็จะกัดในเนี่ยเย็นเนี่ยล้อเสือทนจุลังเงี้ยเนี่ยเอ็นเนี่ยถ้าหลัวเย็นเนี่ยอีน่าเพื่ออันนั้นจะคืออันนั้นทินาแล้วพัชรังอ่ะเดียเนี่ยเดียมีนาทินาอีนาทินาล้อเย็นเนี่ยถ้าเพื่ออันนั้นพอไปเอ็กเกอร์นะอีน่านะข้อนี้วันแรมหนึ่งเดือนแปดและคู่งาเดียเนี่ยเดียอีน่าล้อเย็นเนี่ยวันเข้าพรรษาและคู่อันนั้นฉลังอ่ะล้อไทยอันนั้นนะเบอร์ถ้าแน่อันสมเชงาลอนเนี่ยนี่บาลาสิชีที่นโคเดเยเนียเดณวันเข้าพรรษาเอธนาขอเนี่ยบาลาสุมสียาเดเยเนียเดเฮกะเฮสุมสีละขอนะขอเนี่ยเพซื้อนะขอเนี่ยลอตกะเพซื้ออ่าดวงจอเนี่ยเธอเนี่ยสิจกจอลังเพซื้อดอมเมพอปากะกอมาเอลอยเนี่ยเธอเนี่ยดอทั่วๆกะกอมาเอลอเลยเยนี้ยมยาเจจันดาจาเดเพื่อนยุ่มหลักเพื่อจ่อเน่ล้อเลยเย็นนี้อะหูบางจะไม่ยาจักเกงอ่ะเทียเนี่ยจิมินะเฮงเงินบิดาละก็ดูงาเล่ล้อตะกาเนี่ยพระพุทธเจ้าจ่อเงี้ยเนี่ยอายามหลักเพื่อเย็นเนี่ยล้อเฮงเงี้ยบาดเดเย็นเนี่ยเดเธอเพื่อนซื้อที่มาที่มัวนะจ่อเจเย็นเนี่ยล้อฮัวเล่มาไม่เนี่ยเช็คค่าอายามอาศัยลูเขาหูมาอายามหลักเพื่อฉลาดง่ายในเย็นนี้อุเยเยอายามมีแน่ร้อยเยี่ยวนะเพื่อซื้อมีมีนี่นั่นว่าเพื่อซื้อนี่ว่าจอเนี่ยเราทุลวะจอกง่ายในอย่างนี้ไอ้ข้อนี้ที่มาที่มั่วนะจองอาเจียเนี่ยเราถ้าก็อีลาลาดมันแม่ช่างเธอเราเลยเนี่ยนะอีลาเนี่ยดมันแม่ช่างเธออุเยหูมาเย่นะข้อนี้เหรอก็ข้อนี้ที่เจ้าและงานเราในอย่างนี้ข้อเนี่ยเธอแต่มาเงือร้อยเนี่ยผู้ยาเดียเดอจัดลาจองอาเจียถ้าก็พระพุทธเจ้าป้าร้อยเนี่ยเพื่อเชื่อก็ตัวแม่แม่ช่างเธอรอดตัวแม่แม่ในช่างแต่มาเงอะจะต้องเดี๋ยวเสียรูเช่นมาคาถาก็คนนี้นอจอจิงอาเดแล้วทุเรศจักรละจ้องงานในเย็นนี้เธอมิเน่ร้อยเนี่ยพระพุทธเจ้าป่าก็ดูนะคนนี้ก็คอยรู้ว่ายาชินยานะคนนี้ร้อยเนี่ยเธอเนี่ยคอยรู้ว่าจ้องดังงานเย็นนี้แล้วเวลาเธอซุ่มเสียงละคุยนาเดแล้วร้อยเนี่ยเธอเพื่อเชื่ออยากการลุยฮันเนจอดูจอยังแล้วหากก็จ้องคนนี้ก็จ้องเนี่ยบาลาสุมเสียงเลยก็ยังมาบีอีโดเนียร้อยเนียร์บีจอยเดย์แล้วถ้าก็จอยก็ดูนะขอเนี่ยอย่าช่วยกันบีจอยหลังก็ดูขอนิเงอแล้วช่วยงานเกิดมาร้อยเนียร์ถ้าก็เพื่อเสียดอมเมลเธอจอยเกิดขอนิเงอเพื่อเสียดอทั่วๆจอยเกิดขอนิเงอยังมีอาเจจันดาเงาในเย็นนี้ขอเนี่ยร้อยอยู่ห้ามดูของมาสางเธอเอี่ยล่าของปากก่ออีจูหุ่มมาขอนิดอนเจี๋ยขอนิได้ไม่เนี่ยเจียหุ่มมาขอนิเธอเนี่ยพระเจ้ามีเนื้อลอยเนื้อทุกการเนื้อสาของนิติเงือข้อเนื้อผู้ใหญ่เดียวเราชอบเนื้อคาถาการอาศัยรู้หุ่มมาเชื่อมาคาถาการมาบินหน่อจ่อเอื้อการดูข้อนิเงือและงาเทียเนื้อเธอมีเนื้อลอยเนื้อบาลาหุสุ่มเสียงหลักเฮน่าลอยเลยเนื้อรวยเพื่อเสียงนัวแต่บินจ่อเนื้อลอยเนื้อเธอจะสิ่งของรวยบินจ่องาเดียเนื้อเดียและเฮยิ่งยุ่มแล้วเนี่ยจะกลายกลายได้ในบีซีบีกาเลยเนี่ยจะมีแนวแล้วเลยเนี่ยวันเข้าพรรษาแล้วคู่เธอฮัลโหลอาดังไปด้านฮัลโหลบิดยาก็ดูงานเลยแล้วเนี่ยนั่นเองเนาะก็ล้านนะแล้วเลยเนี่ยเธอก็เนี่ยเพื่อเสียยังถอดทายเดินนะขอเนี่ยเพื่อเสียยุ่มเลี้ยงในรอบหนึ่งดันในเลี้ยงจะแม่เนี่ยเนาะเนี่ยเธอก็ชอยดึงไม้ชิลาทีมก็ดูนะขอเนี่ยการถวายเทียนพรรษาและคู่งานแล้วเนี่ยนำมาชี้ของอาหูบานะมีจาวโลมาญาไม่แน่รอดเพชรจะชิชกองหูมาจอลองมองเงนะขอเนี่ยให้เป็นยอบยามาบยานะขอนี้สาเบื่อรอเลยเย็นนี้เธอไม่แน่รอดเย็นเนียวแต่ถ้าก็เพชรยุ่งหลักเขาจะบยาบยาเนี่ยก็ดูเพชรโหรอดชิชกองบินยอนยานเนี่ยก็ดูเดลเลอร์รอเลยเย็นนี้
นามาชิกของเธอดำในเลี้ยวและยางง่าแทเย็นยาไอ้หรอที่มีเนี่ยเฮน่าคนนี้เย็นนี้ย้อนนารุยาโมยโคนารุยาโมไอ้คนนี้ยุ่มนะคนนี้ร้อยมีจ่าหลอดไฟหุ่มมาและคุ้งอะไรอย่างนี้เพราะก็เดี๋ยวคนนี้ดำในเลี้ยวยาง่าเดียเย็นเดียมีเนี่ยเฮน่าคนนี้ให้ยุ่มยุ่มแล้วร้อยเย็นเยียวอินเนอร์ก็ดูวันเข้าพรรษาก็ดูเย็นเย็นอาเจเน่เจดาล่าอาเจเน่จาล่าง่าเจเจจนล่าจาง่าเลยเลยเย่เนียวยืนยุ่งในจักรเอกาดาเนียนเนอบิสิบิกาเลเดเย่เนียวเดให้เขาการหนาวเน่ร้อยเย่เนียวต่อชาติบุ้มเลยพนักหาดามาเดเย่เนียวเด

0: อาเธอนะขอเนี่ยต่อช้ารอเยี่ยเนี่ยเพราะในบินอาหารดาล้อยานาหับยอดูเดเยี่ยเนี่ยเดอินาเพื่ออันนี้ยังหืออันนั้นพัชราล้วนมีนาอุจิอาปาเยี่ยนี่นะถอนจ้วงแง่ล้อเยี่ยเนี่ยอับบริหายเนี่ยเธอก็จะอังถ่าเพราะในบินอาหารดาเดมาเจียเสียเยี่ยนิมสอบพระบินอาหารดาเนี่ยเยี่ยเนี่ยล้อมิจิเอก็ดูหน้าบริหายเนี่ยจะอังถ่านะทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วแล้วเธอก็พอนานเนี่ยมาเนี่ยนี่ยมือเจียนเนื้อในยมือเจียนอุ้มนะขอเนี่ยยมือเจียยาล้อเมื่อเหมือนมันยอดเดือนยอดเดือนน่ายอดเดือนยาแล้วเราเนี่ยขอเนี่ยนิมสอก็ดูนะเนื้อเงี้ยเนื้อฉันนะขอเนี่ยเงี้ยสาเจแล้วเราเนี่ยฮัลโหลก็เกาะรอยมันไม่ได้หนีก็จังถาเดียเนี่ยเดียก็จังถาบริหารในจังถาเฮ้อแล้วที่เขาเลยน่าหาดามาเนี่ย
1: ตัวชอบกูมาไอ้ยังยิ้มไม่นุ่มเดียวง่ายนะอาพี่ตัวที่ก็จะมองในมองยาหรอพี่ตัวเองก็น่ามาบีจัดด้วยหัวสวามาจ้าเลยจ้าก็กลัวไหมที่น้องก็ร่างไงจ้าหัวอัดไม่น้องพอจะลาที่กูเถอะน้องอักเกียงนุชารุเลยก้าเจี๋ยน้องเนื้อรู้ไอ้มาเปล่าลูน้องเนื้อรู้สวามก้อยละมังเอ๋ไม่น้องเนื้อจ้าอุ้มยศก็คุยมาจานีเปล่าลูมังเอตานะน้อยมุ่งกันเนี่ยอาชอน้อยมุ่งคุยมหัศมนี่ละลูกเธอบัดนี้น้อยนิชาลุเลล่ะพามาที่เอรินะอาดีโยเดเดลิโอฮุลาเนียโยฮุกักกอทุลวะกักทงพุทโพเอฮุลาอุตเมเดซีละคุยผู้หัวมหัศจีอัพเพคุยน้อยมหัศมเนี่ยนะกักกอที่กอหัวมเลยที่เจมาเพื่อมาลนี่บีอิจอุตเมเอ้คนนี้อันยาโยมุพายหอมมาเลยนะรอมาเกิดต้นสูขี้เจียงอ้อรู้ไหมอันยาหัวละมันละยาพายเออก็ก็อ้อจะถ้าอ้อยาไหมที่ปุ่นนะอันยาหนุ่มชายหนุ่มจังถ้าเออละคุยจุลุงเองก็คุยก็อายุเอพิเอ็งเล็กคุยมันหนุ่มเนี่ยอันยาเดซี่มือดาละยาพายที่ปอยมันหนุ่มเนี่ยนี่คนเนี่ยปีละยาไหมพี่มีทางเดียวนึกชั่วนึกมามันนั่นลูจางเอ็มขึ้นตรงเอ็มทุ่มมาจบมาจางยานี่คนเนี้ยที่ปน่ะเปล่าท้าวจางยามะเอ็คนนี้น้องยมุพายฉันนึกท้าวเดียมิชาคุตตาเบเบลูลูยอดเอ็คเดียร์ฮะที่เจี๋ยอายุที่ทุ่ดเอ็จ่อเลยท้าวเนี่ยมาจ้าที่เจี๋ยอายุที่ทุ่ดเอ็哪里逃呢马家的侬妈妈哎巴拉妈哎阿哥妈哎米茶啊同好好洗的哪里逃呢马家要做那路穿路的吗阿哥哈女下女上路个搞好提高提前嘛女嘛都你就干阿哥下个人阿弟弟阿舅路还要呢得热度房啊呢女侠女侠还叫个阿阳阿弟提提恩格拉小人啊嘎光会光诺若西若莫若娘呢女莫浪个呢诺下路上路嘎光会光个诺呢马叫你诺就嘎马叫你

0: là ơi lê là ấy nên là giờ trả lời mà mỏi là gì mà ô ấm mà nè vậy mà là ơi là gì mà ấy nên là giờ trả lời mà mỏi là gì là mà là đi chúng cái là ở cho người lo na ngang hè là ở cho ấy nó u bên đệm lá dê mà sò ngơm giờ sa dòng giờ đô chạy mà lẹ đô nhà nhà đi như giờ tâm mà em là gì sự mà sò ngơm mu mi ja ma jo pa ya ma ga o de mi da ku cha yo ka yo ya ka i ma la tu nya ho sha sha a mya o sha ma sha e mi ya ai chen nu la kan ti da ya e a o jo pa ma o de che ma la kan ti da ai Oh, mà mùa khai thế đòi mà dù lê á uê Sự dì ô khai thế đòi dù lê lò nô dù nhà ngã ngã Mà dò đi nô bê lê tì xì Oh, mà mùa khai thế đòi mà dù lê á uê Sự dì ngã ô khai thế đòi dù lê lò nô dù nhà chúng ta lại à cho nó nung ngang hè lại ở cho ấy cho nó giảm mà biết du à ý bỏ khó ở mà lên du nhà ô à mưng ý giờ xuống cái mà biết du à bữa nè ở mà lên du nhà ấy với cho mà cho em nhà số thì đồ mà ta mượn mi ở đế quên rồi, ngay học quên rồi thôi sao ra đồ đi đò lò ya quê, số học phải bự đơn thế đúng à quên rồi, ngay học ra mong pa như là anh đi chơi đồ lò ya mượn, số học bự chơi như đồ lò ya gì mà luôn quên nó làm thế này một thế là tí chỉ đủ lo ya mưng bà lo bà nè bà na bà gì đó lo ya đi mà chưa ai bảo quên ôi nhờ lo mía ôi ôi sẽ xả mía mưng mi yêu của má họ lo nè họ nà họ gì đâu hả là ai mà đã khai ngon à sáng mía mưa bị ô đê à bà khai ngon à sáng à già nhà ai với cha mẹ cha em mía ai ya da she ji nga thia ti ye oli sha e mi ya ai ti ti ma wa cho pha nya de she le ma o te mi sha she ma o le pha nya o sha sha mya ai ya mu jo pa ma ya oh oh oli sha em ya ai lo ji tu la ja ga na la we da ne tu la ja ga ai ma na u ha ja la mu che na eng ma la ai o sha sha mia a cho abu o de o ma cha mi ai ça dit moi si le long à long, aïe, ton remarque, oui. Nanya, mata ro su che mya la la le la ni le ti do ti o ya ton yi la nga yi cho do a yu le ni o de ja cho a yu le ni ye mi le ti ko ta ya de wa u bu Ni la ma de cha do a yu le ni o de ti do si o tong ji ye ni le ti do si o tong ji la nga ai su si pe tong bo ga ma chi le o mi a ai mi le ti ka ta e o ba de me o mu da o lo che du a ta la lo e he o sha go sha ai mi a no ai o li e sha la mi a ai che ni yo de nga ya o hi ni nga ma do e a to i da o le o i cho do a yu le ni o de
1: และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับทิติมาอินกล่ำค่ะนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวานเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
4: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
3: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
5: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืนตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
4: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
2: นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวานเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราชธิดาณธรรมเนียบรัฐบาล
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและภริยาเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวานหรือครบรอบ50วันเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราชธิดาโดยมีคณะรัฐมนตรีพร้อมด้วยคู่สมรสผู้บริหารและผู้แทนจากส่วนราชการเข้าร่วมณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลโดยพิธีประกอบด้วยพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์โดยพระสงฆ์จำนวน10รูปโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีและคู่สมรสพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีได้ร่วมถวายเครื่องพยธรรมปิ่นโตภัตตาหารและทอดผ้าไตรบังสุกุลแด่พระสงฆ์จากนั้นนายกรัฐมนตรีได้นำคณะรัฐมนตรีและผู้แทนส่วนราชการร่วมตักบาตรพระสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระกุศลอุทิศถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาบริเวณหน้าตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลชาวนันมาลีรายงาน
2: พระสงฆ์นิกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาน50วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดา
7: พันจ่าเอกพันพัฒน์สิทธิศักดิ์รองผู้ราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นำหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและประชาชนทุกภาคส่วนร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาน50วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาที่วัดคลองวานพระอารามหลวงอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์โดยรองผู้ราชการจังหวัดได้ประกอบพิธีถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราชธิดาจากนั้นพระสงฆ์จำนวน10รูปประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระพุทธมนต์จากนั้นรองผู้ราชการจังหวัดได้นำผู้ร่วมพิธีร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์สามเณรจำนวน47รูปเพื่อถวายเป็นพระกุศลธนวัฒน์วงศ์วิริยวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
2: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสขอบคุณพลังประชาชนชาวระแงะที่ร่วมประกาศจุดยืนปฏิเสธความรุนแรงย้ำเสียงประชาชนคือพลังสร้างสันติสุข
8: นายบุญช่วยหอมยำเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกล่าวขอบคุณประชาชนผู้นำศาสนาผู้นำท้องที่นักเรียนเยาวชนและทุกภาคส่วนในตำบลตันจงมัดอำเภอระแงะที่พร้อมใจกันแสดงจุดยืนปฏิเสธความรุนแรงพร้อมส่งเสียงสะท้อนความต้องการเห็นบ้านเกิดมีความสงบสุขปลอดภัยและสันติสุขอย่างยั่งยืนการแสดงพลังดังกล่าวมีขึ้นที่บริเวณจุดตรวจปูเกสามีอำเภอระแงะมีประชาชนเข้าร่วมกว่า200คนภายหลังเกิดเหตุโจมตีจุดตรวจแห่งนี้เมื่อวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาการออกมาแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันครั้งนี้สะท้อนว่าประชาชนไม่ต้องการให้ความรุนแรงเข้ามาทำลายชีวิตครอบครัวชุมชนและโอกาสในการพัฒนาบ้านเกิดเพราะความรุนแรงไม่เพียงสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินแต่ยังกระทบต่อการประกอบอาชีพเศรษฐกิจและความเชื่อมั่นของประชาชนผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสย้ำว่าสันติสุขไม่ใช่หน้าที่ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่ต้องเกิดจากความร่วมมือและความไว้วางใจของทุกภาคส่วนโดยจังหวัดจะเดินหน้าส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนควบคู่กับการดูแลความสงบเรียบร้อยเพื่อให้ประชาชนดำเนินชีวิตได้อย่างมั่นคงปลอดภัยและร่วมกันนำพานาราธิวาสไปสู่สันติสุขอย่างยั่งยืนวีรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
2: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงาน จบข่าวทิติมาอินกลัมอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาค่ะ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
9: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล

0: โอโบดาจ้า
1: โอเบชอปเปอร์
0: เบอร์ซุงค่ะ
2: ก็ว่า
0: เนาะจง
3: โอดูทามา
0: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน

0: เปิดปลากระเจียวโคโพเปิดปลากระหลือปลากระยอสู่หากอสาหากอตาเชกต่อเลอจอปาโมสาสมูลอพีตาดิยอพาแกเปิดปลากระหลือปลากระยอดิยอพาแกบาจอปาโมโดกระเตอลอ
1: ภูณทเวททั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูนอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
3: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
2: หึทำยังไงหรอ
3: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งบ่อแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
2: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
3: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
8: มังมังเลวเอาเก่งเฒ่าก
9: ็บาสนาเกตัชากันเหลเนสองปสชมาเจอตัชาเหียปุยเซบาชาเพื่อบาดเลยมากว่าซาเลือดสีสระแล้วเพื่อบาดตาชากันเหลเลืออันน่าสะเพื่อเธอแต่สกอดด้วยสีสระด้วยคือเธอตายาบลาเกตาชามโยตุมโยเกตุมโยเกเมแวเสคือกันเหลแล้วก็จ่าดาแวเสคือกันเหลแล้วอัตโนมัติปอสวีและเครือไตเทียมเมตเมบาปลูกไถ่ตายกว่าแล้วก็คือเธอจะมีเกตมีเกในร้อง ซีกว่าอาทอลเลอร์สายด่วนสปสช1330สปสชเขต1เวกิแม0532853555สายด่วนกมทู1600และสายด่วนสุขภาพจิต1323เลิกละก็กระเดียก่อนนี่ล้อง
10: ดอปปูแวบปักยอโพในเมบาสะสู้อ่อมเมื่ออ่อเลิฟวิทยุกันลือหล่อก็จะแตะเวกีแม่ตอนยาอีบอบบาเน่บาคักคือเล่นตัดพี่ตามมาตัดพี่อ่อมมาอ่อจะแตะกว่าก็ได้และสนใจโฆษณาเนื้ออ่อจัดสิกว่าสวทเชียงใหม่เบอร์โทรศัพท์053 276 0068เมตเมบะ092 246 8579เซทอบโบลอ

0: แฮอีวิทยุกลือหลอกก็จะแตะเวกีแม่แล้วก็โทนลีกจานยุ่ยชื่อคือกิโลเฮิร
1: ์ตแต่เธอก็ตอบเปอร์ปากระหรือปากระยอกหลอก
0: ตืออีสู้อเมญาเปิดก็เห็นเหล่านั้นและตาสูมือซ้ำมือตาก็เจาะตาแลกแก็บดูแก็บโผล่และติเลื่อนนกออ
1: ัตโตโคเนและกนาลอเจอบาค่าคือตาสูมือซ้ำมือสก้อเนาะ
2: มือ

โอมิชอเปอร์ดับเบิลแวร์ปลาโดกันนาตาโพปลากวานดอตาโพเป็นปลากระลือปลากระยอก็กะตาเชื่อก็ต่อมือก็คอควินารีและติเลอร์อานาริติชีแฮตุกอลาซะแพลเลตตลอดตัดและสวทเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ AM ตะกะโทลุยกะจานยุ้ยชื่อคือกิโลเฮิรตซ์ยาเจาะสัปปิเนาะดีเจเสมอเฉลิมสิริวงชัยแฮเกตุกอดับเบิลแวร์ซีโซโดลตาดนิยายเกมือนิมุสอลเลอร์วันหยุดราชการมือนิมุสอลเลอร์ป้าอุบิโอซาค่ะก็ตามมาหล่อเดออุบิช่วยเจนะอุบิเลช่วยบาชาตาดนิยายเดอเจอแฮเคาะตามมาหล่อเนาะแฮโอเคาะตามมาหล่อดีแนวโคเน่แกดาเชิดต่อแรกเรียนแล้วเนี่ยแฮตุกอดดับเบิลแวร์ซีโซโดในเมตโลบาเคโดกนาตาสุมิซามือตาสวิซาเชอร์คว้าโลบาตัวโดดตัวโจลอดซาดยาตัวมีเกริจาเกเนื้อให้กีเหตุบาลอสัตยาเสจิน่ะดิฉันเลยโทรศัพท์แฮคอนเลยไปตามมาหล่อ053-276-007เสจิไม่ได้ไม่บาเลยแฮตัวดูตัวจบการดิฉันเลยออนไลน์อ่ะปูเฟซบุ๊กอ่ะปูเมกเกอติ๊กต็อกอ่ะปูเมกเกอเนี่ยแฮคิดดูกันหน้าตาสวีแฮตัวดูตัวจบหล่อซาดิฉันเลยให้กีเหตุบาลอสัตย์นี่หรอแต่เชื่อก็ต่อเดนนารีน่ะควินนารีและติเลอร์อันนารีเตชีเนื้อบาซากันหน้าเล่นตลอดเดอเตสิญากุปาเสจิเนาะบาชาแต่ก็จอดเลยไปก็แทกกับต่อภาคกันนะดิซอลเลอร์ปลาเลือดพิตามาตาปลาเกลเลอร์ปัดดุปับกาปลาก้อยดันเลอร์ตามมาเลือดราชการเนาะตามมาเลือดราชการเลือดปัดดุปับกาอาตามมาอามีอาจารย์เลอร์กระบะแฮบบาร์คือดับเบิลแวร์เราชอบดับเวลเลอร์เก็บลึกเก็บโผล่และติเลอร์ปื้อโผล่แบบโผล่อากาศแต่ก็จอดเสร็จแล้วผ่านในจุดก็แทกกับต่อภาคเฉยเนาะแต่ตัวนิยายในบาร์ค่าคือเลอร์บัตรประชารัฐอาเก่แต่ก็เตือนดีบ่ะเมวดาเลอร์ภาษีโพคอโพคอกันหนาแต่ก็จอบบาร์ค่าคือเลอร์ปากก็บัตรเชิญออกกันดอกปั๊มมีประสาดีสอบการเลอร์อามีลอดหลุดลอดแพ้อัตราต้นเนบ่าบาร์กาเตวดามอตติโอบาร์กาเตวดามอตก้าโอบาร์กาเตวดาโกรเจโอเลอร์บัญชีปูรัตเลอร์ตาเสรีผ่านเนาะปลาแกลเกสิดิเนาะดิซอลเลอร์นั่นแต่ไม่ต้องอดทอมโบบะเนาะบาร์ค่าคือเลอร์หลุดเลอร์เจียบาร์ค่าคือเลอร์ปลาจบโพเนาะบางกันเนอเมียสาปลาเตวดาปลาจบโพในปลาเตฮิลอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเลยบ่ะเนาะเดอปลาจบโพเดออุดออาเมียจ่าบางกันเนอเกมมารุตากอสอนนอเนี่ยซับกาเดอจิบุคอเลตโตเลมารุตากอสอนนอซีซีเตลาเลมารุตาเตนี้เนาะมีบางกันเนมารุตาตลอดเตลาเตนี่เลนนี่บัชาเดอบามารุพลทอตามารุตจ่าคอเลปัตเตวดามันลดาขึ้นบาเมพลทอนและผือก็เตอเนาะม .3 ข้อม .6 ข้อบากาตมุมมันโลซาในอุวดาตจิกาบาข้อชุลมีชุลสาอาแวกจัดนี่ลุยชิแซชิคุชิเลตมุมมันลดพลทอนกิซาตาเดอร์อมิลันอยู่แล้วแต่ปูบลาแกนักศึกษาแกและประมันลดาโพแกประมันลดาโพต้านในบลาในปัมปักก็เห็นหล่อบัตรปากก็ดับบัตรประชารัฐคันนี่เนาะปากก็เห็นหล่อดับปูแวนมีอยู่แล้วในแกนักศึกษาเดอร์นั่นตาเติ้ลนี่เนาะมาซาเลนิจะตัดเสร็จภายอีปลาเกลียวแค่เล็กแค่เฉยดิสอลเลอร์แต่ก็จอดเชิดถอดเวดาแค่นี้เนาะคอรมอมีเวดาเตาโผพัดโดอับปูเนาะเตาโผพัดโดปูเนปลาพลาลอตาก็จอดลิบาค่าคือเลอตาเสียดภัยในปัดโดว่าปลาเกลียดเวดาซัวเมียปลาพัดสีดิเนาะอีกคันนี้อัดเตะเวดาเลยดีจะเตะคือปื้อโผแหวกโผเนาะตากาเลอร์อับปุขีเนื้อแลกกว่าเนื้อมีเนื้อสาลีเนาะดิสอลเลอร์ปัดเตะเวดาเนื้อมอตอติวอ้วมอตอก้าโอคว้าเมแต่มีเกเรจากเกเรนตาลอกาดิซออัตเนเนลบะเนาะตาเสียดผ่านเนาะในแก็บกาจบโคคว่าเนาะดินาโคในและชุลากิดมีสารละซอดบลอบาคาคือเลยปากอยดาปยื่นอุทธรณ์แต่คันเนาะยื่นอุทธรณ์ตาเดนิบลอเนมแล้วก็บามาดิซอเลอร์มือนี้มือซอคีชีเลือกแค่คนละเนาะแล้วก็บาเชิญเรามีนิสสาชนเราเริ่มมือนี้มือซอวันที่20แค่คนละเนาะอีกครับบาคาคือเลยในเชิญอือปากอยดายื่นอุทธรณ์และออนไลน์อ่ะปูเมกเกแอปพลิเคชันและเว็บไซต์อ่ะปูเมกเกจ้ะนี่เนาะเขาก็ในตอนนี้ปะฮีรัตเชิดต่อในยื่นอุทธรณ์วีต้าเดเอกสารเดภาษากระเชิดแต่สัญญาในปัดดูว่าไปเลือกไปตัดใครเป็นล้วนหลีล้นหล่อนเลี้ยล้นหล่อนลีและคิดและเปลือยมอตอกาได้มอตอกาและคิดและเปลือยอันลุโรอ่ะเปรตโรแหละแต่ใครปะกระเชิดเอกสารเนี่ยเป็นเอกสารต้นเนรีดอเนาะเอกสารต้นเนรีบัตรและออกขึ้นเนสิเนาะออกขึ้นเนลเลอดิซออัตโตอุดิบาเพื่อแหลกขลอบบาค่าคือเลโลอัลเลียบาค่าคือเลนแหลกแหลกเลนมาลมาคีมินิสาเลแต่บาค่าคือเลนมอตติมอตกาเดโชเนบะเนาะในเลมามาลมาคีอ๋อเนาะแต่มาบาค่าเลยบะเขาคนในกันในบัลลีเลปาเตวดาโล
มอตติวเบญาอีมอตกาเบญาอีตมีเลนตาบ้านได้จากนี้เขาก็จะชื่อทอเอกสารปัจจุบันทอเอกสารในคันเนปะเหตุชื่อก็ตอบก็ได้ขยายเวลาเลติเลมุนิมุซอวันที่30กันยาเนาะพัสิญาเนาะดินาโคเนแค่นี้ในไม่เมลออนไลน์อะปูดันแลกเวลาเลยปะก็ได้ชื่อทอมินสารเลยปะก็ได้อุทธรในคันนี้เนาะอุทธรตาเดเอกสารตัวดีเดิมเอกสารตัวบาบาชาเนี่ยมีไม่แล้วอยู่แล้วแต่ปูต้าเดเอกสารท่านเนี่ยคือเรื่องคีเนี่ยและคือเนี่ยเมดิซอเป็นเต็กนานนี่เนาะโลอัลเลียเมนตลอดเรื่องนึกว่าบาดเชื้อท่อตาเสด็จผ่านเนี่ยเนี่ยแกประจบโพข้าประจบโพแล้วซับกาลิเดี๋ยวพี่ลมมาโลตาเมื่อคืนเถอะแต่มาโลพัสสิริเป็นมีโอดีแล้วไปแกประจบโพข้าตาเสด็จผ่านเนี่ยเชื้อท่อลิเชื้อท่อจ่าเดี๋ยวข้อความในเราประเหตุเชื้อต่อติลเลอร์เนี่ยติลเลอร์มือนิมุสตอเซอร์ชีกันยายนเนาะเดพัสดีเดียวตาเป็นเลือกกอแคตกรในมีวดาเดือนสิงหาคมบาชากันยายนในมีวดาเลือกแคคอร์ดอัตลาดอัตเลือกลานเลือกเลือกแคคอร์ดอัตลาเนี่ยแต่เชื่อต่อดิวกอดิเนาะเฮบบาร์กือดับเบิ้ลแวร์มือกาพัตตีบาชาตาเซตภัยเนี่ยนึกก็บาเฮตาลุดโดนในเรื่องนึกก็จ่าเจาะเนาะบามีบาชาจ่าในบาอัจจสิกว่าเลือกบาอัจจบาอัจจสิกว่าเลือกปราเลตักุบากุเซโอเนาะดิซอลซับปราปาแขกเตจุเน็ตเลกนะซับปราปาแขกเนี่ยเจ้าตาได้เวกและจากดอนาปราเลแกโขแกน่ะคือมาตลอดติลอเชเรเจดิซอลนึกสิญาตากิตัดโลคอดแล้วก็ตื่นมีเนี่ยซื้อตลอดหลุดลอดเทพอ่ะเนาะกันเนบะก็กาจันเนี่ยไม่เมลอาปุกีแต่ข้าเขาเล่นเนี่ยบาเจแต่ลาดเมื่อแต่ลาดเมื่อคันเนาะเนาะแต่ลาดเมื่อแต่ลาดเมื่อปัดโดว่าปลาเตวดาสักก็หิหลอนาลุยลามีอาปุกีเนี่ยเนี่ยบาคิลาลิหมอเมเมนอนดับแหวกปากยอโพอาปุกีเนี่ยเนี่ยเนี่ยบาคิลาลีสุญญาปาโอดิคิลาเนาะตัวบาสักอึดันเรามีบาดับแหวกนั่นตันเนก็กระพะเนาะกว่าเล่นตาปุกีเนี่ยแต่ลาดเมื่อแต่ลาดเมื่อเนี่ยเนาะตัวบาสักอึดันบากันนะหุ่นตาขึ้นจอเตวดาเดินเนี่ยปาเมื่อวัชุลามีว่าชุดลำปมีภาษาละสอเตวดาปตัตนิลาปตัตนิลากาเนบลออีคาเดเลคอรมอปูดิซอเลปัดโดปากก็โคลซาวีเตวดาไม่เมเลอะปุกิดิซอเลนเนบาดิเลติติจาเลเนบาเนาะเนบาดิและสวมัญญาปาเอาดิคิลาเดตลาดเมดลาดเมเนกเนบาดิตติลาเปทอเนาะก็คนในบลอนี่ตาชื่อก็ต่อเลคเคนในปากสุดแลกเนมีนซานตาเพื่อแลกหลอเลกรและกเนดิตลาดเซปอตลาดเซปอเลนและบวดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคันเนี่ยเพื่อแลกหลอเลตกรเลเนบาเลบาเดปากมาลอมาติจาก็เลคเคนเนาะบากาบาชื่อถอนเลียจาเมียซานตาดิซอเลเปเตสิญากุนานิเนาะดินาโคเนเดแฮบอบบาคือปื้อพอแวพอในชั่วโมงกันยาเราซะอ่ะแต่ใครดื้อจิตตาดื้อนี่แหละนี่หลอกเกลือเล่นเนดีหรอแล้วกว่าเล็กกว่าเกเนตอมูดึพันนาญาเนาะไม่ต้องเนบาเดสั่วเมื่อตอมุนนะดินาโคเนเชื้อทอดสิเนาะเชื้อทอดตาสิทธิภัยตื้อและทอดละก็ต่อก็ต่อเนาะแฮบอบบาคือปื้อพอแวพอบาคือเลือดปั้นโดวับกาอัตตาพิตามาเปย์อีหลอดเจอนอนแลกดอลเลตาสุมือสามือตาสวิซาเชดอนเนาะก็น่าดอกว่าเลสับเปตเตอร์อัตตาสวิเอคอสุนาเมเกซึบันนาเมเกเนาะ

Keterlino ta sewile, ta sewilen talo. Do sapete atai. No, ta chua to kene ne te blu la zi, te blu la to ba le, pa ki chuka. No, pa ki chuka de, su zi tu jo. No, ta chua to le pa ki chuka u da de pa o mi o ti se ko u de pu de ve ta khu ta po an ta. Zi zi kene, he ki to ko lo sa de blo ta chua to le, ปากกเลตัลือโดเปรโดอาคาเนาะแล้วปากกยออันเลือนล่ะมุกคออลอชอดอะไรเลยแต่ช่วยต่อแค่นี้บาลอเลปามาบูมาบาตาอาคาปาเข้าพรรษาเนาะแต่ช่วยต่อเลยปาเข้าพรรษาเดมุกคอพืชไรเนาะพืชกาเชเกชวาดาระเนาะเชเกชวาดาเฮติเลจโอเลดิซามีพืชกีบาร์เรทอพัดโดนยาเนาะเตวดาเดโอเดตาบิมือซับคีเนาะอุดตาประกอบด้วยหมูด้วยปลาด้วยปูด้วยแหวนทุพัดทุพัดสามหมดอาจารย์นี่เนาะระเนาะทุพัดาเดอบัชาอุดตาทีเตเวดาเนบัตลุนเนบาเจระร้าเนบาตชีเตบานิซาเนบาตตุปอเตบานิซาเตเวดามิเนบัตเตอันเนบัตลุนเนบาเจระร้ามันเนบาเนบัตเตนี่เนาะดอเตนอาชูกิชูบาระคันเราชูโมจ้าอาชูโมเตนาเตนารปบูเจบากาตัดคันนี่เนาะ

Dile de no pe men nei ba le thole rang wan ti 1 de chek te sinja ku na phu no men me ma lo ma le da do chi chi ne ba te si ki se de mo ki mo ne mu ne de chu mo le te na te se ba ji ba no ba cha de ta che ki che wa se de pa ne he no rang wan ti 1 de ba te sinja ku na lo no rang wan ti 1 te la nya che pe ki be ye no mo cha de me a ku ma sa dile di lo to ba ji ba bu ba de he tu no ke no kho di ji ba no ne ba te chi te ba ku sa ne ba te po te ba ku sa a no lo chu mo ji a เตเต ดิ บาก เกนอเตกนั้นเลอเมบาตะพัดโดพัดตึบลอเนี่ยรางวัลที่ 1 คิบเบียรางวัลที่นี่ตึบเบียนตะจะนี่แฮบบอบบาคือปู่พ่อแม่พ่อเอ้ยบลอเดจอดดีเจบาลีเนาะบลอเดเกเตสินยากือนาเนาะเออกว่าเกเลดอปูแวเฮตุดุตุโจปาอากาจิอคิโดกนาตาซะวิเลสระชีสุวิชานาตาดอปูแวมุคคอลเลเวลัมปางแฮจิเนาะ เวลัมปางนี่ปึ๊ดปอนี่ตกก่อปากญอนอกตึปออาบะเนี่ยเอาอึดปออาบะอะกลอละญูลอละโซราลิกาติสิญาจิบะมุขอจะจาดอดอปูเวละเวลัมปางอะเตวะดาซออเลอัมเภอแม่เมาะเนาะเลแม่เมาะตะปานี่บ้านนั่นแหละแม่ซ่านขวะเนาะเดปากญออูราดาจิเนี่ยลัมปางนี่ปากญออูแซอัมเภอญาจิอะเวดกาเตวะดา เวลัมปางนี่ปากญออูแซอัมเภออ๋อเดปะติปอสิญญามีอสุอะเมอะกึลือกะทาตะกะตวนตะกึลือกะเกดโดติเจคว่าติสิญญาจิบะอะกึนนาเลปะเตรามีกึนนาปุเวตะนาปุเวปะติสิญญาจิบะเนาะเดตับดุโดมะเลดับปุเวลัมปางแฮตโดโดตโจเฮกิบาลอซะจึกกึสึดแลกึนนาเลตาสะบีดิซอเลนะเกโดกึนนาเนลอสระชิสุวิชานอัตตาตะพลุดะเตวะดาดิเนตะพลุดะเนมะเลพลุเลเตปลดดาเตปลดดามาเตปลดดามาเลกอลลามอกอลลาบกอตเลปบอตเลกอลลาตเลแกทอเปตเลอะเตเวดาดิเนเออเนาะคอคอดาเลอะตาสวีละกิจุคาเนาะจึกะจึกะดับปูเวกอดกนาตาพมกอเคดกนาโอดิบาชาจึกะผักแกกะเดกะมาลอจึเนาะเลเลกิจุคาคอคอเนบลอเนเคคอจึกะเปลเลปะอุลุมาทาเอเอปะเคดกนาเลตาสวีละลีสระสะคือตาโอดาเจบาผักแกกะเดกะมาลอจึกะสระสะคือเมกะสระโยฮาเมกะแคมะฮาเนาะแคมะฮาจึกะสึดเลกะนากอคอตนิญายปะกวาดาจึกะตอเนยอเลเปลตาสวีกะทึกิลาตะเปลคิปลุกอคอเน
ลือเนาะ

Let me know.

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะหลายจังหวัดจัดพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวานในวาระครบ50วันแห่งการสิ้นพระชนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เข้าพรรษาคือช่วงพักฝนพระสงฆ์ต้องจำพรรษาณวัดใดวัดหนึ่งในฤดูฝนเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย3เดือนแห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย
3: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
4: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์ตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ประสบกรณิกรชาวจังหวัดเลยร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวานในวาระครบ50วันแห่งการสิ้นพระชนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน
6: ายกิติคุณบุตรคุณรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธานฝ่ายคราวาสในพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวานในวาระครบ50วันแห่งการสิ้นพระชนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณศาลาบูรพาจารย์วัดศรีสุทธาวาสพระอารามหลวงตำบลกุดปองอำเภอเมืองเลยจังหวัดเลยโดยมีพระราชวชิรสุธีเจ้าคณะจังหวัดเลยเจ้าอาวาสวัดศรีสุทธาวาสพระอารามหลวงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ซึ่งจังหวัดเลยจัดขึ้นเพื่อถวายพระกุศลและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทั้งนี้ภายหลังประกอบพิธีสงฆ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยได้นำผู้เข้าร่วมพิธีทุกภาคส่วนทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์และสามเณรจำนวน47รูปโดยมีข้าราชการตุลาการทหารตำรวจข้าราชการพลเรือนพนักงานรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนตลอดจนประสบกรณิกรชาวจังหวัดเลยทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมพิธีปรรณภัทรแสงสีเรืองสวท.เลยรายงานครับ
1: จังหวัดตรังจัดพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาน50วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาขณะที่เรือนจำจังหวัดตรังจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์
7: พันจ่าโทอนันต์บุญสำราญรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนำข้าราชการภาคเอกชนและประชาชนชาวตรังร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมาวานเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณหอประชุมจังหวัดตรังเพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมอุทิศถวายเป็นพระกุศลด้วยความสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ด้านเรือนจำจังหวัดตรังจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่ทรงมีพระกรุณาธิคุณอันล้นพ้นต่อกรมราชทัณฑ์และผู้ต้องราชทัณฑ์โดยทรงริเริ่มโครงการกำลังใจทรงผลักดันข้อกำหนดกรุงเทพและทรงส่งเสริมโครงการราชทัณฑ์ปันสุขเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสิทธิมนุษยชนของผู้ต้องขังอย่างยั่งยืนโดยมุ่งเน้นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังการจัดระเบียบสภาพแวดล้อมภายในทันทสถานและการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยตัวเพื่อให้พวกเขาสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างยั่งยืนโยยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: ปิดท้ายที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีประจำปี2569ปีที่125ของการจัดงานโดยมีนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติร่วมกิจกรรมจำนวนมาก
8: นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นประธานเปิดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีณบริเวณถนนอุปราชหน้าวัดศรีอุบลรัตนารามอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งจังหวัดอุบลราชธานีได้มีการสืบสานงานประเพณีแห่เทียนพรรษามาอย่างต่อเนื่องยาวนานถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา125ปีโดยนักท่องเที่ยวได้ชมความสวยงามของต้นเทียนพรรษาประเภทติดพิมพ์ประเภทแกะสลักและประเภทเทียนโบราณและขบวนรำขบวนการแสดงจากชาวจังหวัดอุบลราชธานีทั้ง25อำเภอพร้อมการแสดงเรือพนมพระจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีการแสดงยักษ์ครุจากจังหวัดอำนาจเจริญเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมรวมทั้งการแสดงขบวนแห่เทียนภาคกลางคืนนอกจากนี้ในช่วงวันที่31กรกฎาคมถึง1สิงหาคม2569มีการจัดกิจกรรมวันไหลเทียนพรรษาส่วนวันที่3ถึง17สิงหาคม2569ชมกิจกรรมเทียนอุบลยืนได้ตลอดเดือนณวัดพระธาตุหนองบัวกรกฎภูมิสวทอุบลราชธานีรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธ์สู่สากล
1: โอ้โบดาเจ้า
2: โอ้มิชเปอร์
1: เมอร์ซุงคา
3: ก็ว่า
1: เนาะซง
4: โอดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโล

0: ู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
3: ตอนยุติธรรมนำสุขในฐานะที่ทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายและทรงเป็นอัยการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับหลักการความยุติธรรมเป็นอย่างยิ่งทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวงการกฎหมายให้เป็นที่พึ่งของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ได้โอกาสให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมทรงใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการให้คำแนะนำทางกฎหมายแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทรงเป็นผู้ผลักดันให้เกิดโครงการกำลังใจในเรือนจำซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของสังคมต่อผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังทรงเห็นว่าผู้คนเหล่านี้ควรได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และไม่ควรถูกตีตราจากสังคมทรงริเริ่มโครงการและผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนได้อย่างแท้จริงพระองค์มีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและทรงตระหนักถึงปัญหาในกระบวนการยุติธรรมทรงเชื่อมั่นว่าการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมจะนำมาซึ่งความสงบสุขและความเจริญอย่างยั่งยืนด้วยพระปรีชาสามารถด้านกฎหมายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงนำพาความยุติธรรมสู่สังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ได้โอกาสให้ได้มีโอกาสอย่างเท่าเทียมน้อมรำลึกถึงพระองค์พระผู้ทรงเป็นแสงแห่งความยุติธรรมในดวงใจ
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
5: มังมังเลี้ยวเอาเก่งเจ้าก
6: ็ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นค ครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเชียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีหลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
8: ใครๆก็รู้กันถุงยางอนามัยพกเอาไว้ช่วยได้ช่วยป้องกันโรคอันตรายที่มากับเพศสัมพันธ์ทั้งซิฟิลิสน้องในเอดไวรัสตับอักเสบบีหรือแม้แต่มะเร็งปากมดลูกช่วยป้องกันถ้ายังไม่อยากมีลูกหรือท้องไม่พร้อมตอนนี้แต่ที่ยังไม่รู้คือไม่ใช่สิทธิ์บัตรทองก็มีสิทธิ์ขอรับถุงยางอนามัยได้รวมถึงยาคุมกำเนิดฟรีสิทธิประโยชน์สำหรับคนไทยทุกคนสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330ตลอด24ชั่วโมง
9: พี่น้องเขาสนใจใครปืนเผาผ่านตั้งห้องเปิดเสียงสวทเก้งใหม่ปั่นตั้งหู้ห่มปลาดังมีดังซื้อถ่อมแจ้งเรื่องหลีกว่าไก่ในปืนตีเจดอนเก้งใหม่กับสืบมาเลยดีสวทเก้งใหม่หมายฟ้น053-276-068และ092-246-8579

เมื่อสุงตั้งเซิงค่ะผมชมพับตอนเข้าสู่ที่นักดอนการห้องปล่อยเซิงสวทเก้งใหม่ AM 147เกียร์ฮัสค่ะอยู่เป็นอุ้ยก้อยสิปอแม่พี่น้องเขาเสียขาวยิ่งหมูขาวนุ่นหบทบซ้ำพี่น้องเขาตั้งห้องปล่อยเซิงเก้งใหม่ AM 147เกียร์ฮัสทานฐานหน้าก็กับสืบข่าวที่3สวท3เนี่ยค่ะอยู่เป็นอุ้ยก้อยเสียจ้องกันที่ในตีห้องปล่อยเซิง AM 147เกียร์ฮัสค่ะเมื่อได้ถึงมาในวันพัทที่30เหรินทน72เหงปลาย26ค่ะเป็นเหรินแปดลวง1คำในวันเมื่อในเสียอยู่เป็นเอ้ยก็เอ้ยเซจ้อมกันย้อนสู่ปั่นกูก็ให้อยู่รีกั้งหยันเพียเขียนกันเมื่อในก็ยังเต็มมีปลาดังหลายหลอกหลายอันฝากตัวนทุกถึงพี่น้องเขาแค่เราเพิ่งมุมมองอย่างนำเสกคำค่ะ

อ๋อค่ะเลยลือเฮือลือใจถ่อมได้เพ่งความกับเย้าในคาอ่อในโจกาเดมี่ลองการศาสนาการเขาหวานั่นค่ะเนาะพี่น้องเขาดีกว่าอยู่ที่แล้วตั้งแล้วในก็ให้รถพี่เขียนกันกูก็กูก้นและยังออกมาดังลองการเจอรีเอาเจอเฟซบุ๊กนะคะให้เป็นพ่อนลีในฝักดอนจุดถึงปอมไอปีปีน้องๆเขาค่ะอ๋อปานหนึ่งและปานหนึ่งเนี่ยเรียกลายจอมหนังโจปานแลนำตินนำมือการให้สั่งไปวนกลในคึดตันหลกอันเรียกลายเป็นปลายกว่ากูวันอํายุดอํายอนกว่าไรและการหยุกมุนป้ายทรายป้ายเครื่องจักรป้ายเทคโนโลยีเขาคู่ของและเครื่องไม้เครื่องมือกําพองป้อนน้ํากับหลายรองหลายเสี้ยนมาจังหนังเอาหุ่นหางเครื่องจักรมาเฮ็ดการเตี้ยนก้นจังหนังไหนก็ดีมีนั่นขนาดเนาะด้วยเครื่องไม้เครื่องมือตั้งน้ําตั้งหลายนั่นเปิงดวงมันฟ้นมือถือ6ปาก90ใส่ไลน์ไลน์ WeChat Facebook โซเชียลมีเดียกันตั้งน้ําเกยกว่าในนั่นกํานําเตเจอนั่นก็ดีมี Facebook หางเผิงมันกูก็กูก้นบางก็มีเป็นหลายอันหลายชื่อป้อนหมายเขามันก็

เนสเขาก็คนไล่ซอกหาไล่กูลองย้อนนั้นรายการแจ้ตื้อ Facebook กวางขวางจ้อมหนังจอดโตลุมฟ้าถึงกูตีกูตั้งค่ะย่อก็เมืองไทยในการจัด Facebook นําเบิ่นในลุมฟ้านะคะอ้อกรมการในใต้เฮาคากอไล่เอามาจ้ะตื้อเป็นพ่อนลีอําจ้ะเอๆค่ะมือกูปอกพี่น้องใต้เฮาเขาอันอยู่ยันไกลป้อมกว่าหากันก็อําจังฮบนาคาตากันอําจังอุบจังโอกันลูกหลานกว่าเหตุการณ์ในเมืองไทยเมืองเขนอกเมืองมาก็อําจังติดต่อกันต้องถามลัดต่อลัดจากันก็อําปองกันข่าวเงากันไล่ลีๆค่ะเมื่อเร็วก็หรือเสียเตรียมลิกจู้ลัดต่อกันหันหน้าหันกันแทงลูกก่อนค่ะอ๋อโฮมว่าเฮาอ่ำหมออ่ำเจอผู้โครงสร้างผู้เฮ็ดออกเฮาก็ไล่หมอเจ้าตื้อเป็นพรหลีอ่ำเอค่ะก้วยกาซึ่งหือก็ลีค่ะนะนอกเนื้อเสียให้เฮาออกมาเจ้าตื้อเป็นการอุบลัดการจ้าตักใต้กันถ่ายห้างถ่ายพังกินมวนกินเสื้อกว่าแอลต้องเตี้ยวตีเลยก็เอาปืนออกมาในกันเย้าหังเขาก็ยังถูกลีเอามาใจดื้อเป็นพ่อหลีปุนตาปันตั้งหูตั้งหันกันค่ะปันข่าวปันเงากันตาก้นตั้งน้ำอ่ำว่ากว่าแอลกว่าต้องเตี้ยวตีไรลีแอลลีด้วยตีไรเป็นปื้นตัวอย่างมันซึ่งหนังลอยอินทนนท์เก่งใหม่หือตีไรก็ลีค่ะอันมีตั้งหางลีมีปื้นเหล่าเช่นนั้นเลือเสียถ่ายห้างถ่ายพังเยาะก็ลีถอดถ่ายถอดเอาปืนลองเป็นมาอันเป็นปืนเช่นนั้นให้สร้างไว้เสียสืบมาเอาตัวไต่แค่ในกันเลยเสียเป็นตั้งหางลีตาเป็นตีเสื้อใจเยาะก็ยังเป็นตีปืนตั้งหูลีเอาลีเฮนหูที่มาเป็นพรลีเตเตวาวาเนี่ยค่ะเลเซนั่นเกี่ยวกับไปลองปืนแหล่สังฟิงแงลิกไล่เฮาคาแหล่สังการเจอจ่าเจอคือเฮาคาแหล่สังการวานการเมืองเฮาคาแหล่สังการปั่นตั้งหูตั้งหันก็นั่นก็การกล้าการขายการเฮ็ดหากินเลี้ยงต้องและเกี่ยวเลยกวดไม้ไม้มีปักปึงนอกเมืองในเมืองเจ้าไหนก็ถูกลีไลมีพรหลีก็เอามาเป็นปืนแพ้ว่ากล่าวต่อแต่แค่ในกันจึงเป็นพรหลีลงจากพี่น้องเฮาคาติๆค่ะอ๋อเปิงลงมันก็ย้อนเก่าลัดย้อมกลมย้ำใหญ่ๆนำๆดูเซว่าอ่ำเฮอเป็นความเซเน่ถังเลขรูเมาไหวเวงกันเดี๋ยวจำเจ้าในก็ย้ำยอกตอกสัตว์เต้งในไปว่นกันเลยเสอย่าให้เป็นลองเทงเอาไปเอาก้านกันนั่นยังฉุกไล่ปันนาตาตายุกยองเปลี่ยนไปว่นแม่แถมถอนปันตั้งหูกันและย่อมหับกันยองกุนย่อมหมุนกันนะคะปันกะตี้กันและผิดถูกเบิ่งไปกันซึ่งคือก็ถูกดีไลออนกันมนเมในนั่นค่ะนะเนาะปันพรลีลงลางปุ่นแต่พี่น้องใต้เฮาคาเตะๆตอนตา Facebook ก็ยังว่าอ่ําก็ยังเป็นสายเส้นตั้งเปิ้งเลี้ยงถองปันอันเจอเฮาคามองมองลองพร้อมห่มกันนั่นลูกก่อนในย้อนนั้นและเฮาหมอเจ้ามันก็ได้เป็นพรลีตอนตาเฮาคาในอันนี้ก็เป็นปื้นฮู้ตั้งหันฝากตอนเจ้าถึงพ่อแม่พี่น้องเขาออก

ก็ไม่เจ้าชื่อเจ้านายเอาเขาเขาแจกเดียววุฒิทู่อันหนึ่งทู่ออกข้อในฝันเจ้าชื่อเจ้านายเอาเขาว่ามือย่ำอันข้าพิจารสูตีมือโกริยาบนั้นสังมิขาก้นสองก้อก้อหนึ่งมิจิวาปงนาก้อหนึ่งสมิจิวาเฉดียะวันยาก้อนมิจิวาปงนานั้นลองจ้างตั้งกรรมันจ้างเหมือนหนังโว่ก้อนมิจิวาเฉนิยานั้นลองจ้างตั้งกรรมันทำจ้างเหมือนหนังมาเยาในต้องไอ้ดั้งเอาขาสองก้อนไอ้ต้องที่ไหนจ้างหนังโว่จ้างหนังมาซึ่งไหนไอ้ต้องว่าตายเสียจัดไอ้จัดนามาจะเลยเป็นกุ้นดีผีดีเออทางว่านั้นเสียจ้างที่นั่นเยาในผู้จ้างนายจ้างที่ไหนไหนเขาเป็นติลาปตะปรมาตะอาจ้างไม่ขาดติ๊กที่เยาอันนั้นจบชิงจบนายเอาเขาส่งต้องเยาไหนไอ้ผงหน้านั้นมันจ้างเหมือนหนังวัวเยามันไอ้พวกมันติไปตียางกว่าก็เอาช่องตีนสองมือเต้าสีภายเสียแหละก้านงงก้านงางไปกว่าเจ้าหนังวัวปะเฉียงพึดเฉียงช่องกว่าห้องหนังวัววัวมีเจ้าหนึ่งก็มันพิจมเจ้านั้นกูสัมผูเปลืองเอาว่าฮะวะเนื้อกลางแต่เมื่อนั้นเพราะว่าอะไรคิดในหลันขันก้นตุ๊กเตี่ยมเสียขามตั้งหยาบปิดขานใจเฉยจ้างเจ้าไหนแน่มันเป็นลองจ้างตั้งกรรมอันมีดต่างหรือมีดยาวมีอายุว่าไหนเสียจ้างเจ้านั้นยาวอันเป็นไอเสียนิยานันก็ทำที่ไรเจ้านั้นนั่งเก่ายาวมันไม่ก่อไล่ซ้ำเอาสองถิ่นสองมือเต้าสีภายเสียไปยางว่าเจ้าหนังหมาเอาวะก็ทุ่มยาควนหงอควันแอ่งควันแอ๋วมันก็หนังหมาควันกลุ่มควันของนั่นที่เจ้านั้นว่าก็ควนเอาตั้งกินเป็ดตั้มปันเนรินมันสังขินก็ทุ่มยาหมาก่อซ้ำเฮ็ดเจ้าหนังเชียงหมาเสียเห่าเห่าควันหอนตัวหมาอยู่ยาวเออที่นั้นขามตั้งหยับขึ้นขานเจอจ้างยังหนังหมากูสำกูเปิงเสียแล้วอยู่เช่ากินช้างอยู่เจ้านั้นยาวอันจ้างหนังมาจ้างหนังวัวอยู่เด็ดตรงหน้าขาเฉนิยาสองก้อนไอ้พอถึงหนังวันหนึ่งสองขาจังเผาหัดจะมาทำคาบกินเจ้าเขาสิแหละมาไวเราต้องปั่นวันถามยาวกำนั้นไอ้ปุ่งหน้าไอ้จังเฮ็ดก็ไวเราถามก่อนตั้งยาวเจ้าเขาสิขานี่พวกกูก้อนมีจิวาเฉนิยาไอ้อาจ้างอันจ้างยังหนังมานั่นมันหยับกระดือต้นเนี่ยเนี่ยเลยอาจ้างเจ้าหนังมันไอ้เฉนิยาจ้างยังหนังมาอยู่ไอ้เพราะมันตายเสียกี่เมื่อปันหัวที่หลายขากรรมนั้นหมุนคำพระเป็นเจ้าจังหวะลองสู่จ้างอยู่ในอย่าไปมัดทำเขาพระละแค่นั้นแหละชาวพื้นสืบถามแทงถามแทงเอาทุนถามบอกรุ่มๆแหละหมุนคำพระเป็นเจ้าจังปันโคตรฝ่ายเอาไหนต้องไอ้เจ้าชื่อเจ้านายเอาเขาอย่าไปอ่อนอ้าอยู่ละนะลองไล่อันเป็นเช่นไหนในพ้องย้ำมือพระไปกว้างนั่นพวกไหนมันมีตีลาเดียวจอมหนังย้อนเปื่ออ่ำคู่จักตีเตตีมันมันแหละลามลิมเฉเฮ็ดอยู่จ้างอยู่คู่เผามันนั่นหาดีละดำมียาพิษต่างหรือพิษกว่าที่จริงเยาอันวันนั้นต้องอาศัยนะก้อนไหนหนังหือพ่อเตรียมแขกลองแขกไล่เฉลี่ยเผาพ่อตกตีคู่หมันไล่หมันแน่เป็นลองอย่าขึ้นหลงเตเตว่าเลยลองว่าเอาถามเสียชมาทวนหมอกปันคู่ปันไล่ตราเจตรามันแน่มุนคำพระเปลี่ยนเจ้าเขาสั่งไว้พาปากไปเช่าเปิดปกลุ่มลุ่มเยาอันวันนั้นเจ้าชื่อเจ้านายเขาต้องไว้สีลายัตถาภูดานญาณายัตตะปริเยติตาโกซ้อมหนังอันมันมันเฉยเพราะว่าหมอปันคู่ปันไลมันถึงรกถึงตีตราเจตรามันนั่นแหละห้ามเสียสมาชื่อนั้นนะวันไหนกว่าปุ้มไม่เป็นลองอย่าคึกหลงเฮ็ดเต้เฮ็ดว่าแหละตัวถูกดีรัดฉังเต้ฉังว่าแหละมันเจ้าจังนัดฉังไว้ยาวหนังในก็เจ้าคิงเจ้านายเอาเขาสั่งถามว่าอันปีนลงอย่างคึกสังเฉยอยู่กว่าเจริญเจริญพ่อไหนเชิงเจ้าเขาหลุดทุ่มยาตุกฆ่าหลวงกุยยาวอันวันนั้นตั้งมั่งหมายไว้เสียละผู้อันหมอเลือกเอาที่ย้ำกับเอาที่เต้มันเหน็บปันเข้าถึงนอกถึงตีตราเจตรามันในมันมีเกี่ยเนียนมันพบอยากย้ายอยากเนียนยาวผู้เหน็บตราเจตรามันอันวันในว่าที่ผวนหมอนเนชจัตราปริจจสมุปัตรานั้นเหวในต้องไอ้ศีลาจังเทียวฮึชาก็เลยเขาขึ้นสุขเพื่อวุฒุกว่าละเพราะไอ้ผงหน้าถามกว่าก็หมุนคำพระว่าจ้องลองได้อย่าไปถามเขาพระละว่าไหนเปรียบอยู่ยาวดุติยาปอกสองขึ้นสุขถามแทงก็พระเปรียบนางเก่ายาว
เมืองในตาเตียปอกถามสะพื้นสืบถามแทงเหยาพัวก็หมุนคำท้าปีนเจ้าจังฝันพอต่อไปเอ้าเออไอ้ผงหน้าเออจอมหนังปูมาถามแล้วแหละผู้เก่าพรานจะได้ตอบว่าเหนียอันจ้างหนังหมาเนี่ยเพราะมันตายเสียจัดในจัดติมานั่นมันจะได้กินหมาว่าอีช่ำนะกลางแต่มันนั่นทางว่าอาจารย์ในเป็นอาจารย์หรืออาจารย์ยาดอยู่ย้อนเพื่ออาจารย์ในเสียแหละก็เป็นผีดีก้นยาดอยู่ก็มีไหนเชิงมันจะเลยตัวหัดจริงอะไรพุ่นกว่าเพื่อหมุนคำพระปีนเจ้าพ่อผงวันนั้นกว่าก็อายเสียนิยาในขุดล้มเคยเจ้าอยากจะลงเสียแหละพ่องเฉินไปอยู่งงงวยเยาว่าเพราะมันเช่นนั้นพ่องไปอยู่ก็หมุนคำพระจังว่าเจ้าเมื่อไกลเจ้านั่นลองได้อย่าไปถามเก่าพระนะเก่าพระทำที่อยู่แล้วผู้สองเรือเขาถามเจอผมว่านั้นกว่าเย้าแค่นั้นแหละกำนันอายเสียเนี่ยช่ำขึ้นไว้เราถามลองอายผงน่ะจ้างเหมือนเส้นหนังบูมานั่นไหนก็หมุนคำพระเปลี่ยนจะเอาปันโคตรับเส้นนั้นกว่านังเก่าเย้าเออทิ้งมันผงหน้าในก่อต้นหนังนั้นเย้าต้นตายเสียจานในจัดเตมานั่นมันจะเลยเปลี่ยนโวกว่าลองในย้อนเปิดอาจารย์ซึ่งไหนเสียก็เลยเป็นผีดีก้นหยาดเออว่าได้อายุซึ่งไหนมีก็ไหนเสริงเตเลยตุ๊กหัดจีมึงหลายปุ่นกว่าผู้หมุนคำพระเปลี่ยนเจ้าโคปงวันนั้นกว่าก็อายปงหน้าช่ำขึ้นห้องให้หนังเก่าแล้วกำนั้นขาตั้งสองก็จังไว้เราต้องปั่นย้อนเอาตราจีพระเปลี่ยนเจ้าแล้วหมุนคำพระเปลี่ยนเจ้าจีขาเช่นต่อผมถึงคาร์เปลี่ยนเจ้าเสียแหละเอาตราหลีตราเมียช่างสอนปอนเมียงพ่อในปัญชีกับสิขาพวกขาสองก็เช่นนั้นต้องปั่นตรากว่าก็หมุนคำพระปีนเจ้าจังเอาการฉีเปิงจิกควายเสียพ่อในกว่าเยาอันวันนั้นต้องไว้เสียละอันเป็นซุ้มเจ้าเจ้าชิงเจ้านายเอาเขามือเหลียวในก็จอมหนังหมุนคำพระปีนเจ้าพ่อปั่นปุ่งหน้าขาเสียเนี่ยสะโพตราการฉีบ้านเนี่ยนับยำฉีเก็บต้องเอาดีๆนะกามสีเปิงอันว่าจำหนึ่งกามอันล้ำที่เป็นอจุอันล้ำนั่นเปิงหนึ่งสองกามอันเผือกที่เป็นอจุอันเผือกนั่นเปิงหนึ่งสามกามโลล้ำเผือกที่เป็นอจุโลล้ำเผือกนั่นเปิงหนึ่งสี่กามอัมโลล้ำเผือกที่เป็นอจุอัมโลล้ำเผือกนั่นเปิงหนึ่งวันไหนต้องไว้ละเจ้าชี้เจ้านายเอาเขากามอันล้ำอันว่าไหนวัดที่ตู้เจริญชิบเปิงนั่นยาวการลองเมืองตู้เจริญชิบเปิงอันวันไหนปานาที่ป่าตะลองเอาอาชาเปิ่นตายอเดนาตานะลองรักเอาคู่ของเปิ่นกาเมตู้ไม่ชาจาระลองจ้างแขกลองกรรมผงมูตาวาดะลองลัดความอันเตี่ยมใจปีตู้นาวาจันลองลัดความโสยงเปิ่นเพราะตาวาจันลองลัดความให้ความจำตามภาพปลาป่าลองลัดความปุ๋ยความพังอเบชาลองจำพูดเจี๊ยจิ่มเปิ่นจาวาดะลองออกแต่ลำตัวชาไม่ชาได้ที่ลองอายุตั้งเอาคิดเปิ่งเจ้าชิงเจ้านายเอาเขาถ้าเขาชิดเปิ่งในเปลี่ยนกามอันล้ำยาวเออพอเห็นเงินกามอันล้ำที่ในก่อตีปันอาจุอันล้ำลองอำดีอำลักหลงนั่นพูดจะเลยขำจ้ามห่างยาวอย่างเดียวกามอันเถกอันวันในวัดที่สู้เจริญชิบเปิงนั่นยาวสู้เจริญชิบเปิงอันวันไหนวัดที่ลองเรื่องเวการอ้าผู้สูงตู้เจริญลองมือชิบเปิงนั่นยาวอันวันไหนเจ้าชิงเจ้านายเอาเขาก็พอหูจักไว้ชิงยาวกามอันเถออันวันไหนที่เย้ามันเตะวัดที่ล็อกอีกผู้สูงอันคึกอีกวัวดูนั่นยาวไหนต้องไว้เจ้าชิงเจ้านายเอาเขาที่ไหนต้องให้ลองหลีก่อนจะเป็นอาจูหลีต้องให้ลองจ้าก่อนจะเป็นอาจูจ้าวันเลยลองยุ่มยำเส้นไหนมีไว้กูโก้กูโก้หนูยาวลองยุ่มยำเส้นไหนตั้งคู่เส้นไหนในห้องว่ากามาแต่กระดาษจะมาที่ขี้ยานยาวยานจ้าในตีแช่จ่าแต่มันผู้จักเว้ยเพิ่มผู้แช่จ่าแหละเอากามาแต่กระดาษจะมาที่ขี้ยานในวันหูตู้นาชีปองเหตุการณ์ผู้สูงอ่านเขาชีวากรรมเผิกในจัดก่อนวันหลังนั่นเหตุมาเสียแหละชูย้อนเอาพวกคนจัดคนในมาเอาย้อนเปื่อยไรเฮ็ดมาเช่นนั้นย้อนมาเช่นนั้นแหละเมื่อเหลวจังมาไรพ่อคนขันถาคนอันนังผอมตราอยู่เมื่อเหลวในยาวเลี้ยงแต่ฮึพวกเอาหยันแค่จ่ายักด้วยกว่าเตะอันไรไว้เมื่อเหลวขันดาหาเปลืองหลงด้วยไงเปลี่ยนแค่จ่ายอีสังบัวในก่อ
참별두카채자와요두카채자롱자네참제주라이마라에와난도탐참비도뜬휘라네네파와자권원낭권마난도라이헤쿠소감안푸네세추전아우레장라이마으도따와네고야내가흐또내쿠소감안푸네มองเอามือมันช่ำเปลี่ยนผายปวกอเฉพาะอันผู้แทจะอันนี้จิวะอวิสานัยผู้ปุ่งว่าอยู่ยาวอันวันนั้นเชียงทีกันเนี่ยเว้ยความไหนกามาตกราตมาติที่ยันก่อนโขจูนาเฉที่เป็นผู้สู่การเผยกว่านั้นมองเอามือมันเปลี่ยนอวิสานยาวไม่ต้องไว้นะความไหนเฉาชิงเฉานายเขาเออลองเช็ดการแจกลองแจกลายพี่ดอกพี่ลายในเอาในกว่าปนามุ่นเมฆกันกุขมันลาในเขาเสียกันจะดีกว่าย่อย้อนเปิดอัมพูแช่จ่าเชลเล่ที่เงินการผู้โศกกรรมอันเผือกนั่นก็อัมเป็นดีเกอร์ดีไรต้องเอาแช่จ่าว่าช่ำเป็นรองติปันอาจูตุขาแช่จ่าลงไว้ซื้อช่ำกรรมอันล้ำนั่นก็ชอบติปันอาจูอันล้ำยาววาเลยงาลายเตรชันเตจ่าอาจูระเกศาปะผู้จะไรขามจ่าอาจูตุขาแช่จ่าลงก้อยหนึ่งเก่าย่อความในย้อนเปิดอัมผู้แช่จ่าเฉลยปองเหตุการผู้โศกกรรมอันถึกนั่นก็อย่าไปเหตุอีช่ำอ้าผู้โศกกรรมอันล้ำในก็เดลัยเงื่อนเหอันวันนั้นแจ้งดีกันเนี่ยฮึเพราะเป็นไหนช่ำเดลัยเกลีดีกรรมอันไหนล่ะวันนั้นที่โลกเขาความถามมีมากันไหนเอาจะฮึความไหนเมื่อไหนเขาเสียใจมุ่นเมื่อปันเขาบอกตุกตีอันหมานยาวอันวันนั้นต้องไว้เสียหน้า

ยกเอาปืนหูตั้งหันในวันเหมือนในข้าวฝนในใกล้ๆมีปัญหาเกี่ยวกับไปลองป้ายอยู่ลีในค่ะในนั้นก็ตั้งกินตั้งยำนั่นในก็มันก็เตะจังเป็นปัญหาตอนแต่ป้ายอยู่ลีอันนึงเหมือนกันในค่ะเอามาได้เป็นตั้งเป็นหนาวตั้งเป็นวัดค่ะต้องเฮใครวัดเป็นเจ้าหนังข้าวย่ามันใครวัดเลือดออกตั้งเป็นหนาวใครเลือดออกซึ่งหนังไหนค่ะยกอยังเตะมีป้าเป็นในข้าวฝนนำเหลือเปิ้ลเนี่ยแต่ได้อำเป็นตั้งเป็นจะในไงไงนั่นหลวงเลยฟังลองตั้งกินตั้งยำเขาไว้น้ำน้ำในค่ะอ๋อตั้งกินอันรสเพยก็หลูเลยกินมันตั้งกินอันให้ไม่เฮ็ดแล้วค่ะมีแห้งแต่เป็นมีแห้งกำขำป้ายอยู่ลีเฮาค้านั่นเลยค่ะน้ำอันเฮาค้าเดกินนั่นก็ได้เป็นน้ำอันมดใสเสียนใสในข้าวฝนในเนี่ยค่ะเฮ็ดน้ำอุ่นกัดสีแลกินนั่นค่ะนะเนาะยก็ให้พี่น้องเขาตั้งกินนั่นก็ให้มันกินตั้งกินอันมันแหลกลีค่ะข้าวฝนในก็ย่อนมีป้าทัดกัดแลมือกินตั้งกินนั่นจังเฮ็ดเฮาตั้งกินเฮาอันอ่ำแหลกลีนั่นเฮาค่ะถุลีเลยควบกินเฮามันแหลกย่อยลีๆนั่นค่ะนะเนาะย่อก็เต็มจังตั้งภัยหลวงเฮาค่ะมันก็เตง่ายไหนค่ะกินมากฮักตั้งกินอันมีวิตามินซีน้ำๆก็บ่ว่ามันสิเฮ็ดหามเลยตั้งเป็นวัดว่าไอว่าจิ้มจังหนังไหนค่ะกินตั้งกินอันป้าทัดวิตามินย่อก็มีธาตุแคลเซียมจังหนังในน้ำๆย่อก็มีวิตามินเอในนั่นค่ะย่อก็อย่าไปกินตั้งกินอันอ่ำซุกอ่ำลิบมันไหนค่ะย่อนไปว่าเตจังเฮ็ดได้ต้องเฮ็ดต้องกว่าเฮ็ดเธอมีแมงตึกแมงต้องอะไรเทียงดูก่อนในอันนี้ลำลองค่ะนะย่อนั้นพี่น้องเขาก็ถูกดีเลยฟังกันไว้จอมลองตั้งเป็นรอกะเจมเจอในนั่นเลยค่ะอ่อนกันสืบหรือเฮ่อหรือใจถ่อมได้เพียงความก่อนค่ะ

อีน้องเขาค่ะตีย้อนผ่าเดียนเมื่อกว่าก่อนเนี่ยค่ะนะส่งขึ้นมาหกมาทุบจอมกันเทียงค่ะให้เปียวมนเนอวันดือการพี่น้องเขามันก็เหตุการณ์ก็ให้คัดเจออยู่ง่ายลมเจอมักมีเงินคำกันค่ะเขาหมู่ขานุนอยู่ทั้งห้องปล่อยเสียงการหับกันคุณดังเมืองจึงไทยผ่าเดียนเมื่อก่อนค่ะม่อนๆค่ะเมืองทรงค่ะ

0: โทร1200
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับทิติมาอินกล่ำค่ะหลายจังหวัดจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
4: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
3: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
5: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
6: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
5: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืนตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
7: ไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
8: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
2: จังหวัดพัทลุงจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาในวาระครบ50วัน
9: จังหวัดพัทลุงจัดพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสัมมวานครบ50วันแห่งการสิ้นพระชนอุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาณวัดคูหาสวรรค์พระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงโดยมีนายธราวุฒิช่วยเกิดรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานในพิธีและพระปริยัติวชิโรดมเจ้าคณะจังหวัดพัทลุงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์รวมทั้งมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการเจ้าหน้าที่และประชาชนชาวจังหวัดพัทลุงเข้าร่วมพิธีท่ามกลางบรรยากาศแห่งความอาลัยโอกาสนี้พระสงฆ์ได้กล่าวสัมโมทนียกถาเพื่อระลึกถึงพระองค์ท่านและผู้เข้าร่วมพิธีร่วมกันถวายเครื่องจตุปัจจัยทายธรรมแด่พระภิกษุสงฆ์เพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาจากนั้นรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงได้นำผู้เข้าร่วมในพิธีร่วมกันตักบาตรพระสงฆ์โดยการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลครั้งนี้เป็นไปอย่างสมพระเกียรติเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและแสดงความอาลัยต่อพระกรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ทรงอุทิศพระวรกายพระปรีชาสามารถและพระเมตตาธรรมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าให้มีความอยู่ดีมีสุขตราบจนทุกวันนี้นพพรพลไม้สวทพัทลุงรายงาน
2: จังหวัดเพชรบุรีจัดพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสัมมวานครบ50วันเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดา
10: ณวัดใหญ่สวนนารามวรวิหารอำเภอเมืองเพชรบุรีร้อยตำรวจโทภพชนกฉลานุเคราะห์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการทหารตำรวจและประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงเพื่อแสดงความจงรักภักดีโดยมีพระราชเมธากรกวีเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ภายในพิธีประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและถวายความเคารพเบื้องหน้าพระรูปจากนั้นพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์ทอดผ้าไตรบังสุกุลผู้เข้าร่วมพิธีร่วมเจริญจิตภาวนาเป็นเวลา47วินาทีก่อนจะร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์47รูปเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสำหรับกำหนดการในวาระต่อไปจังหวัดเพชรบุรีกำหนดจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวานครบ100วันในวันศุกร์ที่18กันยายน2569เวลา 7:00 นณหอประชุมวัดใหญ่สุวรรณารามวรวิหารขอเชิญประสงค์นิกรทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีโดยพร้อมกันสุภาด้วงนุ้ยประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรีรายงาน
2: แอฟริกาเร่งดำเนินมาตรการขจัดโรคตับอักเสบให้หมดไปในฐานะภัยคุกคามด้านสาธารณสุขภายในปี2573ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกาเรียกร้องให้รัฐบาลประเทศต่างๆในทวีปแอฟริกาเร่งดำเนินมาตรการร่วมกันในการขจัดโรคตับอักเสบให้หมดไปในฐานะภัยคุกคามด้านสาธารณสุขภายในปี2573ด้วยการเพิ่มงบประมาณด้านสาธารณสุขขยายการตรวจคัดกรองการรักษาและการสร้างความตระหนักรู้ของประชาชนแม้โรคตับอักเสบ B และ C จะสามารถป้องกันและรักษาได้แต่ยังคงเป็นสาเหตุสำคัญของการเสียชีวิตเพราะอาจนำไปสู่ภาวะตับแข็งและมะเร็งตับหากไม่ได้รับการรักษาทั้งนี้แอฟริกายังคงเป็นภูมิภาคที่มีผู้ป่วยโรคตับอักเสบสูงที่สุดแห่งหนึ่งของโลกโดยปัจจุบันมีชาวแอฟริกาประมาณ64ล้านคนป่วยด้วยโรคตับอักเสบ B เรื้อรังแต่มีผู้ป่วยเพียงร้อยละ6ที่ทราบว่าตนเองติดเชื้อและมีไม่ถึงร้อยละ2ที่ได้รับการรักษารู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นค่ะ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้โหดะจ้า
2: โอ้ไม่ชอบเปอร์
1: มาซุนค่ะ
3: บอกว่า
1: เนาะจง
4: โอ้ดูทำไม
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน

0: ้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยถ้าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
1: ฮู้ก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันคู่เตือน
0: วันนี้แม่น้องเลยนะวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูบการแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมซอบอกซอบใจขนาด
1: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแต่งบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับข้าวกับปลาจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพริกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดี่ยว
0: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนั่งๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
1: แล้วจะไปลืมป่าแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
0: เจ้า
2: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์งาฮือลาหูยาชอเจทอกาไทมิงเกเวจอมออเอลูอาสะเลกัยเปวิทัปปะตองาฮือญิมาลูจาวิโยงาฮือมีเวออเอลูแลมีจอมอวิออปาโลเกโลมุนอมาโคโลโกอิเปวิโยงาฮือเตกาลิเลกางาฮือมีจอมออเอลูทะหะวิออโคโลยอทะคาถากะดอนอเชตุโยงาออโตแลลาหูชอจิเวออตาลาหูคอเป้าเสมานะคะโบเพวิโย

0: สิบบาททอคอโลเย็บแผ่วีชอติพาและงาคือสิบบาททอคอโลเย็บแผ่มาเย็บแผ่วีออเจติพาอาชุยอตุยอชานีเตนีกาวิโยงาคือสิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติไม่กะสิบบาททองไม่กะสิทธิ์เซตฉบับคอโลเย็บแผ่วีชอติพางาคือไทมีกอคอโลเชตาและไทวิบะโจวิชอติพากับแผ่วิโยและออกเก่านิวเวสิทธิ์ประกันสุขภาพติพามาโจวิชอกับแผ่วิโยสิทธิ์ประกันสังคมมาโกสิทธิ์ข้าราชการติพาสิทธิ์พนักงานส่วนท้องถิ่นและสิทธิ์ออกเก่านิวเวอาข้าราชการทางการเมืองติพามากาวิชอติพากับแผ่วิโยงาคือสิทธิ์รับประกันสุขภาพแห่งชาติสิบบาททองไม่กาสิบสามสิบบาทก็เวชได้เผาคอโลงาฮือเย็ดแผ่มาเย็ดแผ่เวอเมจอมาจอเวติพาไงไงงาฮือออตู้งาฮือเช่นยิกาวิโยเว็บไซต์สปสชพ่อมาโกแอปพลิเคชันสปสชไลน์สปสชไม่เลยกาสายด่วนสปสชเต้แซะแซะศูนย์ชเวทานุขั้นฮือออตู้เช่นยิกาวิโยแม่
1: ถ้าวิออวิออนี่ละหุยาติกาเลเลถ้าตังยอยาวิออคโลละเซจ้าเลวไรกาอบุดาเจ้าคโลหะอยู่ละวิโยจะได้คือหนูคือกากาเชวิออคอเชลงาคือคอยาลอยาออคอตอกือตีจังหวัดจิ้งใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM ตีฮิโอฮาสติกะกิโลเฮิร์สตีไลพองาคือละหุคอไรกาอบุดาเจ้าตอกไอเชวิโยและงาละหุคอป้อเชเซมานักโบเมริโยติญิเลเลติชตินาลิตาและซาฮุมหลอกอติชนาลิทักคาไกและอุ้มเผือวิออยาฮินาลิควายตาและก็นาริทักคาไกติฮาลิเลงาฮือราหูคอไรกาอบุดาจาต่อไปเชวิโยงาฮือราหูยาติกาลิเลกาออกคือเปือตาและออเลมือทักคาไกติแกราหูคอพอนาเลอในฮือราหูชอจิเกลติแกออกราปิดักไปเชวิโย

อบดาจาวิโยดาวิโอญอยาชะติยะถะโกกะมีลาเลอจบาวปาโลเชตาวิโอวิโอญีราหุยะติภะเกอติเกไรกาอบดาจาโอคโลงาคือกะพูกะมอดากิเชวิทะปาตออรอปวยแลติกะลีเลถะตะอุยอยาวิโอคโลลาเซจาเลอไรกาอบดาจาโอคโลฮะยูลาวิโยเมจะได้คืองาหัววิโอญีราหุยะกะกะกิเชวิโอคอตอกึจะแลสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์โยและลิงาฮืออคตอเชเวลาวิทยุเรดิโอพ่อ AM ที่ฮิโอฮาสจิคอกิโรเฮิร์สตีไลพ่อปุตตะเลนิพอติพ่อ Facebook Fanpage สวทเชียงใหม่ AM 1476พ่อกะไลฟ์สดติดต่อกับเชเวโยยานี่แหละชุดที่สองคอลโลสเปอร์ออนี่สหปาจุเรฮับเอาคอลโลยานี่เซจินี่สุนิเพวิโยและจะขอนี่หินจะขอขอมขอฮับวิโอวิโอเนี่ยละหุยติเผาตีนี่เลยเลยตีชุดที่นาลีตาเลียวซาวุ่มหลอกก็เตชุดนาลีทักขะไกลาหูข้อไรกาอบุดาเจ้าคอลโลตอกไอเชวิโยงาคือลาหูยาติผาทอกาติแกลาหูข้อพอนาเลอเนคือลาหูชอเจถาโอกาปิดักไอเสมแม่และยานิมลากอวิโอยากาอบุจอวิโอรอติผาไลรออยู่เวลาตาวิโยแม่ญิมาหานิมาซาตุนามาบุลือมากาวิลิข้อปีลิข้อสติผาพอลักไอติโยแม่งาคือลาหูยาติกาลิลิกาติเกเชลเลอโอกาปิดักไอเพวิโยและยานิวิโอยาแลงาคือไทมีกอคโลกาภาษาพ่ออายุจะวิออญีติญิกอเพวิโยยะญีแลวันเข้าพรรษาก็วิออญีโยแมยะญีเลงาคือไทมีกอคโลแฮปโปคโลบูจาสุจาเชเวผะตุลุติผะแลยะคือเลแฮปโปแฮคโลบูมาจาตุยวิโยเลเสหะปาเคเลยะคืออะขอเยขอเชเลโอบูจาสุจาไกตุโยจิแมเลเคกอมุยิขอยะลุเรานะเลวันเข้าพรรษาก็วิชอเฮโกอุทาเรียกผัตุลุติภามุยิขอย่าขอลุยุหุต้อยแลให้ผู้ขอบูชาสัจจาติตุยโกเรียมุมีย่ามือคือว่าคือออกขอลุมจีติภาจาติภาณะแปะเลตุนุตุสะแอกะณะแปะวิเจมุยิขอย่าขอลุนะเรียฉลับปะโตเรียเซฮะปาวิอย่าขอลุเรียกผัตุลุติภาเยขอเชแลเรียบูชาสัจจาเวลิพุทธภูฮีเวอยะเพวิเจเรียกเฮโกยันตาลุเอวิโยเลวันเข้าพรรษาก็เวเสหะปาอยู่เลยอยู่คือพระเยาะคโลกาเชเวเรียกก็อย่างนี้งาคือให้มีกอคโลกาภาษาพ่ออายุเวอนแผ่วิทัปปตออาจุยารัฐบาลทกาฮาปาลิเมเนียติและอาจุยารัชกาสานาติผักขปุยกาเจียวิโยจะได้ซ่อคโลกาติเวขันยิเนมาจอลอเลสเปตินีเตียโกเลนิชิฮินตาเลเซชินิคาไกเลอาจุยารัฐบาลสานาติผักเจเวก็เตียเลซ่อสเปงานีเลเซชติเนียติเนียก็เตียโกขอนิสเนียก็ลุยเวนาเลจะได้ฮาปาจอเมกาจาฮาเลอาจุยารัชกาสานาติผักโคโลกาติเชวิชติภากาเจวิออนิมาวิโลเรียกให้กุจกายะญอจะได้สอขอลุสปูออนิกาลีซอปอลอกุแลอาจุยาราชกาซานะพอเลกากอตาติโอเมเรียกติกาลีลิกาจาดาตุยอเจติภาจอวิโลโกหาจาจาดาอิเม

ิบัตทองเซชบะเยเชเวชอติกาลีเลคะเดนาตาสิแมออลอโกงาโกไกจูเวออลอชติลอแลนอฮือจานาจากโกลาวิทยาทาไงไงบัพประชาชนติกุเจติเยแลนัชเยติกาลีเลจะหาไซแผ่เวออลอโยงาฮือคะคิกาติกุให้จอเวออลอติพาคะเดนาตาสิแมออลอติเจแลงาฮือเวบัพประจําตัวประชาชนติพานี่คือสิบบาททองเยตาเวออติออคโลยูปีแลติปอติแต่ญีแลหาซาไกแพวิโยชเวออคูกาอาจุยารัฐบาวินาชเยมาฮิทอเอกชโชไตผาออคโลกางาฮือเชซาจอซาพ่อเวสปสชจาดะและปอดะตาเวนาชเยไตผาออคโลกาโนฮือลุยแลจาหาไซแพวิโยมาฮิเลกาวุสทากาเคียวไตผาอยู่แพวิโยจะได้คืองาฮือออโปซาจาวิแลแอปพลิเคชันหมอพร้อมมาฮิกาแอปพลิเคชันเป๋าตังออคโลนาชเยมาไกเสท่าเคียวไตผาอยู่แพวิโยออลไลพ่อคิวอยู่แผ่เวนัชเยคลินิกเตผาสปสชปอตาเวลอโกยอเวออเมขอนอแลอบอุ่นโกเวจอวิโยสิบาททองเยแผ่เวคลินิกเตผาแลคลินิกจะเตพ่อเวญีเวพ่อเวคลินิกนัชแตดอเวคลินิกเตผานาเวอาหาซาเวคลินิกเตผาตาเลกานัชฮอกเกไซเตผากะสปสชถาปอตาเวลอโกงาคือลุยแลหาซาแผ่วิโยงาคือไงไงคลินิกชะได้ผ่าสปสชออกคโลคากะคากะปอตาเวติผ่าชกาวิลโกเว็บไซต์สปสชออกคโลนิกาแผออมาให้เลกางาคือสแกน QR โค้ดติและงาคือนัชเยเอกชติผ่าสปสชเกียวปอวิมาปอวิติผ่าเช่นแผ่วิโยคาเปกาบัพประชาชนติกออกคโลเจติงาคือติเกกาวิโยอยากฆ่างาฮืออาจุยารัฐบาเวนัชเยออโคโลลาวิลโกบัพประชาชนติกุเจติอยู่และงาฮือเชซาจอซาพอหาซาไปแผ่วิโยงาฮือนัชติพาอยู่เวลโกกะหรือไกตุเวออกฆ่าเสคาเคจอวิโยเตนัชปิกือเยโคโลนัชติปอติลอยโกลากะแผ่วิโยนี่นอฮือเยเชกือออเปานี่จาเวนัชปิกือติออโคโลจะอยู่กะแผ่วิโยแซ่ไปเซนิพ่อโลฟือลาจกะเพวิโยลาจลาฮาเพลาเวนาจาเวอานาติภาจะเพปื้อเวลโกงาฮือยูเซฟโกเวชริภาเยเพวิโยยูเซฟโกเวชแลงาฮือนาชเยฮะมาไกลโกเซลโลเวนาวิติภาทะโกวิโยงาฮือชะเคจตินาปื้อเวลโกงาฮือออป่านี้จาเวนาชเยอาจุยะเวมาโกรัฐบาเวติกาลิลิกางาฮือสิบัททอติภาจะเยเพวิโยและงาฮือลาจลาฮานาและกาลาจูโลเวโลโกหมายเลขฉุกเฉินโกเวเต้ขอขอก็ชเวทานชออนาริคาทากันฮือเตเกและกูปีแผ่วิโยไม่แลนฮือออลอติพาเกาะนาดะกาเวโลโกสายด่วนสปสชเต้แซะแซะศูนย์ไม่กับไลน์สปสชไม่กับเฟซบุ๊กสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติชอคโลตินาแผ่วิโยยันตาเลวุสพ่อโลโกงาคือเวสิบาททอคากาเตคาโลเชตาโกทอกางาคือบาประชาชนติกูออกโคโลเจติงาคือติกาเลเลเยเลฮาซาเกแพวิโยนาชพูเปตุมาโลเชเลงาคือชอยาอาสาติกูออกโคโลกอซาลาวิโยแม่

0: 比个你嘞，把几股俄罗佩比哟。得把他射土路，得搞俄克路，都弄都啥？还不还克路来？就得给补贴咖啡哟。来射土路，吃不俄克路，把几股了比个你，我吃不打吃不得接咖啡哟。得你们股不俄呀，鲁拉他，把几股嘞？要来表家，为都弄都啥？ติจือเพวิโยเลคาทากาลิข้อกากามือและเลียกือตูปิโอตูนาอุติโตวิดาคูติโตวิจิเลียปาจิกุเฉยาคาพิร้อนเฉมุยิคืออยาและมกะวิอยาทาลโกจาตูดอตูอโปจาจามาราลาโปลิกาจาตูอโปพิร้อนเฉยอเชกุเยติผาติและจาตูดอตูอเจติผากาถิสอพุเชวิโยตินทาพี่ก่อนนี้กบีเวน
1: อชาป้าจิกโก้มุยคืออย่ามุกับอย่าทะเลาะกูจะจ้ามากาลากัวนอจะตัวกูมันดูเตล่า
0: เธอกบีวิโยจริงเนี่ยลีพี่ก่อนนี้ป้าจิกูถะยอปีวิตอกคอเธอเตล่าป้าจิกูพี่ก่อนถะก่อขอปีวิแ
2: ล้วอ๋อลูลูมาตีชมามาจะดูหาจุจอลีมุกับอย่ามัวจะเสียมาจะกาลากาเสไอ้ตัวกี่ตัวมาลูฮัลโหลฮัลโหลโอชอบพี่วันเนี่ยวนี่เขากำลังไปตีละก้าไอ้ตัวคือตัวมาลูมุยขอย่ามุกับวิอย่ามาจากกาลาตาซี
0: ป้าจิกูพี่ก่อนถ่ายจะเข็บพวกขอพี่วิโยและอันเนี่ยวฮะผักไอ้ตัววิอย่าออกคอลูตีนยิงกันแล้วสุดที่เขาถือรู้จะวิออกคอลูทอกันมุยขอย่าลูลาเลมุกับวิอย่ากับที่ปกติลูกลาดีรอจีแต่เดี๋ยวตุนุตุสะสืบถือรู้เชื่อออกคโลเชียเวติผาทอกะอาชิโยกุเตตาเวเยติผาออกคโลลุยปุริโยจิเมกแต่เดี๋ยวเรียปัจจิกูทอกะแต่ปอแลมุยลาลาโกะกะกะเตโกเยเชกุมาเจอจิเมเรียโดมาโตจิเมปัจจิกูกะแต่ปอแลป้าจิกูทอกันโดนอลาวิเจโอ้
2: นาชอบพี่คนนี้เจอสิลอนี่อ้าโยกี้หอจะหล่อเช่กูจะจูจะหล่อใจกูจะรักจูอยู่แห่อ
0: ป้าจิกูจะเคยติดโดกาวิโยจริงไหมคือเดี๋ยวแล้วป้าจิกูกับโดกาวิทับปะตอตีปอตีเลี้ยพี่คนนี้เหยาะกันวิเจม
2: ก๊อกก๊อกก๊อกก๊อกก๊อกก๊อกก๊อกก๊อกก๊อกก๊อกอ๋อชอบพี่คนเดียวนาการจะหลุดละจะละก้ากะกะเจ้าเบางาเช็คกูมาจอว่าปีกำมือเจ้ามุยลาเละก้ากะกะปีกูเจ้าใจกำมากำเมบุตรเลยี่นี่อาจจะพอละน้องเกลอาจจะใช้จะไล่นี่
0: พี่คนนี้กาวิโยจิเมลี่อยากข้ากับพี่คนเฉียวยอดไต่เชียสิวิโยป้าจิกูกูวิเคราะห์ท่าไต่นาวิโยเจ้ป้าจิกูกาเล่ก้ากะกะปีกูมือกำมือปีกูเล่นาทียิ้มเนี่ยทอวิเจ
2: ก๊อกก๊อกก๊อกก๊อกก๊อกก๊อกโอชอบพี่คนเดียวปูตีเลยยิ้มเนี่ยจะพอร่างกะกะจ้าโอกะมือจ้ามาเผียวงาเซวิโย
0: ป้าจิกูไล่ปอกไล่ปอกนาทีกูคาวิโยจีแม่คดีเลยพี่คนนี้กะนามาตาลาวิทัปตะยิ้มพอปีวิจีแม่อีกยิ้มพอปีวิโยป้าจิกูฮาเลจาวินาเลพี่อ่อนนี่ยิ้มพออาลาวิทัปตะพี่อ่อนนี่ก็กบีเวม
1: อชอบป้าจิกูหนัวงากุปิววิมาฮิเลมุยคืออยาเตเลมุกาวิอยากาลากุเชกุมาจอลาจ้าจูมาจอลาคาเด็กดูแหกุปิวินงาโคมานาเลหนูโนลาอุตินยิงาหนัวกุลาชาหนงาอือยูแลอือยูลาเวเขาหูอยู่นกให้ตัวโตยีเรียกกูเลยงากูหูยูลาวิโนอันโนล่ามาตียันยิงาเกียวจักก็โลลาวิเล
0: ่พี่ก่อนนี้ปาจิกูถ่าจะเขะกูปีวิโยปาจิกูกะยกกูเวม
2: โอ้ชอบพี่ก่อนเจ้างาอยากเจ้างาหนอจะเขะกูลาวิงาพี่โองาโลคอวิโยชนิดคืองาจัตุมาโจกะกะกะจางาเซโยเมโนงามังกะละกู
0: กูแหละเลี่ยปาจิกูกะฮอวิจิแม่เลี่ยโลคอวิน่าลีปิโกนิทาโอเลมือปิโกนี้ทอกะหักกาวิทับปะโตลีปาจิกูทาอีมิพอแล เยคอลูลูลาเลจัตุติภาจาปิวิโยจิแมนอาปูเอจะได้รอถางาคือคาเคติฮิยูจูมอวิเลโกโกปีก่อนนี่แหละป้าจิกูออรอถางาคือฮิยูจูจะเคยมอวิโยปีก่อนนี่แหละคาทากะกูให้ตาวิทปะตอละจะละฮาวิออจะได้ผ่ากาลาวิทยาธาดอหาดอกขี้วิออจะได้ผ่าถามากับผู้วิโยยาค่าป้าจิกูแหล่เลยอมมากูแห่วุสพ่อเพลาตุวิออจะได้ผ่าถามากูให้ตาวิทปะตอละจะละฮาออจะได้ผ่ากาลาวิทยาธาลียอตุมุเจกะเจเวลูวิสิวิออจะถากับผู้วิโยเคยกงาคือชอยาอาสติเกือออคโรทกาคาถากาลีอย่าหนีเวียอย่าเลี้ยวซอปอวียอย่ามากาลาเสวียอเจได้พัฒกานี่คือคาถากาคาเดกูเฮปุวิลกุงาคือแลฮาเลฮากาวียอย่าออกคนดูกาลุอิติโยจะรับปัตโตลิงาคือราหุยติกาลิลิกาอาสติเกอออกคนดูอย่าหนีปูอย่าเจดีโดนหนีมาแผลซอปอแผลลาวียอย่าออกคนดูลิงาคือติเจลิลิกาหายูกาตัวอโปติเจลิลิกาคาเดกูเฮตาเวชอติกาเลราเสพาเพตุโย

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลจัดพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวานเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสมเด็จพระสังฆราชประทานพระคติธรรมเนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติซึ่งตรงกับวันเข้าพรรษาของทุกปียอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในจังหวัดคุมาโมโตะของญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย18รายสโมสร SC บาสเตียเปิดตัวเอราวัณกานิเยตัวรุกทีมชาติไทยมาร่วมทีมอย่างเป็นทางการต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวรัฐบาลจัดพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวานเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยภริยาเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวานเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโดยมีคณะรัฐมนตรีพร้อมด้วยคู่สมรสผู้บริหารและผู้แทนจากส่วนราชการเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลประกอบด้วยพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ทอดผ้าไตรบังสุกุลและตักบาตรพระสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระกุศลเช่นเดียวกับหลายภาคส่วนได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวานอุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคนายประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวานเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณอาคารวัฒนธรรมวิสิตกระทรวงวัฒนธรรมโดยมีผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดเข้าร่วมประกอบด้วยพิธีสวดพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายเป็นพระกุศลและตักบาตรพระสงฆ์10รูปโดยปลัดกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่าได้ร่วมกับเครือข่ายทางศาสนาและวัฒนธรรมจัดพิธีทางศาสนาถวายพระกุศลเพื่อแสดงความจงรักภักดีน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้านต่างๆเพื่อประสบกนิกรชาวไทยนอกจากนี้ในส่วนภูมิภาคได้ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศและวัดต่างๆจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรนิทรรศการและกิจกรรมน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณพร้อมกันนี้ยังได้ร่วมกับองค์การ5ศาสนาประกอบพิธีตามหลักศาสนบัญญัติเพื่อถวายพระกุศลยังศาสนสถานของแต่ละศาสนาที่จังหวัดเลยนายกิติคุณบุตรคุณรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวานเพื่อถวายพระกุศลและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณวัดศรีสุทาวาสพระอารามหลวงโดยมีพระราชวชิรสุธีเจ้าคณะจังหวัดเลยเจ้าอาวาสวัดศรีสุทาวาสพระอารามหลวงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์โดยมีข้าราชการทุกหมู่เหล่าภาคเอกชนตลอดจนประสบกนิกรชาวจังหวัดเลยเข้าร่วมพิธีที่จังหวัดนครพนมว่าที่พันตรีอดิศักดิ์น้อยสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเป็นประธานฝ่ายคารวาสพระราชสิริวัฒน์เจ้าคณะจังหวัดนครพนมเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวานถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณวัดสว่างสุวรรณารามที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์พันจ่าเอกพันพัฒน์สิทธิศักดิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นำหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและประชาชนทุกภาคส่วนร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวานเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์ มหาวชิระราชธิดาที่วัดคลองวานพระอารามหลวงโดยได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์สามเณรจำนวน47รูปเพื่อถวายเป็นพระกุศลพันจ่าโทอนันต์บุญสำราญรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนำข้าราชการภาคเอกชนและประชาชนชาวตรังร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวานเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณหอประชุมจังหวัดตรังโอกาสนี้เรือนจำจังหวัดตรังยังได้จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ในโอกาสสำคัญนี้ที่ทรงมีพระกรุณาธิคุณอันล้นพ้นต่อกรมราชทัณฑ์และผู้ต้องราชทัณฑ์ด้วยทรงส่งเสริมโครงการราชทัณฑ์ปันสุขเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสิทธิมนุษยชนของผู้ต้องขังอย่างยั่งยืนนายธราวุฒิช่วยเกิดรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานในพิธีพระปริยัติวชิโรดมเจ้าคณะจังหวัดพัทลุงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์รวมทั้งมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการเจ้าหน้าที่และประชาชนชาวจังหวัดพัทลุงเข้าร่วมพิธีณวัดคูหาสวรรค์พระอารามหลวงรัฐบาลเดินหน้าขับเคลื่อนแนวทางภูเก็ตโมเดลปราบปรามการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติอุทยานแห่งชาติและที่สาธารณประโยชน์ทั่วประเทศ
1: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐการออกเอกสารสิทธิ์โดยมิชอบการถือครองที่ดินผ่านนอมินีและการกระทำผิดกฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยมอบหมายให้นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีกำกับการขับเคลื่อนนโยบายและให้นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยกรมป่าไม้และหน่วยงานภาคีได้ดำเนินการตรวจสอบพื้นที่เป้าหมายตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ย้อนหลังบังคับใช้กฎหมายกับผู้บุกรุกประสานกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.เพื่อตรวจสอบเส้นทางการเงินและทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดรวมทั้งฟื้นฟูพื้นที่ที่ยึดได้ให้คืนกลับมาเป็นพื้นที่สาธารณะและพื้นที่ป่าเพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างยั่งยืนโดยการดำเนินงานที่ผ่านมาสามารถทวงคืนพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขาหน้าเกิดซึ่งเป็นคดีพิพาทนานกว่า28ปีได้สำเร็จพร้อมเร่งรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่รุกรั้มบริเวณหาดนุ้ยหาดฟรีดอมและอุทยานแห่งชาติสิรินาถรวมทั้งเตรียมขยายผลไปยังพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานและจังหวัดอื่นๆนายกรัฐมนตรียังได้สั่งการให้บังคับใช้กฎหมายกับโรงแรมที่ไม่มีใบอนุญาตในจังหวัดภูเก็ตและรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำชายหาดเพื่อคืนพื้นที่สาธารณะให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวทุกคนสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างเท่าเทียมศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
0: ด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าวันนี้ได้หารือกับนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและนายประกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเพื่อติดตามการยึดคืนที่ดินที่ถูกบุกรุกทั้งในเขตป่าไม้และอุทยานแห่งชาติเพื่อใช้แนวทางที่เด็ดขาดซึ่งหากพิสูจน์ความเป็นเจ้าของที่ดินของรัฐได้อย่างชัดเจนจะดำเนินการขับไล่ผู้บุกรุกทันทีเพื่อไม่ให้กระบวนการทางกฎหมายต้องยืดเยื้อจนรัฐต้องเสียประโยชน
2: ์ท่านเนี่ยทำงานใช่ไหมเดี๋ยวผมก็จะต้องประชุมกับท่านสุชาติเรื่องที่ท่านไปทำการยึดคืนที่ดินนะครับที่ถูกบุกรุกที่ดินของหลวงของป่าไม้ของอุทยานนะครับต้องเรียกคุยต้องเชิญท่านประกรณ์ด้วยเพราะว่าเราจะต้องอย่าให้คนมาตีความกฎหมายแล้วก็ใช้ต้องใช้เวลาคือสิ่งที่น่าเบื่อที่สุดคือพอจะเข้าไปยึดจริงๆก็บอกเดี๋ยวจะต้องรอศาลพิพากษาสุดท้ายก่อนก็ใช้เวลา20ปีจนป่านนั้นคนที่ทำผิดก็ถอนทุนไปหมดแล้วผมก็ต้องเชิญตรงวันนี้เห็นไหมครับว่าเราใช้หลักว่าถ้าเรามีความมั่นใจเราพิสูจน์ความเป็นเจ้าของได้แน่นอนที่ดินของรัฐไม่สามารถมีใครเข้ามาบุกรุกไม่ต้องพิสูจน์สิทธิ์อะไรทั้งสิ้นขับไล่ออกไปก่อนซึ่งก็ทำมาได้เป็นอย่างดีนะครับในหลายจังหวัด
0: นายกรัฐมนตรียังกล่าวด้วยว่าในด้านความเชื่อมั่นระหว่างประเทศยืนยันว่าประเทศไทยยังได้รับความมั่นใจจากนานาอารยประเทศทั้งด้านความมั่นคงด้านความสัมพันธ์ทางการทูตและการค้าโดยเฉพาะความร่วมมือกับจีน ที่การเดินทางเยือนอย่างเป็นทางการครั้งล่าสุดได้มีการสานต่อโครงการต่างๆให้เดินหน้าได้อย่างต่อเนื่องพร้อมย้ำว่ารัฐบาลยินดีรับฟังคำวิจารณ์เชิงสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนมาปรับใช้ในการทำงานจริงเพื่อให้ประเทศสามารถเดินหน้าในการพัฒนาต่อไปในทางที่ถูกต้อง
2: เป็นอันแน่นอนว่าประเทศไทยของเราก็เป็นที่มั่นใจสร้างความมั่นใจสร้างความเชื่อมั่นให้กับนานาอารยประเทศทั้งในเรื่องด้านความมั่นคงในเรื่องของความสัมพันธ์ทางการทูตนะครับในเรื่องของการค้าถ้าสังเกตหลังจากกลับจากประเทศจีนทางสถานทูตจีนประจำประเทศไทยก็ออกมาย้ำในเนื้อหาสาระที่ได้มีการพูดคุยกันแล้วก็มีการตอกย้ำว่าจะต้องความร่วมมือต่างๆจะต้องดำเนินต่อไปนะครับมีการสานต่อ
0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยกระบวนการตรวจสอบข้อมูลทุจริตสอบท้องถิ่นเสร็จสิ้นแล้วเตรียมนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกลางในสัปดาห์หน้าเพื่อเร่งเพิกถอนรายชื่อผู้ทุจริตนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความคืบหน้าคดีทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นว่าขณะนี้กระบวนการตรวจสอบข้อมูลเสร็จสิ้นแล้วโดยคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือกสทจะประชุมครั้งถัดไปในสัปดาห์หน้าซึ่งจะสามารถเพิกถอนข้าราชการที่กระทำการทุจริตทั้งหมดได้หรือไม่ต้องเป็นไปตามกระบวนการต่อไปส่วนที่ยังไม่มีการเพิกถอนรายชื่อข้าราชการที่ทุจริตการสอบนั้นทุกอย่างยังอยู่ในกระบวนการไม่สามารถข้ามขั้นตอนได้โดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเน้นย้ำว่าต้องสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นเพราะกระทบต่อกระทรวงมหาดไทยโดยต้องทำให้เต็มที่พร้อมยืนยันว่าขณะนี้มีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง
3: เข้าพรรษาคือช่วงพักฝนพระสงฆ์ต้องจำพรรษาณวัดใดวัดหนึ่งในฤดูฝนเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย3เดือนแห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย
0: สมเด็จพระสังฆราชประธานพระคติธรรมเนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติซึ่งตรงกับวันเข้าพรรษาของทุกปีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกประธานพระคติธรรมเนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติวันที่30กรกฎาคม2569ความว่าสุราเมรยมชัปปมาทฐานะแปลว่าสุราเมรัยและของมึนเมาอื่นๆอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาททั้งนี้ความประมาทนับเป็นพยันตรายร้ายกาจที่สุดต่อการอบรมบ่มเพาะสติปัญญาให้เจริญเพราะฉะนั้นถ้าบุคคลใดยังพอใจเสพสุราเมรัยอยู่ตราบใดตราบนั้นบุคคลนั้นย่อมได้ชื่อว่ายังเป็นคนประมาทไม่อาจนำพาตนให้พ้นจากห้วงทุกข์ด้วยสติและปัญญาได้คงดำรงฐานะแห่งคนพาลผู้มืดบอดมัวหลงวนเวียนอยู่ในกองทุกข์ตลอดเวลาที่ยังประมาทอยู่นั่นเองสอดคล้องต้องด้วยพระพุทธานุสาสนีที่ว่าปมาธมะนุนชันติพาลาทุมเมทิโนชนาแปลความว่าคนพาลมีปัญญาสามย่อมประกอบแต่ความประมาทเมื่อวันงดดื่มสุราแห่งชาติเวียนมาถึงขอท่านทั้งหลายจงสำนึกถึงผลร้ายของการเสพสิ่งมึนเมาแล้วตั้งใจงดเว้นการเสพสิ่งเหล่านั้นให้ได้โดยเด็ดขาดเพื่อเปิดโอกาสให้ตนพ้นฐานะคนพาลผู้มีปัญญาสามจะได้มีสุขภาวะที่สมบูรณ์พร้อมสามารถใช้เป็นอุปกรณ์กำบังอันตรายในปัจจุบันและป้องกันความตกต่ำในภายหน้าสืบไปขออำนวยพรให้ท่านทั้งหลายจงเจริญในธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงสรุปธรรมทุกข้อลงเป็นคติเตือนไว้ให้อย่างความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดวัดยะหาประชารามอำเภอยะหาจังหวัดยะลาจัดพิธีทำบุญตักบาตรดอกไม้สืบสานประเพณีวันเข้าพรรษาหนึ่งเดียวใน3จังหวัดภาคใต้น้อมนำสักการะรอยพระพุทธบาทจำลอง
4: บรรยากาศช่วงเช้าที่วัดยะหาประชารามอำเภอยะหาจังหวัดยะลาเต็มไปด้วยพุทธศาสนิกชนจำนวนมากร่วมสืบสานประเพณีวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันเข้าพรรษานำดอกไม้ธูปเทียนปัจจัยร่วมทำบุญตักบาตรดอกไม้สืบสานประเพณีวันเข้าพรรษาซึ่งเป็นหนึ่งเดียวใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้โ ดยมีนายวีรพัฒน์บุญทริกรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการภาครัฐภาคเอกชนทหารตำรวจและพุทธศาสนิกชนในพื้นที่เข้าร่วมจำนวนมากโดยพิธีเริ่มด้วยการถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสามเณรจากนั้นพระภิกษุสามเณรออกรับบิณฑบาตดอกไม้จากพุทธศาสนิกชนเพื่อร่วมกันสืบสานประเพณีอันดีงามที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาในช่วงเทศกาลวันเข้าพรรษาภายหลังเสร็จสิ้นพิธีตักบาตรดอกไม้ผู้เข้าร่วมพิธีร่วมแห่ผ้าห่มขึ้นบันไดสู่วิหารบนเชิงเขาเพื่อประกอบพิธีสังฆกรรมสักการะรอยพระบาทจำลอง4รอยได้แก่รอยพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้ากกุสันทะพระพุทธเจ้าโกนาคมนะพระพุทธเจ้ากัสสปะและพระพุทธเจ้าโคตมะซึ่งจัดสร้างขึ้นมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2483สมัยเจ้าอาวาสรูปที่1เพื่อความเป็นสิริมงคลอำรันแมหะสวท.ยะลารายงาน
0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีประจำปี2569มีนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติร่วมกิจกรรมจำนวนมาก
5: นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นประธานเปิดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีณบริเวณถนนอุปราชหน้าวัดศรีอุบลรัตนารามอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งจังหวัดอุบลราชธานีได้มีการสืบสานงานประเพณีแห่เทียนพรรษามาอย่างต่อเนื่องยาวนานถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา125ปีโดยนักท่องเที่ยวได้ชมความสวยงามของต้นเทียนพรรษาประเภทติดพิมพ์ประเภทแกะสลักและประเภทเทียนโบราณและขบวนรำขบวนการแสดงจากชาวจังหวัดอุบลราชธานีทั้ง25อำเภอพร้อมการแสดงเรือพนมพระจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีการแสดงยักษ์คุจากจังหวัดอำนาจเจริญเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมรวมทั้งการแสดงขบวนแห่เทียนภาคกลางคืนนอกจากนี้ในช่วงวันที่31กรกฎาคมถึง1สิงหาคม2569มีการจัดกิจกรรมวันไหลเทียนพรรษาส่วนวันที่3ถึง17สิงหาคม2569ชมกิจกรรมเทียนอุบลยนต์ได้ตลอดเดือนณวัดพระธาตุหนองบัวงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมอันดีงามและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดอุบลราชธานีแสดงความรักความสามัคคีของชาวอุบลราชธานีในการรักษาสืบสานประเพณีอันดีงามให้คงอยู่กรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
0: กระทรวงคมนาคมเปิดเผยนักท่องเที่ยวเดินทางช่วงวันหยุดยาวโดยใช้บริการผ่านสนามบินภูมิภาคเพิ่มมากขึ้น
6: นายพัชรพงษ์พัชรประสิทธิ์รัฐมนตรี

0: ช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงภาพรวมการเดินทางผ่านสนามบินภูมิภาคสังกัดกรมท่าอากาศยานในช่วงวันหยุดยาวต่อเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาว่าบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักมีประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวในภูมิภาคต่างๆจำนวนมากโดยข้อมูลล่าสุดพบว่าท่าอากาศยานอุบลราชธานีมีสถิติปริมาณผู้โดยสารสูงสุดต่อวันหรือนิวไฮพุ่งสูงถึง 4,931 คนเมื่อวันที่28กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นช่วงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีทั้งนี้กระทรวงคมนาคมได้สั่งการให้ท่าอากาศยานทุกแห่งคุมเข้มมาตรการความปลอดภัยเพิ่มเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกในจุดบริการต่างๆเพื่อลดความแออัดพร้อมประสานระบบขนส่งสาธารณะเชื่อมต่อการเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองและแหล่งท่องเที่ยวอย่างไม่มีสะดุดนพศรแก้วคำรายงาน
1: รถไฟฟ้า Airport Rail Link ยังคงเปิดให้บริการตามปกติหลังเกิดเหตุขัดข้องโดยปรับความถี่การให้บริการขบวนรถรถไฟฟ้า Airport Rail Link รายงานความคืบหน้าเกิดเหตุระบบไฟฟ้าขัดข้องขณะนี้ Airport Rail Link อยู่ระหว่างเร่งแก้ไขเหตุขัดข้องโดยยังคงเปิดให้บริการตามปกติแต่จะปรับความถี่การเดินรถเป็นทุกๆ30นาทีทั้งนี้ขบวนรถที่มุ่งหน้าไปสถานีสุวรรณภูมิจะต้องหยุดรอสับหลีกตั้งแต่สถานีหัวหมากเนื่องจากการเดินรถทิศทางเดียวส่งผลให้เวลาเดินทางจากพญาไทไปสุวรรณภูมิใช้เวลาเพิ่มขึ้นอีกประมาณ30นาทีทำให้ขณะนี้มีผู้โดยสารสะสมหนาแน่นที่สถานีพญาไทมักกะสันและสุวรรณภูมิขอให้ผู้โดยสารเผื่อเวลาเดินทางเพื่ออำนวยความสะดวกทาง Airport Rail Link ร่วมกับขสมกได้จัดรถบัสรับส่งฟรีในเส้นทางสถานีมักกะสันถึงสถานีสุวรรณภูมิไปจนถึงเวลา 12:00 นของวันนี้รถออกทุก30นาทีจุดขึ้นรถสถานีมักกะสันอยู่ที่ชั้นกลางด้านล่างสถานีจุดขึ้นรถสถานีสุวรรณภูมิอยู่ที่ชั้น2ประตู9สำหรับผู้ถือเหรียญโดยสารหรือโทเค็นที่ไม่ประสงค์จะเดินทางสามารถขอคืนเงินได้เต็มจำนวนที่ห้องจำหน่ายตั๋วทุกสถานีส่วนผู้ใช้บัตร EMV ที่ถูกหักค่าเกินเวลาสามารถสแกน QR code หน้าสถานีเพื่อแจ้งขอคืนเงินโดยระบุสาเหตุรถไฟล่าช้าได้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแสดงความเสียใจต่อกรณีการเสียชีวิตของยูทูบเบอร์ชาวไทยในประเทศจอร์เจียพร้อมประสานงานกับครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างใกล้ชิดซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างรอผลการสอบสวนอย่างเป็นทางการ
2: นายสีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแสดงความเสียใจต่อการเสียชีวิตของนายบวรทัศน์เป็งสุขหรือฮลุนโซโลยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวชาวไทยที่เสียชีวิตที่ประเทศจอร์เจียโดยระบุว่าเป็นเหตุการณ์ที่ไม่มีใครคาดคิดเนื่องจากผู้เสียชีวิตเป็นผู้ที่มีประสบการณ์เดินทางมาแล้วหลายประเทศขณะนี้สถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงแองการาประเทศตุรกีซึ่งรับผิดชอบในการดูแลเขตพื้นที่จอร์เจียได้ส่งเจ้าหน้าที่เดินทางไปยังกรุงเทบิลิซีเพื่อประสานงานกับทางการท้องถิ่นแล้วสำหรับการพบร่างผู้เสียชีวิตเกิดขึ้นหลังจากการรายงานว่าบุคคลดังกล่าวขาดการติดต่อเป็นเวลาหลายวันทางการไทยจึงได้เร่งประสานงานกับทางการจอร์เจียเพื่อเร่งออกตามหาจนกระทั่งพบร่างภายในห้องพักที่โรงแรมแห่งหนึ่งตามที่เป็นข่าวส่วนสาเหตุของการเสียชีวิตเจ้าหน้าที่ย้ำว่ายังไม่สามารถสรุปได้ในขณะนี้แม้จะมีการรายงานจากสื่อท้องถิ่นในจอร์เจียออกมาบ้างแล้วขอให้รอผลการสอบสวนอย่างเป็นทางการเพื่อความชัดเจนโดยขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังติดตามผลการสอบสวนอย่างใกล้ชิด
3: ขณะนี้ก็ประสานกับทางการจอร์เจียถึงสาเหตุนะครับของการเสียชีวิตครับของน้องครับที่เป็นยูทูบเบอร์นะครับตอนนี้ก็คงต้องคอยให้ทางการจอร์เจียเขาสรุปให้เรานะครับอย่างเป็นทางการดีกว่านะครับเราตอนนี้ก็ต้องรอคอยการรายงานจากทางเจ้าหน้าที่สถานทูตของเรานะครับ
2: ทั้งนี้ยืนยันว่าทางการไทยมีการแจ้งเตือนในเรื่องของความปลอดภัยแก่ผู้เดินทางไปต่างประเทศอยู่เสมอโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงหรือความไม่ปลอดภัยพร้อมแนะนำให้นักท่องเที่ยวตรวจสอบสถานการณ์ล่าสุดของประเทศปลายทางจากกระทรวงการต่างประเทศหรือสถานเอกอัครราชทูตที่เกี่ยวข้องและสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ทันทีหากเกิดเหตุฉุกเฉินชวนันท์มาลีรายงาน
1: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเชิญชวนประชาชนสมัครร่วมโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัส

0: รัฐบาลช่วยสนับสนุนเงินสูงสุด 10,000 บาทพร้อมทำเลทองเริ่มธุรกิจได้ทันที
1: นายปูนพงษ์นยนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์เชิญชวนประชาชนผู้ที่กำลังมองหาอาชีพหรือรายได้เสริมร่วมลงทุนในธุรกิจผ่านโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพ plus โดยชูจุดเด่นของระบบแฟรนไชส์ว่าสามารถเริ่มต้นได้ทันทีจาก5ปัจจัยหลักได้แก่การมีโมเดลธุรกิจที่ชัดเจนช่วยลดความเสี่ยงแบรนด์เป็นที่รู้จักมีฐานลูกค้าอยู่แล้วมีที่ปรึกษาคอยดูแลตลอดการทำธุรกิจมีโอกาสเติบโตและคืนทุนเร็วและสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายกว่าซึ่งรัฐบาลจะช่วยอุดหนุนเงินทุนเริ่มต้นธุรกิจร้อยละ50สูงสุดรายละ 10,000 บาทโดยคัดสรรแฟรนไชส์มาตรฐานกว่า100แบรนด์ที่ใช้เงินลงทุนไม่เกิน 100,000 บาทมาให้ผู้สนใจได้เลือกตามความถนัดนอกจากนี้ยังได้บูรณาการความร่วมมือกับสถาบันการเงินชั้นนำเพื่อสนับสนุนสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยพิเศษและอำนวยความสะดวกด้านการค้ำประกันผ่านบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือบสย.ตลอดจนจัดหาทำเลทองโดยให้สิทธิ์ใช้พื้นที่ขายฟรีเป็นระยะเวลา6เดือนในเครือโลตัสแมคโครและตลาดสดที่เข้าร่วมโครงการรวมกว่า 10,000 จุดทั่วประเทศเพื่อช่วยลดต้นทุนเลี่ยงภาวะขาดทุนและเพิ่มโอกาสทางการตลาดในช่วงเริ่มต้นโดยผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ผ่านเว็บไซต์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าหรือสอบถามเพิ่มเติมที่สายด่วน1570ปฏิพลสัทพรมมารายงาน
0: สถานีอุตุนิยมวิทยาพะเยาแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากพร้อมทั้งให้ติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิด
2: นายศรีชัยทนผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาพะเยาเปิดเผยว่าจากการคาดการสภาพอากาศล่าสุดพบว่าพื้นที่จังหวัดพะเยาจะมีฝนฟ้าคะนองครอบคลุมถึงร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงในอำเภอภูซางเชียงคำดอกคำใต้ปงและเชียงง่วนรวมถึงพื้นที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่ลุ่มต่ำแม้ระดับน้ำในแม่น้ำสายหลักยังอยู่ในเกณฑ์ปกติแต่ปริมาณฝนตกสะสมในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมาวัดได้สูงสุดถึง123มิลลิเมตรที่ตำบลแม่กาอำเภอเมืองพะเยาซึ่งอาจส่งผลให้เกิดน้ำหลากและน้ำท่วมขังฉับพลันได้จึงขอให้ประชาชนเตรียมความพร้อมยกของขึ้นที่สูงดูแลเด็กผู้สูงอายุและผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดพร้อมหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีน้ำท่วมขังหรือน้ำไหลเชี่ยวและติดตามประกาศเตือนภัยจากทางราชการอย่างต่อเนื่องวินัยใจกว้างสวท.พะเยารายงาน
0: จังหวัดอุตรดิตถ์แจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังในพื้นที่อำเภอฟากท่าพร้อมปิดเส้นทางสัญจรบางช่วงเป็นการชั่วคราว
3: จังหวัดอุตรดิตถ์แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่อำเภอฟากท่าและผู้ใช้รถใช้ถนนเพิ่มความระมัดระวังจากสถานการณ์ฝนตกหนักส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณถนนสายรองห้วยไข่เขียดพลดูและสะพานห้วยไข่เขียดซึ่งมีมวลน้ำไหลท่วมผิวจราจรทำให้ไม่สามารถสัญจรผ่านได้เป็นการชั่วคราวจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเช้ามืดวันนี้พื้นที่ตำบลสองคอนและตำบลสองห้องอำเภอฟากท่าได้รับผลกระทบจากน้ำไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนสร้างความเดือดร้อนแก่ผู้พักอาศัยในพื้นที่ภายหลังเกิดเหตุนายอำเภอฟากท่าพร้อมด้วยปลัดอาวุโสทีมกู้ภัยฟากท่าผู้นำชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนทันทีโดยทีมกู้ภัยเข้าปฏิบัติการตั้งแต่เวลา 4:30 นพร้อมประสานองค์การบริหารส่วนตำบลสองห้องสนับสนุนรถน้ำเพื่อเข้าทำความสะอาดบ้านเรือนที่ได้รับผลกระทบหลังระดับน้ำลดขณะเดียวกันสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์ได้ประสานในงานที่เกี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมเร่งระบายน้ำและดำเนินการเปิดเส้นทางสัญจรให้กลับมาใช้งานได้โดยเร็วทั้งนี้ขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางสายรองห้วยไข่เขียดพลดูซึ่งยังมีน้ำท่วมผิวจราจรและสะพานไม่สามารถสัญจรได้ในขณะนี้และขอให้ใช้เส้นทางหลักที่ยังเปิดใช้งานแทนรวมทั้งติดตามประกาศแจ้งเตือนจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของทุกคนวรรณเรืองคำสวท.อุตรดิตถ์รายงาน
0: เทศบาลตำบลแม่อายอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำหลังระบบเตือนภัยล่วงหน้าตรวจพบปริมาณน้ำฝนสะสมสูงส่งผลให้ลำห้วยแม่อายล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนและถนนสายหลักเจ้าหน้าที่เร่งลงพื้นที่ช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน
4: นายอานันต์ศรียาล่านายกเทศมนตรีตำบลแม่อายอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าจากการตรวจวัดของระบบเตือนภัยล่วงหน้าณสถานีบ้านห้องเหนือเมื่อช่วงเช้าวันนี้พบปริมาณน้ำฝนสะสม12ชั่วโมงอยู่ที่79มิลลิเมตรและระดับน้ำในลำห้วยแม่อายอยู่ที่ 0.868 เมตรส่งผลให้พื้นที่ถูกจัดอยู่ในเกณฑ์สถานการณ์เฝ้าระวังโดยขณะนี้ลำห้วยแม่อายมีปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นและ

0: ศรีคุณเกิดน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนรวมถึงมีน้ำท่วมขังรอการระบายบนถนนสายหลัก107ซึ่งงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลแม่อายได้นำกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรเร่งเข้ากำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อเปิดทางน้ำไหลอย่างเร่งด่วนแล้วจึงขอให้ประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่บริเวณริมฝั่งลำห้วยและพื้นที่ลุ่มต่ำเฝ้าระวังและติดตามข่าวสารสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดหากต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินสามารถติดต่อปภ.เทศบาลตำบลแม่อายที่หมายเลขโทรศัพท์053-459-111ตลอด24ชั่วโมงถนอมศรีแก้วเลิศสวท.ฝางรายงาน
1: องค์การอนามัยโลกเลือกไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับโลกด้านการแพทย์ดั้งเดิมครั้งที่3ในปีหน้าน
2: ายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าองค์การอนามัยโลกได้มีหนังสือแจ้งอย่างเป็นทางการเลือกประเทศไทยให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับโลกด้านการแพทย์ดั้งเดิมครั้งที่3หรือ Global Summit ในปีหน้าซึ่งถือเป็นความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่ของประเทศไทยที่ต้องผ่านกระบวนการคัดเลือกและแข่งขันกับประเทศผู้สมัครอื่นๆสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นความพร้อมและศักยภาพของระบบการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกในระดับสากลและยังเป็นโอกาสสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสุขภาพและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไปสำหรับเวที Global Summit ไม่ใช่เพียงเวทีวิชาการแต่ยังเป็นเวทีระดับผู้กำหนดนโยบายที่รวบรวมผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัยจากทั่วโลกเพื่อหารือและกำหนดทิศทางนโยบายสุขภาพในระดับนานาชาติโดยเวทีนี้จะทำให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและผู้กำหนดนโยบายจากทั่วโลกเข้าร่วมงานจึงเป็นโอกาสสำคัญในการผลักดันการแพทย์ดั้งเดิมเข้าสู่ระบบสุขภาพหลักของแต่ละประเทศอย่างเป็นรูปธรรมเกิดการเจรจาความร่วมมือระหว่างรัฐต่อรัฐในการกำหนดมาตรฐานสากลเพื่อการยอมรับผลิตภัณฑ์สมุนไพรและการเชื่อมโยงเครือข่ายบริการสุขภาพซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนทั้งมิติสุขภาพสังคมและเศรษฐกิจระหว่างประเทศทั้งนี้กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมเดินหน้าทำงานอย่างใกล้ชิดกับศูนย์การแพทย์ดั้งเดิมระดับโลกขององค์การอนามัยโลกเพื่อเตรียมความพร้อมในทุกมิตินันทิกากิตปาโลรายงาน
1: อีกสักครู่กลับมารับฟังข่าวต่างประเทศค่ะ
3: กระทรวงพาณิชย์โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเผยเทรนด์ Wellness Beauty กำลังมาแรงในเม็กซิโกโดยเปลี่ยนสถานะจากสินค้าความงามไปสู่สินค้าเพื่อสุขภาพซึ่งให้ความสำคัญกับส่วนผสมจากธรรมชาติและผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์สุขภาพผิวเป็นโอกาสในการส่งออกของไทยเนื่องจากมีสินค้าที่ตรงต่อความต้องการในตลาดอาทิข้าวน้ำมันมะพร้าวขมิ้นมะขามใบบัวบกสารสกัดจากผลไม้และสมุนไพรไทยพร้อมแนะผู้ประกอบการใช้ช่องทางออนไลน์เจาะตลาดผู้บริโภคคนรุ่นใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1: ขณะนี้เวลา 12:31 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะสำนักข่าว AP รายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของจังหวัดคุมาโมโตะบนเกาะคิวชูทางตะวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่นในวันนี้ที่ยืนยันว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในจังหวัดคุมาโมโตะเมื่อวันที่28กรกฎาคมที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย18รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บมากกว่า60รายในจำนวนนี้6รายมีอาการสาหัสทางการจังหวัดคุมาโมโตะกล่าวเพิ่มเติมว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยยังคงดำเนินปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ติดค้างอยู่ในโรงงานกระดาษ Nippon Paper Industry และศูนย์การค้า Aeon Mall คุมาโมโตะที่พังถล่มจากเหตุแผ่นดินไหวในครั้งนี้ขณะที่สำนักงานอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นเปิดเผยว่าเกาะคิวชูเผชิญกับเหตุแผ่นดินไหวตามหรือ Aftershock มากกว่า100ครั้งสภาความมั่นคงแห่งชาติของอิรักเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X เมื่อวานนี้ภายหลังการประชุมซึ่งมีนายกรัฐมนตรีอาลีอันไซดีเป็นประธานโดยระบุว่าปฏิบัติการโจมตีทางทหารระหว่างกองทัพสหรัฐและซาอุดีอาระเบียต่อกองกำลังระดมพลประชาชนอิรักหรือ PMF ซึ่งเป็นกลุ่มติดอาวุธที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านถือเป็นการละเมิดอธิปไตยและความมั่นคงของอิรักอย่างร้ายแรงรวมถึงยังขัดต่อหลักการของกฎหมายระหว่างประเทศและกฎบัตรสหประ

0: ของรัสเซียยังคงไม่สิ้นสุดลงในตอนนี้เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกีผู้นำยูเครนเตือนว่ากองทัพรัสเซียกำลังเตรียมเปิดปฏิบัติการโจมตีครั้งใหญ่ต่อเป้าหมายในทุกภูมิภาคของประเทศยูเครนนายกรัฐมนตรีมาร์คคานีแห่งแคนาดาให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวระหว่างการเดินทางเยือนรัฐอันเบอร์ตาทางตะวันตกของประเทศเมื่อวานนี้โดยกล่าวว่าเขาไม่ต้องการใช้น้ำมันดิบของแคนาดาเป็นเครื่องมือต่อรองสำหรับการเจรจากับสหรัฐเนื่องจากเป็นสินค้าสำคัญที่ต้องไตร่ตรองอย่างรอบคอบหากคิดที่จะปฏิเสธการส่งออกสินค้าเหล่านี้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐลงนามคำสั่งจัดเก็บภาษีศุลกากรกับแคนาดาเพิ่มเติมในอัตราร้อยละ50สำหรับไวน์ไม้ฮอกกี้และปูนซีเมนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วและยังครอบคลุมสินค้าภายใต้ข้อตกลงการค้าระหว่างสหรัฐเม็กซิโกและแคนาดาซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่19สิงหาคมนี้อย่างไรก็ตามสหรัฐยังยกเว้นการจัดเก็บภาษีในภาคอุตสาหกรรมที่สำคัญอีกหลายประเภทได้แก่พลังงานสินค้าประมงและแร่ธาตุสำคัญต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
1: การแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องปรีซีซั่นที่ประเทศญี่ปุ่นรายการ BVB Evonik Japan Tour 2026 Cerezo Osaka จาก J-League เอาชนะ Borussia Dortmund ทีมดังจากศึก Bundesliga 1-0สำหรับโปรแกรมนัดต่อไปของทัพเสือเหลืองจะลงสนามพบกับ FC โตเกียวในวันที่1สิงหาคมเวลา 17:00 นถ่ายทอดสดทาง YouTube BG Sportขณะที่การอุ่นเครื่องปรีซีซั่นที่ซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียซิดนีย์ FC จาก A-League ออสเตรเลียพบท็อตแนมฮอตสเปอร์จากพรีเมียร์ลีกอังกฤษผลปรากฏว่าทั้ง2ทีมเสมอกันในเวลา1-1ต้องโดนจุดโทษตัดสินและเป็นไก่เดือยทองยิงแม่นกว่าเอาชนะไปได้4-2สำหรับโปรแกรมนัดต่อไปสเปอร์จะลงอุ่นเครื่องที่ซิดนีย์ต่อโดยจะพบกับเชลซีในวันที่1สิงหาคมเวลา 16:45 ถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กความเคลื่อนไหวตลาดซื้อขายนักเตะฟุตบอลยุโรปฟาบริซิโอโรมาโน่ผู้สื่อข่าวที่มีความเชี่ยวชาญด้านตลาดนักเตะชาวอิตาลีรายงานว่าเชลซีทีมดังจากศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษบรรลุข้อตกลงคว้าตัวแดนนี่เวลเบกศูนย์หน้าตัวเก๋าวัย35ปีจากไบรตันมาร่วมทีมในฤดูกาลหน้าเรียบร้อยแล้วนอกจากนี้โรมาโน่ยังรายงานด้วยว่าราชันชุดขาวเรอัลมาดริดยื่นข้อเสนอเบื้องต้นมูลค่า60ล้านยูโรให้แมนเชสเตอร์ซิตี้พิจารณาเพื่อคว้าตัวโรดรีกองกลางกัปตันทีมชาติสเปนมาร่วมทีมอย่างไรก็ตามมีรายงานว่าเรือใบสีฟ้าประเมินค่าตัวของดาวเตะรายนี้ไว้สูงกว่านั้นสโมสรเอสตีบาสเตียทีมในศึกดิวิชั่น3ของฝรั่งเศสประกาศคว้าตัวเอราวัณกานิเย่แนวรุกทีมชาติไทยวัย20ปีมาร่วมทีมอย่างเป็นทางการโดยย้ายมาจากอาร์ซีลองสโมสรในลีกสูงสุดของฝรั่งเศสพร้อมเซ็นสัญญาระยะยาวถึงปี2029ทัพช้างศึกฟุตบอลชายทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมต่อเนื่องที่สนาม BGTC 3เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดที่2ที่จะพบกับทีมชาติมาเลเซียโดยการฝึกซ้อมครั้งนี้แอนโทนีฮัตสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยได้เน้นไปที่รายละเอียดการเล่นที่จะใช้ในการเจอกับทีมชาติมาเลเซียก่อนการฝึกซ้อมชวันวิทย์แซ่เล้าตัวรุกทีมชาติไทยกล่าวว่าในเกมแรกที่พบกับสปป.ลาวถือเป็นเกมแรกในนามทีมชาติไทยชุดใหญ่รู้สึกดีใจและจะพยายามแก้ไขข้อผิดพลาดและพัฒนาตัวเองต่อไปเรื่อยๆส่วนเกมกับมาเลเซียเป้าหมายคือคว้า3แต้มในบ้านให้ได้สำหรับโปรแกรมของทีมชาติไทยในศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดที่2จะเปิดราชมังคลากีฬาสถานต้อนรับการมาเยือนมาเลเซียในวันเสาร์ที่1สิงหาคมนี้เวลา 20:00 นถ่ายทอดสดทาง True Vision Nowการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์300รายการไทเปโอเพ่นที่กรุงไทเปประเทศไต้หวันในรอบแรกหญิงเดี่ยวเมซ้ายสุภริดาเกตทองมือ26ของโลกและมือวางอันดับ4ของรายการเอาชนะสียันชิวาลิเชตตี มือ52ของโลกจากอินเดีย2

0: เกมรวด21-11และ21-12ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับเหวินยู่จางมือ47ของโลกจากแคนาดาต่อไปด้านชายเดี่ยวกันตะพลหวังเจริญมือ65ของโลกแพ้หวังยูไคมือ56ของโลกจากไต้หวัน0-2เกม10-21และ15-21หยุดเส้นทางไว้ที่รอบแรกศึกเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีรายการ LTAT ATF Asian 14 and Under 2026สนามที่4ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีรอบก่อนรองชนะเลิศประเภทหญิงเดี่ยวนิดวรันพลอยเกษมสุขดาวรุ่งไทยหวดเอาชนะจันทรัตน์ธรานิสร2เซตรวด6-2และ6-0ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับซางยุกยิงจากฮ่องกงด้านประเภทชายเดี่ยวพิชพงษ์จีนาพันธ์หวดเอาชนะพัชรวุฒิอานันทนสุวงศ์ไป2-0เซต7-5และ6-3ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับเรวันอมราสิงห์เฮจากศรีลังกาต่อไปทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยออกเดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมืองไปกรุงฮานอยประเทศเวียดนามเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์อาเซียน CV Cup 2026เล็กแรกระหว่างวันที่31กรกฎาคมถึง2สิงหาคมก่อนการเดินทางโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่ารายการนี้ถือเป็นรายการสำคัญเพื่อเตรียมความพร้อมและทดสอบทีมก่อนการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียและเอเชียนเกม
1: มันอยู่ในโปรแกรมที่เขาจะต้องเตรียมร่างกายแล้วก็เทคนิคสำหรับการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียด้วยแล้วก็เอเชียนเกมด้วยนะครับในการผ่าน CV ครับครั้งนี้ก็เป็นบททดสอบที่สำคัญสำหรับทุกๆคนนะครับในสัปดาห์แรกผมก็คิดว่าทุกคนจะทำหน้าที่เต็มที่แล้วก็เชื่อมั่นว่าจะแสดงศักยภาพอย่างเต็มที่
0: ด้านนุกนิกนัทธนิชาใจแสนกัปตันทีมชุดนี้กล่าวว่าทุกทีมในอาเซียนมีศักยภาพที่ดีและไม่สามารถประมาททีมใดได้เลย
2: ค่ะก็อยากให้น้องๆเอนจอยกับการเล่นค่ะเพราะว่ากับบางคนอย่างเงี้ยอาจจะเป็นแมตช์แรกด้วยของน้องๆเลยครับก็ไม่อยากให้กดดันหรือว่าเครียดหรือว่าคาดหวังกับตัวเองมากเกินไปอะไรค่ะก็อยากให้เล่นให้สนุกที่สุดในเกมบอกให้น้องไปจอยๆเล่นให้สนุกที่สุดหนูคิดว่าจริงๆทุกทีมเขามีศักยภาพของตัวเองอะค่ะทุกทีมก็ที่มาแข่งคงอยากได้ทุกทีมก็อยากได้แชมป์เหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วก็ประมาททีมไหนไม่ได้เลยสักทีมโดยเฉพาะทีมตัวเองที่เราต้องพยายามรักษามาตรฐานไว้ให้ได้ดีที่สุดค่ะ
0: สำหรับทีมชาติไทยจะประเดิมสนามพบกับอินโดนีเซียในวันที่31กรกฎาคมเวลา16นาฬิกาก่อนจะไปพบกับฟิลิปปินส์ในวันที่1สิงหาคมเวลา16นาฬิกาและปิดท้ายพบกับเจ้าภาพเวียดนามในวันที่2สิงหาคมเวลา19นาฬิกาการแข่งขันสนุกเกอร์เก็บสะสมคะแนนดิวิชั่น1รายการหัวหินครับณหัวหินแกรนด์โฮเทลแอนด์พลาซ่าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในรอบ16คนสุดท้าย F1 เทพชัยยาอุ่นหนูพบกับอัลฟี่ลีนักสอยคิวชาวอังกฤษโดยเกมนี้ตามระเบียบของสมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทยเทพชัยยาในฐานะนักกีฬาเมนทัวร์อันดับ64ของโลกต้องต่อแต้มให้คู่แข่งเฟรมละ7แต้มผลปรากฏว่า F1 อาศัยความเก๋าเอาชนะไปได้4-2เฟรมผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายไปพบกับบอลสุรินทร์ธนพลบุญปลอดนักสนุกเกอร์อันดับ9ของประเทศไทยในวันนี้ต่อไปปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
3: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
4: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
3: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
5: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลักษณ์เด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
6: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
4: ์วันนี้เสนอคำว่าสุกสุกเขียนสศาลาสารอุกอไก่รอเรือการันเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาสันสกฤตว่าสุกระแปลว่าสุกสว่างเปล่งประกายใสกระจ่างสุกเป็นทั้งชื่อดาวชื่อเทพและชื่อวันในรอบสัปดาห์เมื่อเป็นชื่อดาวเรียกว่าดาวศุกร์หรือดาวพระศุกร์เมื่อเป็นชื่อเทพเรียกว่าพระศุกร์เมื่อเป็นชื่อวันเรียกว่าวันศุกร์ในตำนานเทพของอินเดียโบราณเล่าว่าพระศุกร์เป็นครูเป็นที่ปรึกษาและเป็นผู้ประกอบพิธีกรรมให้เหล่าอสูรพระศุกร์เป็นเทพที่มีรูปงามกายของพระศุกร์มีสีเลื่อมพรายทรงอาภรณ์อย่างฤาษีมีโคเป็นพาหนะ
6: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
7: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
8: ขณะนี้เวลา 12:45 ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักมากบางแห่งส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่น่านอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรสุโขทัยพิษณุโลกและพิจิตรโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-33 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราและชลบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตและกระบี่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองอุณหภูมิต่ำสุด 23-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-33 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:41 นสูงกว่าระดับเทปานกลาง43เซนติเมตรและเวลา 22:12 นสูงกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร15เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:21 นสูงกว่าระดับเทปานกลาง20เซนติเมตรเวลา 15:21 นต่ำกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร14เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตและกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 ต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย4แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเงินเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงษ์เลขที่บัญชี 174-0-19713-2 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025347533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคช่วยเหลือด้านอาหารการศึกษาสงเคราะห์เด็กและประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยากร่วมบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนวัดบางไส้ไก่ธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาเจริญพาสประเภทสะสมทรัพย์เลขที่บัญชี 126-0-36151-2 ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้หรือติดต่อบริจาคด้วยตัวเองที่มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนบ้านเลขที่547วัดบางไส้ไก่ชุมชนบางไส้ไก่ซอยมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยาถนนอิสรภาพแขวงฮิรันรูจีเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์024656165ไม่เว้นวันหยุดราชการต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะบทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องอาหารเสริมภูมิคุ้มกันในช่วงอากาศเปลี่ยนแปลงดูแลร่างกายให้แข็งแรงรับฤดูฝนท่านผู้ฟังคะเมื่อเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนฤดูกาลโดยเฉพาะในเดือนพฤษภาคมที่อากาศเริ่มเปลี่ยนจากฤดูร้อนสู่ฤดูฝนหลายคนอาจสังเกตว่าร่างกายอ่อนแอลงเจ็บคอง่ายมีอาการไอจามหรือเป็นหวัดบ่อยขึ้นสาเหตุสำคัญมาจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทำให้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายต้องปรับตัวอย่างหนักหากร่างกายพักผ่อนไม่เพียงพอหรือได้รับสารอาหารไม่ครบถ้วนก็อาจทำให้ภูมิคุ้มกันลดลงและเกิดการเจ็บป่วยได้ง่ายค่ะดังนั้นการดูแลสุขภาพในช่วงอากาศเปลี่ยนแปลงจึง ึงเป็นเรื่องสำคัญนอกจากการพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและรับประทานอาหารที่มีประโยชน์แล้วการเสริมอาหารที่ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ช่วยให้ร่างกายแข็งแรงและพร้อมรับมือกับสภาพอากาศที่แปรปรวนค่ะโดยหนึ่งในสารอาหารสำคัญที่หลายคนรู้จักคือวิตามินซีซึ่งมีบทบาทในการเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันช่วยกระตุ้นการทำงานของเม็ดเลือดขาวที่มีหน้าที่ต่อสู้กับเชื้อโรคนอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติเป็นสารต้านอนุมูลอิสระช่วยลดการอักเสบในร่างกายและลดระยะเวลาการเป็นหวัดได้อีกด้วยวิตามินซีสามารถพบได้ในผลไม้หลายชนิดเช่นส้มฝรั่งมะขามป้อมและสตรอเบอรี่หรืออ่านรับประทานในรูปแบบอาหารเสริมเพื่อให้ได้รับในปริมาณที่เหมาะสมอีกหนึ่งสารอาหารที่มีความสำคัญต่อระบบภูมิคุ้มกันคือวิตามินดีซึ่งช่วยเสริมการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันและช่วยให้ร่างกายต่อสู้กับเชื้อโรคได้ดีขึ้นปัจจุบันพบว่าหลายคนมีภาวะขาดวิตามินดีเนื่องจากใช้ชีวิตในอาคารหรือทำงานในห้องแอร์เป็นเวลานานการได้รับแสงแดดอ่อนๆในช่วงเช้าหรือการเสริมวิตามินดีในปริมาณที่เหมาะสมจึงช่วยเสริมภูมิคุ้มกันได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้สังกะสีหรือซิงก์ก็เป็นแร่ธาตุที่มีบทบาทสำคัญต่อระบบภูมิคุ้มกันโดยช่วยในการทำงานของเซลล์ภูมิคุ้มกันและช่วยลดความรุนแรงของการติดเชื้อทางเดินหายใจการรับประทานอาหารที่มีสังกะสีเช่นเนื้อสัตว์ถั่วธัญพืชหรืออาหารเสริมจะช่วยให้ร่างกายมีความพร้อมในการป้องกันเชื้อโรคมากขึ้นท่านผู้ฟังคะฤดูฝนอาจเป็นช่วงเวลาที่ร่างกายเสี่ยงเจ็บป่วยมากที่สุดของปีแต่ด้วยการปรับพฤติกรรมง่ายๆในชีวิตประจำวันก็สามารถเสริมเกราะป้องกันให้ร่างกายแข็งแรงพร้อมรับมือกับทุกสภาพอากาศได้อย่างมั่นใจโดยการเลือกรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่เสริมวิตามินและแร่ธาตุที่จำเป็นรวมถึงการพักผ่อนอย่างเพียงพอและออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอล้วนเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้ร่างกายพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศได้เป็นอย่างดีและแม้อาหารเสริมจะเป็นตัวช่วยที่ดีในการเติมเต็มสารอาหารที่ร่างกายต้องการแต่สิ่งสำคัญที่สุดคือการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมทั้งการใช้ชีวิตอย่างสมดุลการรักษาความสะอาดและการใส่ใจสุขภาพในชีวิตประจำวันเมื่อร่างกายมีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงก็จะสามารถผ่านช่วงอากาศแปรปรวนไปได้อย่างมั่นใจและมีสุขภาพที่ดีตลอดฤดูกาลค่ะจบบทความประจำวันเรื่องอาหารเสริมภูมิคุ้มกันในช่วงอากาศเปลี่ยนแปลงดูแลร่างกายให้แข็งแรงรับฤดูฝนเรียบเรียงและนำเสนอโดยทิติมามหัทนขจรท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์02-277-3804ในวันและเวลาราชการ
9: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได้
10: บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
9: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
10: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
8: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำอ่าน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้ไม่ชอบเปอร์
1: เบิร์ซุงค่ะ
3: พบว่า
1: เนาะจง
4: โอ้ดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได
5: ้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

0: ติศาสตร์ของชาติไทยพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นพลังศรัทธาทรงทำนุบำรุงและอุปถัมภ์ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
1: ์ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
3: ตอนพระกรณียกิจช่วยผู้ต้องขังหญิงเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดากับโครงการกำลังใจในพระดำริเป็นที่ประจักษ์ในพระเมตตาที่ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงและลูกติดแม่ซึ่งเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองทรงเล็งเห็นว่าผู้หญิงที่ต้องโทษในเรือนจำนั้นมีความต้องการที่แตกต่างจากผู้ชายและควรได้รับการดูแลที่เหมาะสมพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงให้ได้รับการฝึกอาชีพได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพื่อให้พวกเขาสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีโดยไม่ถูกตีตราหรือถูกเลือกปฏิบัติส่งเริ่มโครงการต่างๆเช่นการฝึกอาชีพเสริมการจัดอบรมด้านจิตวิทยาและการให้ความรู้ด้านการเลี้ยงดูบุตรซึ่งเป็นการช่วยแก้ปัญหาจากต้นเหตุด้วยความช่วยเหลือและโอกาสที่พระองค์ทรงมอบให้ทำให้ผู้ต้องขังหญิงหลายคนได้กลับตัวเป็นคนดีมีอาชีพสุจริตและกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขโครงการนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของความเมตตาและโอกาสที่ทรงมอบให้แก่ผู้ที่ทำผิดพลาดไปแล้วแต่ยังคงมีความหวังที่จะกลับมาทำสิ่งดีๆเพื่อตัวเองและสังคมโครงการกำลังใจในพระดำริคือน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาพระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิงขอให้แสงแห่งความเมตตานี้สถิตอยู่ในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป

0: 9สำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3-8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกต่างวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: กรมประชาสัมพันธ์เดินหน้าร่วมมืออาเซียนพัฒนาสื่อยุค AI ให้ปลอดภัยและมีจริยธรรมเน้นบทบาทสื่อต้องรู้เท่าทันเทคโนโลยีตรวจสอบข้อมูลและรับผิดชอบต่อสังคมหลายประเทศมีแนวทางน่าสนใจอาทิสิงคโปร์ตั้งทีมตรวจสอบคอนเทนต์จาก AI ป้องกันข่าวปลอมอินโดนีเซียจัดทำคู่มือการใช้ AI อย่างมีจริยธรรมในงานข่าวสำหรับประเทศไทยชูการนำนวัตกรรมผู้ประกาศข่าว AI การแปลคำบรรยายการใช้ Social Listening Tools วิเคราะห์กระแสตรวจสอบข่าวปลอมพร้อมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันประชาชนผ่านโครงการทันคนโกงและสอนการรู้เท่าทันสื่อแก่ผู้สูงอายุทั่วประเทศร่วมสร้างสังคมดิจิทัลอาเซียนที่ปลอดภัยไปด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
0: สนใจโฆษณาผ่านช่องทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ให้ความรู้คู่ความสุขฟังชัดสัญญาณไกลครอบคลุมพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ติดต่อที่สวทเชียงใหม่053-276-068และ092-246-8579สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับเทติมาอินกล่ำค่ะหลายหน่วยงานเร่งเปิดเส้นทางสัญจรถนนในหมู่บ้านห้วยเสือเท่าจังหวัดแม่ฮ่องสอนหลังฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากดินสไลด์ปิดเส้นทางหลายจุดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เข้าพรรษาคือช่วงพักฝนพระสงฆ์ต้องจำพรรษาณวัดใดวัดหนึ่งในฤดูฝนเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย3เดือนแห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย
3: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
4: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: หลายหน่วยงานเร่งเปิดเส้นทางสัญจรถนนในหมู่บ้านห้วยเสือเท่าจังหวัดแม่ฮ่องสอนหลังฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากดินสไลด์ปิดเส้นทางหลายจุด
6: เมื่อช่วงค่ำวันที่29กรกฎาคม2569ที่ผ่านมาเกิดฝนตกหนักตั้งแต่เวลา18นาฬิกาต่อเนื่องจนถึง21นาฬิกา30นาทีส่งผลให้น้ำจากลำน้ำขุนห้วยเดือไหลหลากลงสู่ลำน้ำห้วยเดือจนระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ชุมชนบ้านห้วยเสือเท่าหมู่ที่8ตำบลผาบ่องอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนรวมถึงเส้นทางสัญจรภายในหมู่บ้านโดยผู้นำชุมชนได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมแจ้งเตือนประชาชนผ่านหอกระจายข่าวโดยเฉพาะบ้านเรือนที่อยู่ริมลำห้วยให้เร่งย้ายไปยังพื้นที่ปลอดภัยต่อเนื่องจนถึงเช้าวันที่30กรกฎาคมเวลา8นาฬิกา30นาทีอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนพร้อมด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่องหน่วยทหารหมู่บ้านยามชายแดนแม่สวยอูสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอนกำนันผู้ใหญ่บ้านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สำรวจความเสียหายพบว่าเส้นทางระหว่างบ้านห้วยเสือเท่าหมู่ที่8และบ้านแม่สวยอูหมู่ที่13มีดินสไลด์รวมทั้งเศษไม้และกิ่งไม้ล้มกีดขวางทางจราจรหลายจุดเบื้องต้นรถจักรยานยนต์ยังสามารถสัญจรผ่านได้ขณะที่นายอมรศรีตระกูลนายกองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่องแจ้งว่าขณะนี้อยู่ระหว่างนำเครื่องจักรเข้าปรับเกลียและเปิดเส้นทางส่วนความเสียหายด้านอื่นๆอยู่ระหว่างการสำรวจเนื่องจากบางพื้นที่ยังไม่สามารถเข้าถึงได้อัธเวศสุนทรพาณิชย์กิจสวทแม่ฮ่องสอนรายงาน
1: สำนักงานประมงจังหวัดตรังขับเคลื่อนโครงการปูไทยสร้างชาติยกระดับการผลิตปูทะเลให้มีคุณภาพและสามารถสร้างความมั่นคงทางอาชีพแก่เกษตรกร
7: นายวิสิทธิ์ขวัญดีประมงจังหวัดตรังเปิดเผยว่าสำนักงานประมงจังหวัดตรังร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งตรังดำเนินการส่งมอบลูกพันธุ์ปูทะเลให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการปูไทยสร้างชาติในพื้นที่จังหวัดตรังสำหรับการส่งมอบลูกพันธุ์ปูทะเลในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรตามโครงการปูไทยสร้างชาติเพื่อส่งเสริมการเพาะเลี้ยงปูทะเลให้มีประสิทธิภาพเพิ่มผลผลิตที่มีคุณภาพและสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรอย่างยั่งยืนทั้งนี้เจ้าหน้าที่ ที่ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการขนส่งการปล่อยลูกพันธุ์และการจัดการเลี้ยงดูในระยะเริ่มต้นเพื่อเพิ่มอัตราการรอดและประสิทธิภาพในการเพาะเลี้ยงโดยสำนักงานประมงจังหวัดตรังจะติดตามผลการดำเนินงานของเกษตรกรอย่างต่อเนื่องพร้อมให้คำแนะนำด้านวิชาการเพื่อยกระดับการผลิตปูทะเลของจังหวัดตรังให้มีคุณภาพและสามารถสร้างความมั่นคงทางอาชีพแก่เกษตรกรต่อไปโยยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: เกิดเหตุกลุ่มติดอาวุธโจมตีด่านตรวจของตำรวจแห่งหนึ่งในจังหวัดไคเบอร์ปักตูนควาทางตะวันตกเฉียงเหนือของปากีสถานทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย15รายสำนักข่าว AFP รายงานทางการจังหวัดไคเบอร์ปักตูนควาทางตะวันตกเฉียงเหนือของปากีสถานที่ระบุว่าเกิดเหตุกลุ่มติดอาวุธเปิดฉากโจมตีด่านตรวจของตำรวจแห่งหนึ่งที่เขตฮันกูในจังหวัดไคเบอร์ปักตูนควาเมื่อช่วงดึกของวันที่29กรกฎาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย15รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บ22รายซึ่งผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างไรก็ตามยังไม่มีบุคคลหรือกลุ่มก่อการร้ายกลุ่มใดอ้างว่าอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์โจมตีในครั้งนี้ทั้งนี้จังหวัดไคเบอร์ปักตูนควาซึ่งเป็นจังหวัดที่มีพรมแดนติดกับประเทศอัฟกานิสถานกำลังเผชิญกับเหตุการณ์ก่อการร้ายจากกลุ่มก่อการร้ายเตอริกอีตอลิบานปากีสถานที่ทวีความรุนแรงขึ้นปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดนะเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: อ๋อบูดาจ้า
2: โอมิชอปเปอร์
1: เมอร์ซุงคา
3: ก็ว่า
1: เนาะซง
4: ปุดูทมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์
5: ตลอดประวัติศาสตร์ของชาติไทยพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นพลังศรัทธาทรงทำนุบำรุงและอุปถัมภ์ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: สู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยค

0: โศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
0: ตอนยุติธรรมนำสุขในฐานะที่ทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายและทรงเป็นอัยการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับหลักการความยุติธรรมเป็นอย่างยิ่งทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวงการกฎหมายให้เป็นที่พึ่งของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ได้โอกาสให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมทรงใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการให้คำแนะนำทางกฎหมายแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทรงเป็นผู้ผลักดันให้เกิดโครงการกำลังใจในเรือนจำซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของสังคมต่อผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังทรงเห็นว่าผู้คนเหล่านี้ควรได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และไม่ควรถูกตีตราจากสังคมทรงริเริ่มโครงการและผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนได้อย่างแท้จริงพระองค์มีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและทรงตระหนักถึงปัญหาในกระบวนการยุติธรรมทรงเชื่อมั่นว่าการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมจะนำมาซึ่งความสงบสุขและความเจริญอย่างยั่งยืนด้วยพระปรีชาสามารถด้านกฎหมายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงนำพาความยุติธรรมสู่สังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ได้โอกาสให้ได้มีโอกาสอย่างเท่าเทียมน้อมรำลึกถึงพระองค์พระผู้ทรงเป็นแสงแห่งความยุติธรรมในดวงใจ
2: สำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกต่างวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีหลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกต่างวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: 30บาทรักษาทุกที่เจ็บป่วยเล็กน้อยอาทิมีไข้ไอเจ็บคอปวดคอเจ็บกล้ามเนื้อใช้สิทธิ์บัตรทอง30บาทปรึกษาเภสัชกรและรับยาตามอาการ32รายการไม่เสียค่าใช้จ่ายเพียงยื่นบัตรประจำตัวประชาชนที่ร้านยาที่มีสติ๊กเกอร์30บาทรักษาทุกที่หรือร้านยาคุณภาพของฉันให้บริการดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช. 1330 24ชั่วโมง

0: เล็กน้อยอาทิมีไข้ไอเจ็บคอปวดคอเจ็บกล้ามเนื้อใช้สิทธิ์บัตรทอง30บาทปรึกษาเภสัชกรและรับยาตามอาการ32รายการไม่เสียค่าใช้จ่ายเพียงยื่นบัตรประจำตัวประชาชนที่ร้านยาที่มีสติ๊กเกอร์30บาทรักษาทุกที่หรือร้านยาคุณภาพของฉันให้บริการดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช1330 24ชั่วโมง
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ

xia hua bu lai hua hua a mo sa a wo li sung o do zi tu hua zo pe la wo a wo li sung o pa ka gu ngo ba nya sa tha ni wi thi yu ka chai si yang han ประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์โง่แน่แน่โฉบโมควายีเจโมติฮวาโดที่มูลโง่ไม่ใหญ่หญิโมควายีสามโมที่ยิมันหญิฮวาด้วยแน่แน่ที่ฮวาที่มูลที่ฮวานาที่ยิฮวายีนาเนื้อซึดูจ้าวิทยุว่าดูจ้ามังโง่ไม่ใหญ่ยี่ระบบยาระบบเอเอ็มยี่ครึ่งความถี่โง่ไม่ยังว่าที่ตัวลี่เฮียชิตจะโชว์จวนยาดูละอาทิตย์ท้าวระบบไลฟ์สดคือว่าฟิสบุยเพ่งว่าเพื่อสวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์ที่เรียบบนยาดูละ

写画不来画画阿姆萨阿姆李苏我都这的话别拉我阿姆李苏我把嘎咕咕咪呀สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ว่าดางาวิทยุว่าดูจังหวัดเพื่อยี่ระบบยาเอเอ็มยี่ความถี่ยาที่ตูลี่ยาฉีดสืบฉุกเฉินดูจับอาทิตย์ท้าวระบบไลฟ์สดไงฟิสบุยเพจเพื่อสวทเชียงใหม่เอเอ็ม1476กิโลเฮิร์ตที่เรบูยาคือดูหลังงาในเนี้ยชมมัวขวานีจิมัวคือถือขวาด้วงาอาทิเนที่มัวล้อมันยาหนีมัวขวานีสามมัวที่ยิมันหนีขวาด้วในเนี้ยถือขวาที่มัวล้อถือขวาน่ะที่เนี้ยขวานีน่ะเนี้ยจะที่เรื่องดวงโออาทิเนเอาเสียขวาบรังวัดมาปีมาเสื้อจีนชาวงโอมันยาง่ะอเมซากฎหมายถือมาตุลางากฎหมายถือมาของมันยากฎหมายคุ้มครองอ่ะซื้อของออนไลน์ไม่เฉยจะความแง่ที่ว่าจะซื้อจะมากว่าระบบออนไลน์ข้อนี้สายยิสูวุสุดแรกกลุ่มหมายจะมาคุ้มครองยี่ห้อบุตรงานอาทิเบียไม่ยากกลุ่มหมายจะมาคุ้มครองยามาคืออาริเลียมังอ่ะมาถึงมาปีมาช่างอ่ะยุ่งถึงมาผมไม่เฉยความแง่เอาว่ามีอันนี้ว่าคือว่าจะซื้อจะมาแง่ว่าระบบออนไลน์ข้อนี้สั่งซื้อยามาเงาะมีอะไรจ้ะอาทิเนี่ยกูหลังคือโดนหลอกยิสูเงาะกลุ่มชาชีเหอเวลาควาจะสู้เหอก็จะสู้เหอขึ้นยะเอาว่าจะสื่อมาสารบะเหอแต่ละบะเหอจะสื่อมาชื่อหงอ่ะยากกว่าโฆษณายามาเหอติดเจอเอาเวลาสู้ฟลามาเหอติดเจอเอาสารมาติดเจอเอาว่ามาเหอติดเจอที่ตัวเชียงไงอาทิเบงก็ไม่ยากเหออเมซ่าสู้กฎหมายทำไงคุ้มครองไงถือว่ายิ่งสุดอ่ะอาทิเบงคุ้มครองเยอะบ้างอ่ะอาทิเบงก็ไม่ยากเจาะหงอ่ะเอามาจะสื่อจะมาเอาบทเราบทเอาเราข้อนี้สารงบเป็นยังไงที่นี่กว่าโหเกตเงินปลายทางไงเกตเงินปลายทางเป็นยังคือจะซื้อเป็นไรนี่ฟัวเบื่อมั้งไงอาทิตย์เป็นยังจะซื้อพาไปเรางบเป็นยังชิคองงานนุ่มแบบพิจารณาโนวิดีโอเดือดร้างไงโนวันนู้นสุดแพ้ดองว่ามาละคือวิดีโอธรรมเดือดร้ายงานโนวันนู้นพิจารณาไงมาฮีจะหลักฐานชิคองไงปีขวานโนพิจารณาเป็นยังจะซื้อมาโนวุฒิมาอยากโฆษณาอยากมาขโมยชื่อของว่าที่นี่โน่ที่จะฟูน่ามาที่จะกล้าว่าโน่ที่จะสารมาคือที่จะกล้ามาชื่อดอกมาคือโน่ฟูมาคือเบื่อมาชื่อไปจากง่ายกว่าอยากจะซื้อสุรางายาที่ของสุราคือจะซื้อจะซื้อผึ่งสุพรรณมังอ่ะว่าไปไทยเบื่อมาคือโน่ฟูบอกเกือบมาชื่อไปเชียงงานไปคว้าจะซื้อมาชื่อเป็นยังไงเอาสารมาคือมังงานกล้าไปจากคือฟูบอกเกือบมาชื่อบ้างงานเฉพาะงานมาคือสุดสุดงานอาทิตย์บ้างไม่ใช่เฉพาะงานเจ้าของงานว่าเก็บเงินปลายทางพยองโง่เป็นยังไงมาคือจะซื้อเพียจังไงเพียเงี้ยเงินกับตัวเงี้ยไงจะซื้อมันงับไปคู่บาร์เกอร์ไงจะซื้อเงินไปคู่บาร์เกอร์ช่องไงมาคืออันนี้ก็อะไรเนี่ยคือที่เชื่อมตัวช่องไงว่าคือยากว่าเก็บเงินปลายทางสุดมาคือจะซื้อแต่ละมาคือเอาจะซื้อวันละไปยังไงคู่บาร์เกอร์ก็ใช่ไงนี่ยังว่าทว่าเพียจังไงเอาเพียว่าจะซื้อโอ้มันง่ายว่าเอาวันที่จะเบล่าวันที่จะกล้าง้อไม่เคยสุดท้ายว่าคู่บาร์เกอร์มาว่าเราชกงานอาทิตย์ไปคืองานที่มาคือยารัฐบาลคือกฎหมายถึงมาดูแลงานอาทิตย์ไปเจ้าของงานมาเก็บเงินไปไทยสุบัญญาว่าจะซื้อภาวะเรื่องโง่เป็นยังไงพี่อันนี้ยืดตื่นชกงานพามังงานว่าผู้บัตรถักเกือกงานชกงานมาคือยากฎหมายถึงมาทีเลยแล้วรออย่างงานอาทิตย์ไปคือซื้อห้าสายนี้กับผู้ยามาคือยาทีเลยยูตัวงานยาเป็นยังเคยใช้ทำทีไปเฉียงงานวันที่3ตุลาไงปีก็คืออายุขุนยาคือหนีตัวหนีจิลิขุนกับพวกจะมาง่ายมาคือว่าชาวขวัญมาที่ปีมากเลยสุดช่องง่ายอาทิตย์แบบนี้มันสั่งง่ายมากกว่าแต่ขวัญนานาชาวขวัญทำมากกว่านักการยังคือสุภาพตัวจุลขวัญง่าย

ทีมีว่ามาเลยจอมาเอาไว้ใช้ที่วันดูออกกำลังกายที่ยังว่าเป็นยาวิฮอร์โมนออกกำลังว่าเป็นยาสูบยาเป็นเสียมาเลงอันที่มาแลกกระดาษมาเลงที่มาพวกก็ดูว่าขึ้นมาจุมันละงะอันที่เป็นไงมากรีดรู้จะเป็นยาชาวขวามามาเลงที่มาอยู่วิมีว่ากรีดมาช่วงเป็นยาออกกำลังกายเย่มาชิมหาอันที่ยังว่าเป็นยาขะสัตว์เปียงอ่ะมาเลงแบบเป็นยามันนี่มาช่วงไอชาวขวาเอามาติดสละชูอยู่วิมีว่ามาเลงกรีดสูมีอ่ะชาวขวาว่าขนาดละ那次你们这个哎，十几路几那次这个地皮个，小伙伴他讲哎，阿乌拉出铁火矿我半年，铁火矿半年，阿乌拉出乌区的嘛，做怕半年，别嘛和乌区要当哎，嘛别嘛和拉出一些土，一些泥灰的嘛，嘛别嘛和嘛做嘛和人把乌区的嘛来查，乌区嘛别我半年拉出过嘛和嘛别过哎，乌区别嘛我半年铁火矿半年拉出过。别啊，俺的对毛哎，我觉得嘛，我们家科学家小伙伴我来做，他们家的我们家小伙伴的家，我觉得嘛厉害，每年的别别每年我觉得嘛客气啊，一起准备备个哎，我觉得嘛每年强啊，我觉得别人啊利益多的嘛，啊是啊利个量啊，每年啊我觉得嘛说差呗。我就觉嘛，我每年小伙伴面子差，啊，我喜欢嘞嘛，喝嘛，昨年下我们把我提表哎，而且提火矿每年我过丢我那抓，而且你提火矿我每年我过丢那么做喝，啊，我觉得嘛，你有空哎，啊，我丢工资不少，啊，我到我一起那抓，哎，我觉得嘛有。那都做你钱啊！俺小伙伴，我和我去钱，我每年哎，一阿里钱很嘛表哎，然后阿里一那次没多嘛，是我每年我拿一次表啊，得加的嘛。小伙伴去送哎，加的买没加的嘛，怕别人家买啊，加的嘛伢屋拉出照片，拉自个对照着，阿爹去查，阿屋去对照我哎，照片是没表哎，拉自个对照去买阿屋价格，加的嘛屋咱咱没表过去嘛啊，小伙伴。那次去啊，他说我去钱嘛，那个各张啊，俺因为他主要俺阿里哥，半半年我去买一个奇迹，半半年得了一朵小花吧。家庭忙哎，两毛五十哎，大腊年八八五个年天都过个年，啊都啊点过个年哎，里面没得话嘛。啊天年一点点后个年天，你啊不我都我去买，我去去钱我哎，啊天买个不要，没啥个大年哎，啊天你吃福，啊天要我半年。没这么还而且每个家年半年生的花哎啊我觉得嘛如果得我也是有那么这样啊我觉得得让我每年也没钱啊说的办哎那条每年小伙伴得把生我每年啊我觉得啊嘛我去钱我每年十年哎一年那么和小伙伴那天比方哎我觉得钱也没收哎啊我去钱我每年啊说来啥多哎是家不去家和

0: 啊，我写好我的笔嘛嘛和提来中我啊，啊这边和这句话莫来话啊，啊我历史我把家国我们也他金买啊，สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ว่าด่าง่ะอาทิตย์นี้ทาววิทยุว่าเมืองจะเบื่อยี่ระบบยาเอเอ็มยี่ความถี่เนี่ยคือติดตัวลิงยาชีสชูคือกว่าจูเนี่ยคือตัวละอาทิตย์นี้ทาวฟิสิบัวคือไลฟ์สดยังไงยี่เพจเบื่อสวทชเชียงใหม่เอเอ็ม1476งงอ่ะอาทิตย์นี้คือไหนๆเบื่อชมเมื่อความยี่จิโม่เบื่อจะหัวด้วยที่มูลเราไม่อยากเคยยี่เมื่อความยี่สามโมงอ่ะที่ยังมาเคยหนีควาที่ต้องงาอธิบายว่าชาวท่าวิทยุนาจาโซไลส์วัตถุสุดท้ายคือบ่มงาว่าชาวท่าเฮงาคือโดยชีวิตมาฟุ้งซ่านชีวิตความเหงาว่าจริงงาที่ยังคือนั่นจะเป็นการที่ทันตัวเจงาที่ยังแก่ที่ยังว่าคือด้วยคืออะไรกว่าเยอะงาฮวาฮวายิ่งเปลี่ยนยิ่งกว่าเจงาว่าชาวท่าคือบ่มงาฮวาฮวาสวัสดีครับ
1: Togua

心也想啊你我手我撒茄子瓜也多啊俩花

0: صفا بينا لجات يا
1: حي سوى نداسك يا زكواي دوزا
0: يا
1: بيو الاكوان.

Duraa la gutia. Sanya.

0: О, Есенина, а не Хасаня, а тебя. А я беда. Аллаху.
1: Я, а то тело.
0: Ой!

Yeah.

0: Amanhã Deus
1: e no de nova tinha desado que aí ia por
0: e
1: Amazon.

Alô, amanhã, adiós.

0: my father,
1: Oh,

Ah,

0: ชั่วโมง15นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญทักษิณานุประธานปัญญาสมวาน50วันอุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
3: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
2: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
2: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: สำนักนายกรัฐมนตรีร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญทักษิณานุประธานปัญญาสมวาน50วันอุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดา
6: วันนี้เวลา 13:00 น.พระพรหมวชิระวิมลมุนีกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะกรุงเทพมหานครและผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชสริตราชวรมหาวิหารเมตตาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์โดยมีนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีบำเพ็ญทักษิณานุประธานปัญญาสมวาน50วันเพื่ออุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมณตำหนักสมเด็จพระสังฆราชวัดมหาธาตุยุวราชสังสาริตราชวรมหาวิหารกรุงเทพมหานครอย่างพร้อมเพรียงภายในพิธีประธานฝ่ายสงฆ์ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยจากนั้นประธานฝ่ายคารวาสจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยหน้าพระรูปก่อนที่พระสงฆ์จะให้ศีลและเจริญพระพุทธมนต์ลำดับต่อมาประธานฝ่ายคารวาสพร้อมด้วยคณะผู้บริหารได้ร่วมกันถวายชุดผ้าไตรจำนวน10ไตรและเครื่องไชยธรรมแด่พระสงฆ์ซึ่งพระสงฆ์ได้สดับปกรณ์และอนุโมทนาก่อนที่ผู้ร่วมพิธีจะกรวดน้ำรับพรและกราบถวายบังคมหน้าพระรูปเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและแสดงออกถึงความจงรักภักดีอย่างสูงสุดปฏิพลสารพรมารายงาน
0: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผลักดันและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ป่านันทนาการเพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนสร้างเศรษฐกิจชุมชน
7: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มุ่งมั่นผลักดันนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้สัมผัสความงดงามของทรัพยากรธรรมชาติควบคู่กับการปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ผืนป่าจึงกำชับให้กรมป่าไม้บริหารจัดการป่านันทนาการทั่วประเทศให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติที่มีคุณภาพโดยประกาศยกเว้นค่าบริการเข้าป่านันทนาการที่จัดเก็บค่าธรรมเนียม7แห่งทั่วประเทศ พื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคมที่ผ่านมาและส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้เวลาพักผ่อนกับครอบครัวท่ามกลางธรรมชาติสำหรับป่านันทนาการที่ได้รับความนิยมสูงสุด3อันดับแรกได้แก่ป่านันทนาการโบกลึกจังหวัดอุบลราชธานีรองลงมาคือป่านันทนาการหินสามวานจังหวัดบึงกาฬและป่านันทนาการน้ำตกเขาอีโต้จังหวัดปราจีนบุรีปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: กระทรวงศึกษาธิการชวนเด็กและเยาวชนร่วมงานยังรักทะเลณสยามพารากอนเปิดประสบการณ์เรียนรู้โลกใต้ทะเล360องศาฟรีตลอดงาน
8: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาครูผู้ปกครองและประชาชนทั่วไปร่วมงานยังรักทะเล See the Change สร้างโลกทะเลใหม่ด้วยมือเราเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนในมิติใหม่โดยกล่าวว่างานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเชิญชวนคนรุ่นใหม่มาสัมผัสความงดงามและความอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเลรวมถึงเรียนรู้วิกฤตสิ่งแวดล้อมทางทะเลผ่านประสบการณ์จริงที่ทั้งสนุกและได้ความรู้เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่ก้าวออกมาเป็นพลังสำคัญในการฟื้นฟูและส่งต่อท้องทะเลที่สวยงามให้คนรุ่นต่อไปโดยกระทรวงศึกษาธิการมุ่งหวังให้งานนี้เป็นห้องเรียนธรรมชาตินอกสถานที่จะช่วยวางรากฐานการเรียนรู้ยุคใหม่ควบคู่กับการปลูกจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมอันเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
0: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นค่ะ
9: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้โหดะจ้า
2: โอ้ไม่ชอเปอร์
1: เบอร์ซุงค่ะ
3: ก็ว่า
1: เนาะจง
4: อุดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิร์

0: ประวัติศาสตร์ของชาติไทยพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นพลังศรัทธาทรงทำนุบำรุงและอุปถัมภ์ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
1: ์ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เพราะเรามีหน้าที่กำกับดูแลบริษัทประกันภัยตัวแทนและนายหน้าประกันภัยให้มั่นคงโปร่งใสเพราะเรามีหน้าที่ส่งเสริมพัฒนาธุรกิจประกันภัยให้ก้าวหน้าและมีประสิทธิภาพและเพราะเรามีหน้าที่คุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้เอาประกันภัยและประชาชนเพราะทุกเรื่องการประกันภัยคือหน้าที่รับผิดชอบของเราสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยคปภ.สายด่วนประกันภัยโทร1186
5: ช่วงเกร็ดความรู้กับคปภ.ประกอบกิจการถูกหลักผู้พักอุ่นใจด้วยประกันภัยคุ้มครองผู้พักในห้องพักประกันภัยคุ้มครองผู้พักในห้องพักเป็นประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองชีวิตร่างกายและทรัพย์สินของผู้พักโดยมีความคุ้มครองดังนี้ 1. กรณีการเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงของผู้พักอันเป็นผลมาจากห้องพักเกิดไฟไหม้ระเบิดหรือผู้พักถูกฆาตกรรมถูกทำร้ายร่างกายโดยอุบัติเหตุซึ่งเกิดขึ้นขณะพักอยู่ในห้องพัก 2. ค่ารักษาพยาบาลของผู้พักอันเป็นผลมาจากหอพักเกิดไฟไหม้ระเบิดถูกฆาตกรรมถูกทำร้ายร่างกายโดยอุบัติเหตุซึ่งเกิดขึ้นในขณะพักในห้องพัก 3. ทรัพย์สินส่วนตัวของผู้พักอันเป็นผลมาจากหอพักเกิดไฟไหม้ระเบิดซึ่งเกิดขึ้นที่หอพักผู้ที่จะต้องจัดทำประกันภัยคุ้มครองผู้พักในหอพักก็คือผู้ประกอบกิจการหอพัก โดยต้องจัดให้มีการประกันภัยเพื่อคุ้มครองชีวิตร่างกายและทรัพย์สินของผู้พักตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาตามพระราชบัญญัติหอพักพ.ศ. 2558และประกาศคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักเรื่องหลักเกณฑ์การจัดให้มีการประกันภัยเพื่อคุ้มครองชีวิตร่างกายทรัพย์สินของผู้พักตามพระราชบัญญัติหอพักพ.ศ. 2558สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารความคุ้มครองสิทธิและประโยชน์ต่างๆที่พวกเราควรจะได้รับจากการทำประกันภัยที่สำนักงานคปภ.ภาค1เชียงใหม่โทร053-112-7302
6: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
7: มังมังเลี้ยวเอาเก่งเฒ่าก็โ
2: สนใจโฆษณาผ่านช่องทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ให้ความรู้คู่ความสุขฟังชัดสัญญาณไกลครอบคลุมพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ติดต่อที่สวทเชียงใหม่053-276-068และ092-246-8579
5: ขอเชิญคุณผู้ฟังพบกับรายการคุยสบายยามบ่ายรายการที่จะนำข่าวสารสาระความรู้พร้อมบทเพลงไพเราะสบายหูเพื่อกล่อมให้คุณสบายใจที่คลื่น FM 93.25 MHz ช่วงเวลา 15:10 น. ถึง 16:00 น.

0: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการคุยสบายยามบ่ายทักทายคุณผู้ฟังเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในช่วงเวลาประมาณ15 นาฬิกาถึง16 นาฬิกาโดยประมาณนะคะกลับมาแล้วค่ะคุณผู้ฟังคิดถึงกันไหมเอ่ยปิ๊กมาแล้วเจ้า หายกันไปครึ่งเดือนค่ะ15 วันเต็มๆเลยนะคะคุณผู้ฟังที่ไม่ได้อยู่ด้วยกันในช่วงเวลาของรายการคุยสบายยามบ่ายวันนี้กลับมาแล้วทักทายกันเข้ามาทางหลังใหม่ได้นะคะมาพร้อมกับเรื่องราวข่าวสารที่เป็นประโยชน์เช่นเคยค่ะโดยทางองค์การสวนพฤกษศาสตร์นะคะเขาก็มีข้อมูลโครงการที่เป็นประโยชน์นะคะที่เกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพค่ะโดยเฉพาะในเรื่องราวของมดมาฝากประชาสัมพันธ์ซึ่งเดี๋ยวเขาจะมีการจัดงานในวันพรุ่งนี้ด้วยนะคุณผู้ฟังก็เดี๋ยวเรามาฟังกันในช่วงแรกของรายการทั้งนี้ระหว่างนี้ใครที่คิดถึงกันนะคะดีเจแจงกลับมาแล้วทักทายกันเข้ามาทางหลังไมค์กันได้วันนี้เพลงลูกทุ่งค่ะคุณผู้ฟังวันนี้เพลงลูกทุ่งนะคะก็ทักทายกันเข้ามาได้เช่นเคยคิดถึงคุณผู้ฟังเหลือเกินไม่รู้จะมีใครคิดถึงหรือเปล่าในช่วงนี้เราไปฟังเสียงสัมภาษณ์นะคะในช่วงของรายการขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ที่มาประชาสัมพันธ์กิจกรรมและโครงการดีๆค่ะ
1: สวัสดีค่ะช่วงของ Botanic Insight กับองค์การสวนพฤกษศาสตร์ในวันนี้ค่ะเราจะชวนคุณผู้ชมนะคะมาเรียนรู้และมาเปิดโลกของนักกีตวิทยาค่ะเราจะมาเจาะลึกในเรื่องของความหลากหลายและปฏิสัมพันธ์ของมดไทยว่ามีความสำคัญยังไงบ้างในระบบนิเวศของประเทศเรานะคะในวันนี้ค่ะแขกรับเชิญของเราได้รับเกียรติจากดร.กัญญากรพิราอ่อนอภิชานักกีตวิทยามาร่วมพูดจากับเราในวันนี้นะคะสวัสดีค่ะดร.ค่ะขออนุญาตเรียกว่าดร.กอล์ฟละกันนะคะถามนิดนึงละกันว่าคำว่านักกีตวิทยามีความหมายและมีการทำหน้าที่อะไรยังไงบ้างคะ
2: สำหรับนักกีตวิทยาเนาะก็ง่ายๆเลยค่ะก็คำว่ากีตวิทยาคือผู้ที่ศึกษาเกี่ยวกับแมลงนะครับผู้ที่ศึกษาเรียนรู้วิจัยต่างๆเกี่ยวกับแมลงนั่นเองค่ะ
1: ค่ะแล้วเราทำหน้าที่ตรงนี้มานานมากแค่ไหนแล้วคะสำหรับการเป็นนักวิจัยแมลง
2: สำหรับการเป็นนักวิจัยเนาะถ้าอยู่องค์การสวนพฤกษศาสตร์เนี่ยทำงานร่วมกับองค์การมาเนี่ยเป็นพนักงานองค์การสวนพฤกษศาสตร์มาเนี่ย2 ปีนะคะไม่นานมากแต่ว่าสำหรับวงการกีตวิทยาแล้วเนี่ยก็ทำงานเกี่ยวกับแมลงมาตั้งแต่โหน่าจะราวๆ14-15 ปีได้ค่ะ
1: ก็ถือว่ามีประสบการณ์มากกว่า10 ปี
2: ค่ะ
1: เห็นบอกว่าได้รับรางวัลหลากหลายเลยเกี่ยวกับงานด้านวิจัยที่ได้รับรางวัลล่าสุดมีอะไรให้เราได้ชื่นชมบ้างไหมคะ
2: โอ้วิจัยล่าสุดนะคะก็เป็นเกียรติมากที่ได้รับพระราชทานชื่อแมลงชนิดนึงนะคะชื่อว่าแมลงช้างกรามโตเทพรัตน์นะคะจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าก็รู้สึกว่าเป็นเกียรติในชีวิตของนักแมลงคนหนึ่งแล้วที่ได้รับพระราชทานชื่อนี้มา
1: ค่ะแอบกระซิบนิดนึงนะคะคุณผู้ชมคะว่าดร.กอล์ฟเนี่ยได้รับรางวัลด้านงานวิจัยมาแล้วเนี่ยหลากหลายงานด้วยกันแล้วก็มีการวิจัยแล้วก็ค้นพบในเรื่องของแมลงที่มีความหลากหลายธรรมชาติในพื้นที่ของประเทศของเราเนี่ยถ้านับรวมดูแล้วประมาณกี่ชนิดแล้วคะแอบคิดหนักเพราะว่าเยอะจริงจริง
2: จริงก็ที่ตีพิมพ์ไปแล้วไม่เยอะมากค่ะราวๆน่าที่เป็นชนิดใหม่ของโลกที่ออนไลน์ไปแล้วสัก6 ชนิดที่ตีพิมพ์ไปแล้วนะคะแต่ว่าที่ยังอยู่ในโปรเซสอยู่เนี่ยสักประมาณ20
1: โอ้โห
2: ที่สมิทไปแล้วรอออนไลน์ด้วยอะไรด้วย
1: ค่ะทีนี้วกกลับมาในหัวข้อของเราที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้เรื่องเกี่ยวกับมดความหลากหลายและปฏิสัมพันธ์ของมดไทยทำไมเราต้องรู้ถึงโครงสร้างหรือรายละเอียดเหล่านี้คะดร.
2: สำหรับมดนะคะก็จริงๆแล้วทุกคนรู้จักมดอยู่แล้ว
1: ใช่ค่ะ
2: เนาะแต่ว่าจะรู้จักในฐานะที่เป็นแมลงตัวนึงที่ค่อนข้างไม่ชอบอะค่ะค่อนข้างมีความรบกวนนะคะ
1: มีความรำคาญ
2: ไ
1: ม่อย่างนั้น
2: ว่ามดเนี่ยมักจะทำลายข้าวของ
1: เหมือนอย่างเวลาเราเข้าไปในห้องครัวแล้วเราก็จะไปเห็นมดกินน้ำตาลมดกินเศษอาหารมดรงรังหรือในพื้นที่บริบทของภาคเหนือเนี่ยจะมีความเชื่ออยู่อย่างหนึ่งถ้าเห็นมดขึ้นบ้านนี่แสดงว่าฝนตกแน่ๆวันนั้นเป็นตัวบ่งชี้เหมือนกับเป็นพยากรณ์อากาศไปในตัวด้วยค่ะ
2: ฉะนั้นและหลายคนเลยเนี่ยก็จะรู้จักมดในนามสัตว์ที่น่ารำคาญมากนะคะแต่จริงๆแล้วในอีกแง่มุมนึงหรืออีกหลายแง่มุมที่สำคัญนะคะมดสำคัญมากต่อระบบนิเวศนะคะมดเนี่ยช่วยผสมเกสรนะคะน้องช่วยผสมเกสรช่วยเคลื่อนย้ายเมล็ดพันธุ์นะคะช่วยบ่งชี้ว่าตรงนั้นเนี่ยมีความสมบูรณ์ของระบบนิเวศหรือเปล่าด้วยนะคะและสิ่งสำคัญเลยของมดก็คือเป็นผู้ล่านะคะคำว่าผู้ล่าเนี่ยอาจจะดูแล้ว รุนแรงนิดนึงนะคร
1: ับ
2: เป
1: ็
2: นพรีเดเตอร์เนี่ยผู้ล่าเนี่ยคือผู้คำหมายของผู้ล่าในระบบนิเวศเนี่ยคือผู้ที่ควบคุมประชากรสิ่งมีชีวิตอื่นนะคะพอสิ่งมีชีวิตอื่นเนี่ยมีมากจนเกินไปนะคะในหลายๆกลุ่มเนี่ยผู้ล่าเนี่ยก็จะมาช่วยควบคุมให้ระบบนิเวศเนี่ยเกิดความสมดุลนั่นเองฉะนั้นถ้าขาดผู้ล่าไปก็จะมีสิ่งมีชีวิตจำนวนใดจำนวนหนึ่งมากจนเกินไปเกิดความไม่สมดุลของระบบนิเวศฉะนั้นมดก็เป็นตัวสำคัญเลยที่จะมาช่วยให้ระบบนิเวศสมบูรณ์นะคะ
1: มีอยู่ข้อนึงที่บอกว่ามดช่วยผสมเกสรผสมเกสรยังไงคะ
2: ตัวมดเนี่ยถ้าพูดถึงเนาะมันเล็กมากแต่จริงๆแล้วถ้าซูมลงไปดูเล็กๆนะครับเขาจะมีขนเต็มไปหมดเลยที่ขาที่หัวที่ท้องบางชนิดนะคะมีขนเยอะมากนะคะในบางชนิดก็เรียบไปเลยนะคะแต่พวกชนิดที่ไม่มีขนไอ้ชนิดที่มีขนเนี่ยก็ในพืชเนาะก็จะมีพอลเลนหรือว่าละอองเกสรนะคะมดเนี่ยก็จะไปกินน้ำหวานมดเนี่ยชอบกินน้ำหวานมากจะเป็นน้ำหวานของคนก็ตามหรือดอกไม้ก็ตามฉะนั้นมดเนี่ยเมื่อไปกินน้ำหวานจากดอกไม้แล้วเนี่ยเมื่อเดินทางเข้าไปหาดอกไม้ก็จะดอกไม้ก็จะมีละอองเกสรติดตัวมดโดยบังเอิญบ้างไม่ตั้งใจบ้างแล้วเมื่อไปกินดอกนี้เสร็จก็ไปกินอีกดอกนึงก็ช่วยนำพาละอองเกสรเหล่านั้นไปผสมกับอีกดอกนึงโดยอาจจะตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจขึ้นอยู่กับชนิดของมด
1: โอ้นี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวิถีทางเหมือนกันนะคุณผู้ชมบางท่านเนี่ยไม่ทราบมาก่อนว่ามดเนี่ยสามารถช่วยผสมเกสรได้ด้วยทีนี้ด้วยตัวของการทำหน้าที่เราก็อยากจะรู้ว่าตัวของการแบ่งชนิดแบ่งประเภทถ้าอย่างชาวบ้านภาษาชาวบ้านรู้ๆทั่วไปก็จะเป็นมดดำมดแดงไฟมดอะไรอ่ะมดส้มมดอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีการแบ่งประเภทของมดยังไงบ้างคะดร.
2: แบ่งยากอยู่เหมือนกันนะคะพี่แก่ๆคิดว่ามดมีสักกี่ชนิดดี
1: จริงๆแล้วมดมันเยอะอ่ะแต่แถวบ้านก็จะรู้แบบแค่ไม่กี่ประเภทใช่ไหมคะอย่างของตัวของพิธีกรเองเนี่ยถ้ารู้ก็อาจจะมีแค่มดดำมดส้มมดที่กินได้กับมดที่เป็นตัวพรีเดเตอร์นะนักย่อยสลายอาจจะเป็นกลุ่มใหญ่ก็น่าจะสองประเภท
2: นะจริงๆมดเนี่ยทั่วโลกเนี่ยมีประมาณ12,000ชนิดนะ
1: เดี๋ยว
2: เยอะมาก
1: ประเภทเหรอคะ
2: ชนิดเลยค่ะ
1: ชนิดเลยนะ
2: แต่สำหรับประเทศไทยเองเนี่ยสักประมาณ800-1,000
1: ก็ถือว่าเยอะนะคะ
2: เยอะมากค่ะฉะนั้นมดก็แบ่งออกเป็นหลายกลุ่มมากนะคะจะแบ่งเป็นรูปแบบต่างๆเนี่ยคงยากเหมือนกันนะคะส่วนใหญ่แต่ว่าก็จะมีมดที่ให้ความสำคัญเพิ่มขึ้นมาก็จะเป็นมดลุกรานต่างถิ่นลุกรานที่นำเข้ามาเนี่ยอาจจะส่งผลนะคะเกิดความรำคาญให้แก่บ้านเรือนหรือว่าอาจจะมีผลกระทบต่อมดประจำถิ่นอันนี้ก็จะน่าเป็นห่วงมีประมาณ15ชนิดนะคะที่เป็นมดต่างถิ่นลุกรานนะคะ
1: ก็ไม่ได้แค่มีในน้ำอย่างเดียวที่เป็นปลาเอเลี่ยนสปีชีส์คือบนบกก็มีเรื่องของมดเหมือนกันเหรอคะเปอร์เซ็นต์ความน่ากลัวมันมีขนาดไหนเรื่องของมดที่ลุกรานมดต่างถิ่นเนี่ยค่ะ
2: สำหรับในบางพื้นที่เนาะที่มีการนำพืชหรือใดๆก็ตามนำเข้ามาจริงๆมดติดมาตั้งแต่เมื่อไหร่นะตอบไม่ได้นะคะมดต่างประเทศนะคะแต่พอเข้ามาเนี่ยบางตัวเนี่ยเขาเก่งมากนะคะเมื่อมาในพื้นที่ธรรมชาติเองเขาอาจจะปรับตัวได้มากกว่าทั้งที่เขาทำหน้าที่เหมือนกันนะคะในธรรมชาติมันอาจจะไปแย่งหน้าที่ของคนที่เคยทำงานเดิมในธรรมชาตินั้นแล้วก็สุดท้ายแล้วมันอาจจะให้ตัวในธรรมชาติเองค่อยๆลดลงถ้าเขาเก่งมากนะคะเขามีการแย่งพื้นที่กัน
1: แย่งพื้นที่ไม่พอมดกินมดกันเองมีไหมคะเคยเจอไหมกรณีอย่างเงี้ย
2: ก็ยังไม่เคยเจอเหมือนกันนะคะแต่ว่าจริงๆมีค่ะเนาะต้องถามจริงๆต้องถามดร.วิยวัฒน์ใจตรงนะคะรองศาสตราจารย์พิเศษดร.วิยวัฒน์ใจตรงเนี่ยท่านจะทำมดเป็นพิเศษนะคะเน
1: า
2: ะ
1: ค่ะเจอเรื่องนี้ต้องเป็นคำถามที่เดี๋ยวต้องเก็บไปถามในเรื่องของการประชุมวิชาการเรื่องของมดครั้งที่7คุณผู้ชมเรื่องนี้น่าสนใจมากเดี๋ยวเรามีตอนท้ายรายการเราจะสรุปให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันด้วยแล้วก็ขอเชิญชวนคุณผู้ชมเนี่ยไปร่วมงานกันด้วยเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งงานที่เราจัดใหญ่จัดเต็มมากและเป็นงานแห่งประเทศไทยของเราด้วยเรื่องของการประชุมมดครั้งที่7ครั้งนี้นะคะทีนี้ย้อนกลับมาเมื่อสักครู่นี้ตกใจกับตัวเลขเป็นหมื่นๆชนิดเลยมันเลยมีคำหนึ่งที่นิยามขึ้นมาว่าถ้ามดตัวเท่าคนเนี่ยมดครองโลกถ้าในฐานะด็อกเตอร์ว่าจริงไหม
2: ถ้ามดตัวเท่าคนก็คิดว่าน่าจะไม่ครองโลกนะคะ
1: เพราะอาจจะโดนจับกินก่อนเนาะ
2: เพราะสิ่งหนึ่งนะคะ
1: ค่ะ
2: คนมีสมองที่ใช้งานได้ดีกว่ามดอยู่พอสมควรเนาะแล้วมดก็อาจจะรู้จักแค่วิธีหากินแต่อาจจะไม่ได้รู้จักการสร้างแหล่งที่อยู่อาศัยเหมือนคนนะคะแต่ว่ามันอาจจะน่ากลัวเหมือนกันถ้ามดตัว วเท่าคนนะคะอาจจะกินคนคนก็อาจจะเหลือแค่คนที่แข็งแรงหรือมีสติปัญญา นั่นเองที่จะสู้กับมดได้
1: ค่ะทีนี้ความน่าสนใจในเรื่องของความหลากหลายทางด้านของชีววิทยาหรือว่าตัวของแมลงหรือว่าตัวของมดเองเนี้ยค่ะมันจะส่งผลเป็นห่วงโซ่ยังไงบ้างไหมคะในระบบนิเวศของเรา
2: จริงๆก็อย่างที่เคยกล่าวไปแล้วว่ามดเนี่ยสำคัญมากในฐานะที่เป็นพรีเดเตอร์หรือเป็นผู้ล่าเนาะความว่าเป็นผู้ล่าเนี่ยก็สำคัญไม่ต่างกับผู้ผลิตนะ
1: คะ
2: พืชคือผู้ผลิตนะคะมีสังเคราะห์แสงผู้ผลิตออกมามีผู้บริโภคผู้บริโภคระดับที่1ลำดับที่2ไปเรื่อยๆนะคะเป็นของห่วงโซ่อาหารแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยทุกนิเวศทุกห่วงโซ่อาหารจะต้องมีผู้ล่าอยู่เสมอเพื่อทำให้นิเวศนั้นเกิดความสมดุลนั่นนะ
1: คะ
2: ฉะนั้นมดก็สำคัญมาก
1: ทีนี้ค่ะถ้าพูดเกี่ยวกับเรื่องของงานวิจัยแน่นอนว่าดร.ทำงานวิจัยเกี่ยวกับด้านแมลงหรือว่ามดเนี่ยมาหลายตัวมากๆเลยทีนี้เลยอยากรู้ค่ะว่าตัวไหนชนิดไหนหรืองานวิจัยชิ้นไหนที่เป็นความท้าทายและเป็นความภาคภูมิใจของเรา
2: โอ้จริงๆแทบจะทุกงานวิจัยเน
1: ี่
2: ยยากมาก
1: อ๋อก็คือความยากนั่นเอง
2: ใช่ค่ะก็จริงๆแล้วเนี่ยมีเป็นนักแมลงก็จริงนะคะแต่ว่านักแมลงเนี่ยย่อยไปอีก
1: โอ้
2: นักแมลงเองก็จะมีนักแมลงที่เก่งอนุกรมวิธานคำว่าอนุกรมวิธานคือจัดจำแนกหมวดหมู่สิ่งมีชีวิต
1: ค่ะ
2: ใครจะชื่ออะไรชื่อผิดชื่อถูกหรือว่าจะต้องจำแนกยังไงอ่
1: ะ
2: ม
1: ี
2: นักอนุกรมวิธานมีนักนิเวศวิทยานักผลิตภัณฑ์นักแลนด์สเคปพื้นที่โอ้แบ่งออกเป็นหลายนักมากฉะนั้นในฐานะที่ก๊อฟเองเนี่ยเป
1: ็
2: นนักอนุกรมวิธานนะคะแมลง เรื่องการจัดชนิดเนี่ยเป็นพื้นฐานมากนะคะแต่เป็นพื้นฐานที่มีความสำคัญมากเนาะอย่างเช่นที่บอกมดตัวเล็กๆอ่ะยกตัวอย่างบางคนโดนมดกัดตายได้นะคะ
1: โอ้
2: เนาะ
1: เพราะมีพิษ
2: ใช่เพราะมดหลายชนิดมีพิษนะคะเนาะฉะนั้นการจำแนกเนี่ยถ้าเราไม่ทราบชื่อมดเนี่ยมันก็ยากมากที่จะนำไปหาคุณหมอว่าเราโดนมดประเภทไหนกัดมาโดนสารเคมีชนิดไหนเช่นเดียวกับงูอะค่ะ
1: เหมือนกัน
2: เช่นเดียวกันเลยถ้าเราคุณหมอไม่ทราบว่าจริงๆเราโดนงูอะไรกัดมาก็อาจจะหาเซรุ่
1: ม
2: ได้ยากนิดนึงหรือต้องใช้เวลาในการหาน
1: ะคะ
2: มดเช่นเดียวกันฉะนั้นนักอนุกรมวิธานก็มีส่วนช่วยเข้ามาเยอะมากฉะนั้นพืชแต่ละชนิดอย่างเช่นวงขิงข่าน
1: ะคะ
2: ก็มีความจำเพาะต่อมดนะคะมดชนิดนี้อาจจะชอบพืชดอกชนิด A ชื่อดอกชนิด B หรือมดชนิดเนี้ยผสมได้แค่พืชดอกชนิด C เท่านั้นนะฉะนั้นถ้ามดชนิดนี้หายไปพืชชนิด C อาจจะหายไปด้วยในอนาคตอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
1: เพราะแบบนี้แหละค่ะที่มีความสัมพันธ์กันและเราอยากจะให้ทุกท่านเนี่ยได้เห็นความสัมพันธ์ของมดที่มีต่อระบบนิเวศในประเทศไทยทางด้านขององค์การสวนพฤกษศาสตร์เลยมีการจัดงานค่ะที่จะเกิดขึ้นก็คือเรื่องการประชุมมดครั้งที่7ใช่ไหมคะเป็นการประชุมแบบวิชาการภายในงานจะมีกิจกรรมไฮไลท์อะไรยังไงบ้างคะดร.
2: สำหรับงานประชุมวิชาการมดนะคะครั้งนี้ก็ถือว่าพิเศษมากนะคะทุกปีเนี่ยก็จะเป็นการประชุมวิชาการมดนะคะปีนี้เป็นปีแรกเลยที่เรามีหัวข้อพิเศษนะคะในเรื่องความหลากหลายของปฏิสัมพันธ์นะคะเนื่องด้วยเราเป็นองค์การสวนพฤกษศาสตร์นะคะก็พยายามจริงๆแล้วเนี่ยไม่อยากให้มองถึงมิติของการศึกษามดในแง่ทางเดียวเราอยากจะมองให้ถึงหลายๆมิติว่าจริงๆมดเนี่ยมันสัมพันธ์กับระบบนิเวศยังไงบ้างโดยเฉพาะพืชนะคะซึ่งก็แมลงกับพืชเนาะก็มีความสัมพันธ์สำคัญคู่ขนานกันมาตั้งแต่ยุคโบราณมาจนถึงปัจจุบันมาเสมอนะคะฉะนั้นในงานประชุมวิชาการมดครั้งนี้นะคะก็จะเป็นในเรื่องของแง่แหละว่าพืชกับแมลงสำคัญกันอย่างไรบ้างนะคะในงานประชุมวิชาการเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยการบรรยายหลากหลายจากผู้เชี่ยวชาญนะคะไม่ว่าจะเป็นจากในประเทศนะคะมีอาจารย์หลายท่านนะคะศึกษานิเวศวิทยาของมดนะคะอนุกรมวิทยาของมดในประเทศไทย3ทศวรรษที่ผ่านมานะคะรวมไปถึงการศึกษาความสัมพันธ์พืชกับมดเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วก็ยังมีความพิเศษนะคะโดยจากทางอาจารย์จากทางประเทศญี่ปุ่นนะคะพอดีได้เรียนเชิญมานะคะเป็นอาจารย์จากคากาวะนะคะจากประเทศญี่ปุ่นเนี่ยมาบรรยายเรื่องการความสัมพันธ์ของมดในประเทศไทยนะคะพอดีท่านอาจารย์ท่านนี้ท่านก็ได้ศึกษามดในประเทศไทยเนี่ยมาอย่างยาวนานนะคะก็ได้เรียนเชิญมาถือว่าเป็นเกียรติมากนะคะนอกจากนี้ก็ ด้วยความที่ในรูปแบบงานประชุมวิชาการครั้งเนี้ยค่ะเป็นในเชิงวิชาการด้วยฉะนั้นเราก็เปิดโอกาสให้นักวิจัยทั่วประเทศเลยนะคะได้นำเสนอผลงานทั้งในรูปแบบบรรยายแล้วก็ในรูปแบบโปสเตอร์นะคะแล้วก็ยังมีพาร์ทพิเศษสำหรับนักมดรุ่นเยาว์อันนี้ถือว่าพิเศษมากนะคะเปิดโอกาสให้เด็กๆเลยนะคะจนถึงระดับมัธยมนะคะได้มีโอกาสนะคะบรรยายได้มีโอกาสฝึกเป็นนักวิจัยฝึกนำเสนอผลงานในรูปแบบประชุมวิชาการระดับประเทศนะคะครั้งนี้ด้วย
1: วงเล็บเลยนะเพราะว่าคำว่าวิชาการฟังดูเหมือนห่างไกลจากเด็กประถมมัธยมมากเลยแต่งานนี้กลับกลายเป็นว่าเชื่อมโยงระหว่างงานวิจัยงานด้านวิชาการโดยที่ให้คนรุ่นใหม่ที่เรากำลังเพาะเมล็ดพันธุ์องค์ความรู้เรื่องของวิทยาศาสตร์เข้าไปเนี่ยคือเด็กมัธยมสุดยอดมากมีไอเดียอะไรยังไงถึงว่าเอ๊ะมันต้องเอามาแบทเทิลกันสักหน่อยสิเอาเข้าไปแล้วก็เป็นการขับเคลื่อนในอนาคตที่ยั่งยืนได้ด้วยค่ะดร.
2: จริงเด็กสมัยนี้นี่เก่งมากนะคะจริงเด็กเนี่ยโอ้โหชอบมดมากเด็กยุคนี้คือชอบมดและมีหลายท่านชอบมดมากแล้วก็คุณพ่อคุณแม่สนับสนุนพอสมควรนะคะแล้วก็เขาก็ได้มีการทำวิจัยมดด้วยตัวเองก็มีนะคะหรือทำวิจัยมดกับทางโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยบางคนเนี่ยทำวิจัยที่บ้านด้วยตัวเองคุณพ่อคุณแม่สนับสนุนนะคะแล้วเขาก็ศึกษามดเยอะแยะมากมายโอ้โหเชี่ยวชาญมากเหมือนนักวิจัยคนหนึ่งเลยนะคะฉะนั้นเราก็คิดว่าจริงๆแล้วเด็กเนี่ยเขาก็มีความรู้ความสามารถประมาณหนึ่งที่เขาจะสามารถมาแชร์กับเราได้นะคะ

0: ทัศนศึกษาดูงานที่นี่ด้วยได้มาลงพื้นที่ด้วยใช่ไหมคะ
1: วันสุดท้ายของงานประชุมวิชาการแล้วก็จะมีการออกฟิลภาคสนามนะคะโดยศึกษามดภาคสนามที่สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะคะโดยมีวิทยากรพิเศษนะคะรองศาสตราจารย์พิเศษดร.วิยวัฒน์ใจตรงแล้วก็ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นาวีหนุนอนันต์จะเป็นวิทยากรพิเศษให้นะคะซึ่งท่านมีความเชี่ยวชาญเรื่องมดมากนะคะก็จะมีการศึกษามดเรือนยอดนะคะจริงๆมดไม่ได้อยู่แค่พื้นราบอยู่ตามผนังอยู่ตามปูนอย่างเดียวนะ
0: คะ
1: ก็ยังมีเรือนยอดไม้มีมดอะไรอยู่แล้วเขาช่วยอะไรในเรือนยอดไม้นะ
0: คะ
1: นอกจากนี้มีการสำรวจมดพื้นราบหรือมดตามกำแพงดินนะคะว่าเขาอยู่ยังไงเขาทำหน้าที่อะไรในระบบนิเวศด้วยนะคะว่าสุดท้ายถือว่าพิเศษมาก
0: ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่เราจะมาเปิดมิติเนาะองค์ความรู้ใหม่ๆก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งองค์ความรู้ที่พิธีกรเองก็อยากจะมาสัมผัสเหมือนกันเพราะว่าก็ไม่รู้หรอกเพราะปกติก็จะเห็นมดตามบ้านเรือนแต่ไม่เคยเห็นมดในวิถีธรรมชาติจริงๆว่าเขาอยู่ยังไงมีการทำหน้าที่แบ่งงานอะไรกันยังไงด้วยเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งความมหัศจรรย์ที่อยากจะให้ทุกท่านเนี่ยได้ลองมาสัมผัสที่สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ด้วยนะคะสุดท้ายนี้ค่ะให้ดร.กอล์ฟได้ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการมดครั้งที่7ในครั้งนี้ด้วยค่ะ
1: ก็อยากจะฝากทุกท่านนะคะที่สนใจการศึกษาเกี่ยวกับมดในประเทศไทยนะคะก็งานประชุมวิชาการมดครั้งที่7ครั้งนี้รับรองว่ามีความพิเศษสุดๆเลยค่ะสำหรับเกี่ยวกับการศึกษามดในประเทศไทยนะคะไม่ว่าจะเป็นการศึกษาการวิจัยเกี่ยวกับมดในไทยนะคะทุกท่านจะได้รับประสบการณ์อย่างเต็มอิ่มเลยนะคะเกี่ยวกับการวิจัยมดนะคะรวมไปถึงมีพาร์ทพิเศษสำหรับเด็กๆที่จะได้นำเสนอเป็นนักมดรุ่นเยาว์นะคะก็จะเด็กๆเองจะได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์กับนักวิจัยตัวจริงๆที่ศึกษามดในประเทศไทยนะคะรวมไปถึงนอกจากนี้นะคะเราก็ยังมีการศึกษาภาคสนามที่พิเศษสุดๆเลยนะคะก็คือการศึกษาภาคสนามมดที่สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะคะรับรองจะได้รับความรู้อย่างเต็มอิ่มแน่นอนค่ะขอบคุณค่ะ
0: สำหรับวันนี้ขอบคุณดร.กอล์ฟมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ
2: คุณผู้ฟังค่ะก็เป็นเรื่องราวดีๆจากองค์การสวนพฤกษศาสตร์ค่ะขอบคุณคุณสมสกุลชมชื่นนักประชาสัมพันธ์นะคะที่ได้ส่งเรื่องราวดีๆมาประชาสัมพันธ์กันในรายการคุยสบายยามบ่ายวันนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาฟังเพลงกันต่อลิสต์เพลงค่อนข้างยาวขอบคุณทุกความคิดถึงที่ทักทายกันเข้ามาทางหลังไมค์และก็ขอกันเข้ามาทางออนไลน์ด้วยนะคะคุณผู้ฟังมีหลากหลายเพลงค่ะที่จะตอบแทนความคิดถึงเปิดให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันในช่วงยามบ่ายนี้ไปต่อกันที่เพลงนี้ค่ะนางลอยนางลืมแต่เป็นเวอร์ชันของการโคฟเวอร์นะคะเพลงนี้ก็ถือเป็นอีกหนึ่งบทเพลงลูกทุ่งค่ะที่ได้รับความนิยมมากๆและก็ถูกนำมารีโคฟเวอร์ในหลายๆเวอร์ชันซึ่งเป็นอีกหนึ่งเวอร์ชันที่ล่าสุดนะคะฟังแล้วน่าสนใจมากๆ

คุณผู้ฟังคะฟังเพลงกันมายาวนานต่อเนื่องนะคะยังมีอีกหลายผลงานเพลงที่ติดค้างกันไว้เดี๋ยวเจนจะทยอยเปิดให้ฟังในช่วงท้ายของรายการนะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่ตามรับฟังกันเป็นประจำแล้วก็ทักทายกันเข้ามาทางหลังไมค์ต้องขอบคุณทุกความคิดถึงที่คิดถึงกันค่ะดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวสัปดาห์หน้าก็กลับมาพบกันกับรายการคุยสบายยามบ่ายในช่วงเวลา15 นาฬิกาจนถึงประมาณ16 นาฬิกาโดยประมาณนะคะวันพรุ่งนี้จะเป็นช่วงของสคร.1เชียงใหม่ค่ะก็จะมาแจ้งเตือนในเรื่องของการดูแลสุขภาพนะคะแล้วก็บอกข่าวในเรื่องของโรคภัยต่างๆที่ต้องเฝ้าระวังกันในช่วงนี้กับดีเจน้องนานค่ะฝากติดตามทุกรายการของสวทเชียงใหม่กันด้วยนะคะวันนี้แจ้งต้องขอส่งท้ายกันด้วยบทเพลงเพราะๆที่ขอกันเข้ามาทางหลังใหม่ค่ะวันนี้ต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนมีความสุขมากๆใช้ชีวิตกันให้เหมือนกับว่าวันนี้เราจะไม่มีความทุกข์เลยแม้ว่าจะเจอเรื่องราวอะไรก็แล้วแต่เปิดฟังสวทเชียงใหม่เราก็จะได้อยู่เป็นเพื่อนกันนะคะแล้วก็มีความสุขไปพร้อมๆกันกับการฟังเรื่องราวข่าวสารดีๆและฟังบทเพลงเพราะๆวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับธิติมาอินกล่ำค่ะตำรวจสอบสวนกลางจับกลุ่มหญิงสาวรับจ้างเปิดบัญชีม้าคอลเซ็นเตอร์อ้างเป็นเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าหลอกคืนเงินประกันมิเตอร์สูญเงินกว่า 1.6 ล้านบาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบ

0: ิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: เข้าพรรษาคือช่วงพักฝนพระสงฆ์ต้องจำพรรษาณวัดใดวัดหนึ่งในฤดูฝนเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย3เดือนแห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทยทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
2: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: ตำรวจสอบสวนกลางจับกุมหญิงสาวรับจ้างเปิดบัญชีม้าคอลเซ็นเตอร์อ้างเป็นเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าหลอกคืนเงินประกันมิเตอร์สูญเงินกว่า 1.6 ล้านบาท
5: พลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาใจผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยว่าตำรวจสอบสวนกลางโดยกองบังคับการปฏิบัติการพิเศษจับกุมนางสาวกุลชยาอายุ44ปีผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดนครสวรรค์ในความผิดฐานร่วมกันฉ้อโกงโดยแสดงตนเป็นผู้อื่นรวมกันนำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์และเปิดหรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้บัญชีธนาคารเพื่อกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีโดยสามารถจับกุมได้ที่ตำบลท่าพี่เลี้ยงอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีคดีนี้ผู้เสียหายถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าหลอกว่ามีสิทธิ์ได้รับเงินประกันมิเตอร์คืนก่อนส่งไลน์และ QR โค้ดปลอมให้วิดีโอคอลเปลี่ยนเมนูแอปพลิเคชันธนาคารเป็นภาษาอังกฤษพร้อมหลอกสแกนใบหน้า2ครั้งและให้ปิดโทรศัพท์จนถูกโอนเงินออกจากบัญชีไปกว่า 1,640,000 บาทซึ่งจากการสอบสวนผู้ต้องหารับสารภาพว่าได้รับจ้างเปิดบัญชีม้า2บัญชีได้ค่าตอบแทนจำนวน 8,000 บาทโดยถูกพาไปพักและถอนเงินสดส่งมอบให้ขบวนการทั้งนี้ตำรวจสอบสวนกลางเตือนประชาชนระวังอุบายแอบอ้างหน่วยงานรัฐหลอกสแกนใบหน้าทำธุรกรรมซึ่งมักนำไปใช้ควบคุมบัญชีและโอนเงินออกทันทีดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
4: หอการค้าไทยสนับสนุนกระทรวงพาณิชย์เร่งเจรจาสรุปความตกลงการค้าต่างตอบแทนกับสหรัฐผลักดันสินค้าเกษตรและอาหารสัตว์เข้าบัญชียกเว้นภาษีเพื่อรักษาขีดความสามารถในการแข่งขันของไทย
6: นายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าหอการค้าไทยสนับสนุนแนวทางการดำเนินงานของนางสุปฏีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในการเร่งสรุปความตกลงการค้าต่างตอบแทนหรืออาร์ตระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกาโดยเร็วเพื่อช่วยลดความไม่แน่นอนของภาคธุรกิจและสร้างความมั่นใจในการวางแผนการผลิตการลงทุนและการส่งออกพร้อมทั้งเห็นด้วยอย่างยิ่งกับการผลักดันสินค้าไทยที่ใช้วัตถุดิบในประเทศหรือมี local content สูงโดยเฉพาะสินค้ากลุ่มเกษตรอาหารอุตสาหกรรมเกษตรประมงและอาหารสัตว์เลี้ยงให้ได้รับการบรรจุอยู่ในบัญชียกเว้นภาษีหรือ exception list ให้ได้มากที่สุดเนื่องจากสินค้ากลุ่มนี้เป็นจุดแข็งของประเทศที่มีความเชื่อมโยงกับเกษตรกรและผู้ประกอบการ SME จำนวนมากซึ่งแนวทางดังกล่าวไม่เพียงแต่จะช่วยรักษาขีดความสามารถในการแข่งขันของสินค้าไทยในตลาดสหรัฐและเสริมความแข็งแกร่งให้ห่วงโซ่อุปทานภายในประเทศเท่านั้นแต่ยังจะช่วยกระจายผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจไปสู่ประชาชนระดับฐานรากอย่างเป็นรูปธรรมควบคู่ไปกับการช่วยผู้บริโภคชาวสหรัฐลดความเสี่ยงด้านภาระค่าครองชีพได้อีกทางหนึ่งด้วยปฏิพลสนับรมมารายงาน
4: กระทรวง

0: สาธารณสุขร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติตั้งคณะทำงานร่วมกับระดับกระทรวงเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีประชาชนร้องเรียนเรื่องข้อมูลประวัติการรักษาในแอปพลิเคชันหมอพร้อมไม่ตรงกับความเป็นจริงนายแพทย์เอกชัยเพียรศรีวัชรารองปลัดและโฆษกกระทรวงสาธารณสุขกล่าวถึงกรณีที่มีประชาชนร้องเรียนว่าแอปพลิเคชันหมอพร้อมแสดงข้อมูลการรับบริการสุขภาพไม่ตรงกับความเป็นจริงว่ากระทรวงได้แต่งตั้งคณะทำงานร่วมที่มีนายแพทย์โสพลเอี่ยมสิริถาวรรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานร่วมกับผู้แทนระดับสูงจากสปสช.เพื่อลงพื้นที่เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างโปร่งใสและตรงไปตรงมาทั้งนี้คณะทำงานจะมุ่งเน้นตรวจสอบใน3ประเด็นหลักได้แก่การบันทึกข้อมูลเพื่อความครบถ้วนของฐานข้อมูลสุขภาพระดับประเทศการบันทึกข้อมูลเพื่อผลประโยชน์ด้านตัวชี้วัดหรือ KPI ของหน่วยบริการการบันทึกข้อมูลไม่ตรงจริงเพื่อนำไปใช้เบิกจ่ายงบประมาณโดยคาดว่าจะสรุปผลการตรวจสอบได้ภายใน2สัปดาห์หากพบเป็นเพียงความคลาดเคลื่อนทางเทคนิคหรือข้อผิดพลาดของกระบวนการจะเร่งปรับปรุงแก้ไขระบบทันทีแต่หากพบมีเจตนาบันทึกข้อมูลเท็จหรือเข้าข่ายทุจริตจะดำเนินการตามระเบียบและกฎหมายโดยไม่มีการละเว้นปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นค่ะ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้โบดาจ้า
2: โอ้ไม่ชอบเปอร์
1: เมื่อสุนค่ะ
2: ฟอกว่า
1: เนาะจง
3: โอ้ดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

0: ประวัติศาสตร์ของชาติไทยพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นพลังศรัทธาทรงทำนุบำรุงและอุปถัมภ์ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
1: ์ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: ดาวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐ

0: ชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีหลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกต่างวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: เพราะเรามีหน้าที่กำกับดูแลบริษัทประกันภัยตัวแทนและนายหน้าประกันภัยให้มั่นคงโปร่งใสเพราะเรามีหน้าที่ส่งเสริมพัฒนาธุรกิจประกันภัยให้ก้าวหน้าและมีประสิทธิภาพและเพราะเรามีหน้าที่คุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้เอาประกันภัยและประชาชนเพราะทุกเรื่องการประกันภัยคือหน้าที่รับผิดชอบของเราสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยคปภ.สายด่วนประกันภัยโทร1186
3: ช่วงเกร็ดความรู้กับคปภ.ประกอบกิจการถูกหลักผู้พักอุ่นใจด้วยประกันภัยคุ้มครองผู้พักในห้องพักประกันภัยคุ้มครองผู้พักในห้องพักเป็นประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองชีวิตร่างกายและทรัพย์สินของผู้พักโดยมีความคุ้มครองดังนี้ 1. กรณีการเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงของผู้พักอันเป็นผลมาจากห้องพักเกิดไฟไหม้ระเบิดหรือผู้พักถูกฆาตกรรมถูกทำร้ายร่างกายโดยอุบัติเหตุซึ่งเกิดขึ้นขณะพักอยู่ในห้องพัก 2. ค่ารักษาพยาบาลของผู้พักอันเป็นผลมาจากหอพักเกิดไฟไหม้ระเบิดถูกฆาตกรรมถูกทำร้ายร่างกายโดยอุบัติเหตุซึ่งเกิดขึ้นในขณะพักในห้องพัก 3. ทรัพย์สินส่วนตัวของผู้พักอันเป็นผลมาจากหอพักเกิดไฟไหม้ระเบิดซึ่งเกิดขึ้นที่หอพักผู้ที่จะต้องจัดทำประกันภัยคุ้มครองผู้พักในหอพักก็คือผู้ประกอบกิจการหอพักโดยต้องจัดให้มีการประกันภัยเพื่อคุ้มครองชีวิตร่างกายและทรัพย์สินของผู้พักตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาตามพระราชบัญญัติหอพักพ.ศ. 2558และประกาศคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักเรื่องหลักเกณฑ์การจัดให้มีการประกันภัยเพื่อคุ้มครองชีวิตร่างกายทรัพย์สินของผู้พักตามพระราชบัญญัติหอพักพ.ศ. 2558สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารความคุ้มครองสิทธิและประโยชน์ต่างๆที่พวกเราควรจะได้รับจากการทำประกันภัยที่สำนักงานคปภ.ภาค1เชียงใหม่โทร053 112 7302

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ
1: มังมังเลวเอาเก่งเรา
2: สนใจโฆษณาผ่านช่องทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ให้ความรู้คู่ความสุขฟังชัดสัญญาณไกลครอบคลุมพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ติดต่อที่สวทเชียงใหม่053 276 068และ092 246 8579

就坤家的怕要那进卡呀给了坤家的把老哥那不要从今这位难满了

家南山的家连为这年少奋发这表求可能那边

跳，红兔儿奔奔跳，天真兔儿娘，心呐，奔奔。

天大汉的推大老祖娘问题这样同啊。

ไปอีหนวเอเดเจติงาจับปานยันหลุนละจินเฝ้าเจจาละจิวหอยจังอูยันจาเจเดกุนนาจิวบ่อาเนี่ยละละตัวเลสะละตายจังยามอูชงอูตังตังเวจังเทียนนาจอย

นาแห่งชนละอุเวนามวังเวเสียนตวงตายมาอยู่นาลวกกับโอเตียนยาลาตังนาตูวะโอแห่งสันบัวเวจังอาทุนนาเชียนเชียนยาตาลาจังอาเชียนชาวเชียวลาเวมันเปอโอลังสานเชียวเวยามาเหียนทุดลิวเนี่ย

他那孙伯伯表达那一道一楼转楼这些那用烂狗烂两票

นเบเจียบะมีเลียมาเจ้าเนี่ยเชียวยินตัดงานเนี่ยเจ้าโอ้แห่งเฟ

ฝ่าเรือเรเทียนเมื่อนาเปรียบเทียบเนี่ยท่าสินบัตสกิลเหมือนไทยกลัวเจียว

chưa tin mà con tiêm tin ra na là tờ nhục chạy để giảm quả ưu

교회 사 교회 야난 교로 간 키제 홍합자 세망 오토 과여배 정아 챔

叫孙八辈接连他进去了没那没有这后辈就打了家前年的天天

xin tha to nhé chàng ơi, khá chính cho cô nà nhận mấy của ưu kiểu.

这法念业子啊，哦，那两票的云红滚开顶了。杨秀家了见说马哦丁哦这别别呀真那鬼烟流别爸爸了见关啊哦杨哦

ตามเยียมาโอสังเจเปได้ใช้จังนาบเยอะแยะขินละตั้งขีเธออย่างเจียวเยี่ยมละโอยเดียญาเวข้าเจ้าเวเดียวเดียวเนี่ยพินละเป็นหังจะลายหน้าโตจะโตเสียมยินเหลือเวโตกาย

家车那不变相车南娘了大了人别西别当苦个哦

าเจอตัวเสียมนานเลยนาบยอปานาบินยามุยาโอฮังโอจิวยาเบข้าปุ่นนาเบียเบียพินเลยฟังจูมาเยียเจียงข้าโอเลียนข้าปุ่นนาเจียหินนา

年家的阳线呐，我娘也心了，叫了带，也是啊，要走到那乌浪，三眼的金靠，站天也了，提马兵。จันคู่ไปกินหุ่นนะโออินเถ้าชาไปพุยแวเจียตุเนี่ยเนี่ยเออนาบเนาะจะอย่ามอมาหินแองโอจิวคู่เที่ยวไปเจียแวนะยามแช่เนี่ยจานแล้ว

0: ่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับธิติมาอินกล่ำค่ะเสนาธิการทหารบกเป็นประธานพิธีพระราชทานเพลิงโศพทหารกล้าจากเหตุคนร้ายลอบโจมตีเจ้าหน้าที่ในจังหวัดนราธิวาสพร้อมย้ำจะดูแลครอบครัวอย่างสมเกียรติและติดตามผู้ก่อเหตุเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอย่างเด็ดขาดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
4: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
3: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
5: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
6: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
1: เสนาธิการทหารบกเป็นประธานพิธีพระราชทานเพลิงศพทหารกล้าจากเหตุคนร้ายลอบโจมตีเจ้าหน้าที่ในจังหวัดนราธิวาสพร้อมย้ำจะดูแลครอบครัวอย่างสมเกียรติและติดตามผู้ก่อเหตุเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอย่างเด็ดขาด
7: พลเอกชัยพฤกษ์รุ่งประภัสเสนาธิการทหารบกเป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพจ่าสิบเอกธีรยุทธ์โสมเกิดกำลังพลสังกัดกรมทหารพรานที่45ณวัดพนมอำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งเสียชีวิตจากเหตุคนร้ายรอบโจมตีจุดตรวจบริเวณตำบลตันหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสโอกาสนี้เสนาธิการทหารบกได้กล่าวสรุปความกล้าหาญและการเสียสละของจ่าสิบเอกธีรยุทธ์พร้อมมอบธงชาติไทยเงินบำรุงขวัญเงินสินใหม่ทดแทนและเงินช่วยเหลือตามสิทธิสวัสดิการรวมเป็นเงินทั้งสิ้น4,140,000 บาทแก่ทายาทผู้เสียชีวิตโดยกองทัพบกยืนยันจะดูแลครอบครัวทหารกล้าอย่างเต็มกำลังและสมเกียรติพร้อมกันนี้ฝ่ายความมั่นคงเน้นย้ำว่าจะเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุและผู้สนับสนุนมาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่กำลังพลและประชาชนในพื้นที่ต่อไปกฤตยวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสออกแถลงการชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีสื่อสังคมออนไลน์เผยแพร่ข้อมูลบิดเบือนว่ามีการควบคุมตัวเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ระแงะที่เกี่ยวข้องกับเหตุคนร้ายโจมตีจุดตรวจบูเกสามีอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาส
8: หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสเผยแพร่แถลงการผ่านเฟซบุ๊กเพจหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีสื่อสังคมออนไลน์เผยแพร่ข้อมูลบิดเบือนว่ามีการควบคุมตัวเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรระแงะที่เกี่ยวข้องกับเหตุคนร้ายโจมตีจุดตรวจบูเกสามีอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริงโดยยืนยันว่าไม่มีการควบคุมตัวหรือกักขังเจ้าหน้าที่ตำรวจและไม่มีการใช้อำนาจตามกฎหมายเพื่อควบคุมตัวแต่อย่างใดทั้งนี้เป็นเพียงการเชิญตัวเจ้าหน้าที่ตำรวจ4นายเพื่อสอบถามข้อเท็จจริงเนื่องจากในวันเกิดเหตุ22กรกฎาคมเป็นผู้ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่บริเวณดังกล่าว จึงเชิญมาให้ข้อมูลและสอบถามข้อเท็จจริงตามกระบวนการสืบสวนสอบสวนปกติเพื่อใช้เป็นประโยชน์ในการรวบรวมพยานหลักฐานและติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสยังยืนยันว่าการปฏิบัติงานของทหารตำรวจและฝ่ายปกครองเป็นไปด้วยความร่วมมือและประสานงานอย่างใกล้ชิดไม่มีความขัดแย้งตามที่มีการกล่าวอ้างปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: ตำรวจสอบสวนกลางสกัดกั้นรถขนต่างด้าวผิดกฎหมายพบคนไทยรับจ้างนำพาคนจีนไปชายแดนใต้
9: พลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาใสผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยว่าตำรวจสอบสวนกลางโดยกองบังคับการตำรวจทางหลวงจับกลุ่มผู้ต้องหา2รายประกอบด้วยคนไทยทำหน้าที่ขับรถนำพาคนต่างด้าวข้ามแดนผิดกฎหมายและคนจีนที่ลักลอบเข้าประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาตสืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่พบว่ามีรถยนต์โตโยต้าฟอร์จูเนอร์ขับแค่ช่องทางขวาบนทางหลวงใหม่เลข41พื้นที่อำเภอท่าช้างจังหวัดสุราษฎร์ธานีจึงเรียกตรวจและพบว่ามีคนจีนไม่สามารถแสดงเอกสารการเข้าเมืองได้จึงนำตัวมาสอบสวนโดยรับสารภาพว่าลักลอบเดินทางจากประเทศกัมพูชาเข้าประเทศไทยผ่านช่องทางธรรมชาติก่อนว่าจ้างให้พาไปยังชายแดนภาคใต้เพื่อเตรียมเดินทางไปทำงานในประเทศที่3ขณะที่คนขับรถรับสารภาพว่าได้รับการว่าจ้างเป็นเงินจำนวน 18,000 บาทโดยทราบดีว่าผู้โดยสารเป็นบุคคลต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมายและเคยรับงานลักษณะเดียวกันมาแล้วนอกจากนี้จากการประสานข้อมูลกับทางการไต้หวันพบว่าคนจีนที่จับกุมได้นั้นเป็นบุคคลที่มีตามหมายจับในคดีอาญาของทางการไต้หวันเจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้งสองดำเนินคดีตามกฎหมายไทยก่อนประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามกระบวนการส่งตัวผู้ต้องหาตามความร่วมมือระหว่างประเทศต่อไปดลนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกลัมอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูชอปเปอร
1: ์มาซุนค่ะ
2: พบว่า
1: เนาะซง
3: กูดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์
0: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ถวายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: 总梦莫给豆沙，跟那王子抬头。

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยถ้าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
2: ฮู้ก็ผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องจวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปะฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
1: นฮะอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมซอบอกซอบใจขนาด
2: กุมติดบ้านก็เป็นกุมติดบ่ออกไปไหนต้องแต่งบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบังฮื้อลำหูลำตาตึงพริกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบังฮื้อเปิ้ลรู้สึกว่าโดดเดี่ยว
1: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนั่งๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิดไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
2: แล้วจะไปลืมตาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
1: เจ้า
3: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: ดาวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกต่างวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนวัดเจ็ดยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกต่างวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
6: มังมังเลวเอาเก่งเศร้าก
7: 做在在团夜吧，做做事情的几科目，来要这个模考有几？做事是提不通，要做事情做个路几？来做这个模，我只要懒得个读模了，个么在要到在一般夜了八个，读零模我做事情。有问到这路途做做这个模也好，สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ，สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขตอีสโกเป้ศูนย์คุ้มครองสิทธิบัตรทองใส่ด่วนอีเป้เป้ศูนย์สปสช.เขตเชียงใหม่ยอศูนย์จีเป้ออยีจีเป้จีจี
2: เล่งตือสังเกงโฆษณาจวนเดาสุต้องจัวสังชัวหูเต้เชียวไทยเดาลู่เสียงแจ้งใหม่กือยอกขอเชาม้วเก๋เป้าดูเก๋ฉีฟังนอนรอเตาชงเหงสัญญาณมงเตาเกล้ท่องเปล่าหูลู่เสียงแจ้งใหม่ยอเล่งตือสังเกงนัวหล่อนงตัวเตาจวนเดาสุต้องจัวสังชัวหูเต้เชียวไทยเดาลู่เสียงแจ้งใหม่จวนเดาตุงเบอร์สุต้องศูนย์ชื่อเป้อ้อชางเจ้าศูนย์เจ้าหยี่หล่อชื่อศูนย์จั่วอ้ออ้อเปล่าเจ้าหยี่จื้อชางจั่ว

เหี่ยวซงอีจ่องหน้าซึกตีนิงจังสวดเล่ามานดอกนัวกูมเบาหญ้าเสงห่างซงชาจอกอังจอนดูสู่ต้องจัวฮาลูมงดอกลูกเสงแจ้งใหม่ตวนซืออีจ่องหน้าซึกตีนิงจังสวดเล่าวันเด้งนัวจะยัวถอยอีจ่องหน้าซึกตีนิงจังสวดเล่ากูเม็งกังลูใช้ห่างกังลูนงยอดซูฮูเพจ Facebook มาถอกดไม่ปังกดไลค์กดแชร์อีแหล่งอีแชร์ปู้ซัวเพจสวท AM อีเชงเปล่าปัวชังเจ้าเจ้ากิโลเฮิรตมากูอัดช่องดาวจนไม่สวดเลยกูไม่ปังเชิงกลางสู่ต้องจัวฮาลูมงดอกลูดเสียงแจ้งใหม่อ๋อเอนุนัวเจกูกูหวังฮัจยาสหตาไม่สวดเลยยูลุนทูกูย่ออัวพงยืดเถ่าปีมองจูจัวเถ่าเศร้ามาอ้วนได้นัวเจกูยดช่างเต่าจัวไม่สวดเลยเต่าเป้าฮัตานุนัวเจกูจัวเกลูชัวจัวไม่สวดเลยเต่าหนอเสืออ๋อย่อฮัตาเล่งตือมั่วสูเฉ่งแจ้งกลางจือนัวหล่อไม่ดาวสู่ต้องมองสุนชาไม่วิย่อฮัตากูจือย่อจวนดักสู่ต้องจัวหล่อเจยัวจือมั่วเล่งตือลูใจไม่เลยสุดตรงเจกูกูช่างเต่าจัวไม่สวดเลยเต่าเป้าเลยหนัวเอชวนจื้อหนัวเจไปสวดเลยมองก่องกี้หล่อใจอ้วกี้จวนจื้อมอง

ส่วนสนัวเจกุยมัวอีร่างลูกเป้าคือหาสู่จอขยะเจ้าลูกถังจัวไปสวดเล่าเตาเป้ามาอย่างขยะคือกุยเจ้าลูกถังนัวยอดจอดถ่านไฟฉายคือไปเพ่งซื้อจัวชัวชัวนู้ลอสยอดยอดชัวแตงอ้อยอดหาตาซื้อตั้งเล่าโนมายอดสุเตาจ้อมงป๊อเช่จวนดอกคอเช่าคือป๊อเช่จอขยะอันตรายช้อนหลังเตาหลังจ้อมงป๊อเช่จู่จอขยะทั่วไปอ้อวิหาตายุว่าจัวมั่วผลกระทบจัวจอสิ่งแวดล้อมฮะจัวไปจอตัวหนึ่งฮะเนอมายุสุเตาแยกขยะจัวกว่าเจ้าเจอเลยหนัวอีย่อยสุเตาจอจอขยะทานไฟใช้จมงปอเช่จวนดอกจอเชิญปอเช่ขยะอันตรายลอสยอจมงปอเช่จวนดอกจอจุดรับคืนเฉพาะจอทานไฟใช้หนัวอ้อเจ็บปวดหยดจมงเข้าสู่กระบวนการกำจัดอย่างปลอดภัยมาผู้ยศซื้อจอเทคโนโลยีคือมัวมาตรฐานจอโลมัวจอขยะหนูอัวปอเจ๋อไปเจมัวเป็นสื่อคือยศตีท้ายเตาจอสิ่งแวดล้อมฮะตีท้ายเตาจอเล่จออ้างจอกวดจอช้อมัวสารเคมีมงปนเปื้อนหนอโยฮาตาไปซื้อแยกจอขยะหนูมงปอเจ๋อจนดอกขยะอันตรายมายัวมัวเป็นสื่อคืออัวจั่วจอสารเคมีดอกจอชั่วเต็งหนึ่งมั่วเป็นสื่อคือยัวรั่วหลายเต้าเอเถ่าเก้านวดเจนยัวมงเช่าจออังจอดเล่ฮัจอฟัวจัวอัวจัวมั่วผลกระทบลอสยอกีปวดจัวจัวจอสิ่งแวดล้อมฮะจอจ้าฮัจอต้นแห่งอ๋อเจยัวจัวจอต้นแห่งเลยสุขภาพหนึ่งจือจงฮะมวนดาวดาวอย่างกังมอมาสวดเล่าวันได้คือยัวมั่วจอขยะป้อเจเตยัวจุเต้าแยกจอขยะตัวรองมาสะเลยรองจัวสิ่งแวดล้อมฮะรองจัวจอตัวหนึ่งลุ้นจอดจีฮะอ๋อเจกูกูจะลุ้นถังคาจัวไปสวดเล่าเตาเป้าเลยหนัวไอ้ส่วนซื้อหนัวเจไปสวดเล่าจอกกลางมงกงกีรอใจอัวกีส่วนซื้อมง

寂寞，好的人沉默，一怒好容落念，寂寞拥堵人沉越寂寞，一度归途的，好鸟。

อีจงน่าจะกูดีนิ่งจังสวดเล่าลูกชายอยู่ตั้งเล่าเจ้ากูอดจังดาวจะไม่สวดเล่ากูไม่ปังชังกังสู่ต้องจัวฮันลูมงเดอลูกเสียงเชิงใหม่ฮามีกูลุนทุกกูย่ออวบพงยืดเถ่าปีลูกจัวเถ่าเศร้าลูกชายอยู่ตั้งเล่าเจ้ากูอยู่เศร้าสู่ต้องจัวใช้จ่ายเลยหนัวหลอกซื้อไปเลยมังจอกังโลสุนจุดลัวจัวเถ่าลูกชายจื้อเต็งจู่เจ้าเต็งฮะเก่าฮางเต็งจู่เก่าหยีเต็งย่อจัวชัวชัวนู้เอนู้นัวจะอยู่เสาสูต้องจัวใจจ่าเล็งหนัวหลักซื้อท้อจัวกว่าไม่ชัวชัวเล็งชัวโตจวนซื้อจู้กินนอกกลางย่อรงย่อรงสวดเล่า

0: ราชกุศลปัญญาสมวาน50วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังขอนำท่านผู้ฟังไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังณบัดนี้ค่ะ
1: ท่านผู้ฟังครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนำท่านผู้ฟังมารับฟังการถ่ายทอดเสียงครับพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังครับ
0: วันนี้เป็นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาครบ50วันแห่งการสิ้นพระชนค่ะซึ่งตรงกับวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคม2569ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังสำหรับบุคคลทั่วไปสามารถเรียกให้เข้าใจง่ายๆคือการทำบุญครบ50วันค่ะเพื่อเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วนะคะอาทิการสวดพระพุทธมนต์การถวายภัตตาหารการกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลเป็นต้นค่ะโดยคำว่าปัญญาสมวานมีรากศัพท์มาจากภาษาบาลีสันสกฤตเช่นเดียวกับคำที่ใช้เรียกการบำเพ็ญกุศลในวาระอื่นๆซึ่งหมายถึงการครบกำหนดระยะเวลา50วันและเมื่อใช้ในบริบทของพิธีกรรมทางศาสนาซึ่งมีความหมายว่าการบำเพ็ญกุศลครบวาระ50วันค่ะเพื่อเป็นการรำลึกถึงและสืบทอดธรรมเนียมประเพณีแห่งการทำบุญตามแนวทางพระพุทธศาสนาทั้งนี้ศาสนิกชนสามารถจัดพิธีน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีตามหลักความเชื่อและธรรมเนียมปฏิบัติของแต่ละศาสนาค่ะโดยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยภริยาได้เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวานเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาโดยมีคณะรัฐมนตรีพร้อมด้วยคู่สมรสผู้บริหารและผู้แทนจากส่วนราชการเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลประกอบด้วยพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ทอดผ้าไตรบางสกุลและตักบาตรพระสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระกุศลค่ะและนอกจากนี้นะคะอีกหลายหน่วยงานค่ะก็ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวานอุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคค่ะดังเช่นปลัดกระทรวงวัฒนธรรมนะคะก็ได้มีการบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวานเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาณอาคารวัฒนธรรมวิสิตกระทรวงวัฒนธรรมโดยมีผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดเข้าร่วมประกอบด้วยพิธีสวดพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายเป็นพระกุศลและตักบาตรพระสงฆ์10รูปค่ะ
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเคารพธงชาติเวลา 18:00 น.

0: นำท่านผู้ฟังครับกลับมาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเพื่อรับฟังการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒมหาวชิรราชธิดาครับซึ่งเมื่อสักครู่คุณทิติมาอินกลัมได้พูดถึงกิจกรรมที่จัดขึ้นในวันนี้ค้างไว้อยู่ครับ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะนอกจากนี้นะคะปลัดกระทรวงวัฒนธรรมยังกล่าวว่าได้ร่วมกับเครือข่ายทางศาสนาและวัฒนธรรมจัดพิธีทางศาสนาถวายพระกุศลเพื่อแสดงความจงรักภักดีน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้านต่างๆเพื่อประสบกรณิกรชาวไทยนอกจากนี้ในส่วนภูมิภาคได้ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศและวัดต่างๆจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรนิทรรศการและกิจกรรมน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณพร้อมกันนี้ยังได้ร่วมกับองค์การ5ศาสนาประกอบพิธีตามหลักศาสนบัญญัติเพื่อถวายพระกุศลอย่างศาสนสถานของแต่ละศาสนาด้วยค่ะ
0: นอกจากกิจกรรมนะครับจากหลายภาคส่วนในช่วงเช้านะครับดังเช่นที่นำเสนอไปจากกระทรวงวัฒนธรรมครับในช่วงเวลาบ่ายครับสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญทักษิณานุประทานปัญญาสมวาน50วันอุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒมหาวชิรราชธิดาครับโดยในวันนี้เวลา 13:00 นพระพรหมวชิระวิมลมุนีกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะกรุงเทพมหานครและผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตราชวรมหาวิหารเป็นประธานฝ่ายสงฆ์โดยมีนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีบำเพ็ญทักษิณานุประทานปัญญาสมวาน50วันเพื่ออุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒมหาวชิรราชธิดาโดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมณตำหนักสมเด็จพระสังฆราชวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตราชวรมหาวิหารกรุงเทพมหานครอย่างพร้อมเพรียงภายในพิธีประธานฝ่ายสงฆ์ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
2: จากนั้นประธานฝ่ายคารวาสจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยหน้าพระรูป
0: ก่อนที่พระสงฆ์จะให้ศีลและเจริญพระพุทธมนต์ลำดับต่อมาประธานฝ่ายคารวาสพร้อมด้วยคณะผู้บริหารได้ร่วมกันถวายชุดผ้าไตรจำนวน10ไตรและเครื่องทยธรรมแด่พระสงฆ์ซึ่งพระสงฆ์ได้สดับปกรณ์และอนุโมทนาก่อนที่ผู้ร่วมพิธีจะกรวดน้ำรับพรและกราบถวายบังคมหน้าพระรูปเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาขออภัยครับเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและแสดงออกถึงความจงรักภักดีอย่างสูงสุดครับ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะในทางพระพุทธศาสนาเชื่อกันว่าหลังความตายวิญญาณของผู้ล่วงลับจะยังคงอยู่ในภพภูมิชั่วคราวก่อนจะไปเกิดในภพภูมิใหม่ตามกรรมวิญญาณจึงสามารถรับอานิสงส์จากการบำเพ็ญกุศล

0: สะท้อนถึงความสัมพันธ์ระหว่างคนเป็นกับคนตายรวมถึงเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูความระลึกถึงและความเชื่อในอำนาจแห่งบุญกุศลที่เชื่อว่าสามารถเคลื่อนหนุนดวงวิญญาณให้ไปสู่ภพภูมิที่ดีค่ะพร้อมกันนั้นยังเป็นช่วงเวลาแห่งการเยียวยาจิตใจของผู้ที่ยังอยู่ให้ค่อยๆยอมรับและทำใจต่อการสูญเสียได้ธรรมเนียมการบำเพ็ญกุศลในวาระต่างๆจึงเป็นประเพณีที่ผสมผสานทั้งคติธรรมความเชื่อและคุณค่าทางจิตใจของพุทธศาสนิกชนไทยอันเป็นรากฐานทางวัฒนธรรมที่ดำรงอยู่คู่กับสังคมไทยมาช้านานค่ะ
1: ท่านผู้ฟังครับสำหรับในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาในวันนี้หมายกำหนดการครับรถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภากองทหารเกียรติยศถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นทางบันไดมุขกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทไปยังที่ประดิษฐานพระโกศในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิรลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีริยภัทรรัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีประทับยืนหน้าพระราชอาสน์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์และพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิติกุลประทับยืนหน้าพระเก้าอี้ท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนยืนหน้าเก้าอี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จไปทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศขณะนั้นเจ้าพนักงานประคมสังแตรงอนแตรฝรั่งปีกลองชนะปีพาดกองทหารเกียรติยศพระศพถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารประทับยืนหน้าพระเก้าอี้เจ้าคุณพระสินีนาถพิลาศกัลยาณียืนหน้าเก้าอี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับยืนหน้าพระราชอาสน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติทรงกราบทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทประทับพระราชอาสน์เจ้าหน้าที่อารัธนาพระปริตรพระสงฆ์สิบรูปสวดพระพุทธมนต์จบถวายอดิเรกถวายพระพรลาออกจากพระที่นั่งเจ้าพนักงานนิมนต์พระเทพวัชิราภินันผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปวรนิเวศวิหารที่จะถวายพระธรรมเทศนาขึ้นนั่งอย่างธรรมาสน์และพระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมคาถาขึ้นนั่งอย่างอาสงจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศสำหรับพระศพทรงธรรมทรงกราบทรงศีลจากนั้นพระเทพวัชิราภินันท์ถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาจบลงมานั่งอย่างอาสงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุขที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมคาถาประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมคาถาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปทรงประเคนจตุปัจจัยเทยธรรมบูชากันเทศประทับพระราชอาสน์เจ้าพนักงานลาดพระภูษาโยง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่

0: ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคถาประทับพระราชอาสน์จากนั้นพระสงฆ์ทั้งหลายสนับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาออกจากพระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปที่หน้าเครื่องนมัสการทรงกราบทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุขที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาทรงคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิลาศกัลยาณีไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมควรแก่เวลาเสด็จออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทลงทางบันไดมุกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาเสด็จไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพดุริยางบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีครับ
1: ท่านผู้ฟังคะโครงการกำลังใจในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงมีพระดำริให้จัดตั้งขึ้นเพื่อประทานความช่วยเหลือแก่กลุ่มคนที่ก้าวพลาดและขาดโอกาสในกระบวนการยุติธรรมโครงการกำลังใจก่อตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่31ตุลาคม2549เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ขาดโอกาสและผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขพระองค์ทรงเล็งเห็นว่าการที่สังคมจะอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขได้ทุกคนต้องเคารพสิทธิของตนเองและผู้อื่นโดยกระบวนการยุติธรรมมีบทบาทสำคัญในการสร้างความเป็นธรรมแก่สังคมแต่ในหลายกรณีผู้ที่เคยก้าวพลาดเช่นผู้ต้องขังผู้ถูกคุมประพฤติหรือจำเลยมักไม่ได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่ส่งผลให้ขาดโอกาสในการที่จะกลับมาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมอย่างแท้จริงโครงการกำลังใจจึงเกิดขึ้นเพื่อเป็นทั้งกำลังใจและเป็นโอกาสให้กับบุคคลเหล่านี้ได้พัฒนาตนเองลดการกระทำผิดซ้ำและสามารถกลับมาเป็นประชากรที่มีคุณภาพของสังคมได้อีกครั้งโครงการกำลังใจมุ่งดำเนินงานในลักษณะเสริมและไม่ซ้ำซ้อนกับงานของภาครัฐโดยเน้นกิจกรรมที่หน่วยงานราชการนั้นอาจจะดำเนินการได้ไม่เต็มที่เนื่องจากข้อจำกัดด้านทรัพยากรหรือปัจจัยต่างๆโครงการยังมุ่งรณรงค์ให้สังคมไทยนั้นเปิดใจยอมรับแล้วก็ให้โอกาสผู้ที่เคยก้าวพลาดแต่ตั้งใจเริ่มต้นชีวิตใหม่ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายสำคัญคือผู้ต้องขังหญิงเด็กติดผู้ต้องขังเด็กและเยาวชนที่กระทำผิดผู้ขาดโอกาสในกระบวนการยุติธรรมสำหรับวัตถุประสงค์ของโครงการกำลังใจคือให้ความช่วยเหลือและเป็นกำลังใจแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมและผู้ขาดโอกาสเพื่อให้สามารถกลับมาดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขเปิดโอกาสให้ผู้มีจิตศรัทธาและจิตกุศลได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือและสนับสนุนผู้ที่ต้องการโอกาสในสังคมส่งเสริมให้สังคมไทยนั้นเป็นสังคมแห่งการให้กำลังใจและการให้อภัยแก่ผู้ที่พร้อมจะเริ่มต้นชีวิตใหม่เผยแพร่พระดำริเกี่ยวกับการประทานโอกาสและกำลังใจกับผู้ขาดโอกาสสู่สาธารณชน ทั้งนี้ตลอดหลายปีที่ผ่านมาโครงการกำลังใจได้ดำเนินกิจกรรมช่วยเหลือผู้ต้องขังผู้พ้นโทษเด็กและเยาวชนรวมถึงผู้ขาดโอกาสในหลากหลายมิติพร้อมทั้งยังปลูกฝังแนวคิดแห่งการให้อภัยและการเปิดโอกาสเพื่อสร้างสังคมไทยที่อยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจและสงบสุขค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีอีกหลายๆโครงการในพระดำรินะคะอีกโครงการหนึ่งที่ให้ความสำคัญนั่นก็คือเรื่องของความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงให้ความสำคัญและขับเคลื่อนงานด้านทรัพยากรธรรมชาติร่วมกับหน่วยงานต่างๆในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยมีโครงการอันเนื่องมาจากพระดำริสำคัญเช่นโครงการพัชระสุธาคชานุรักษ์มุ่งอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนโดยการสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะเรื่องของการแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าในพื้นที่รอยต่อของป่า5จังหวัดภาคตะวันออกคือจังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดในการนี้พระองค์ทรงมีพระดำรัสว่าเรารักทั้งคนรักทั้งช้างเป็นที่มาของโครงการพัชระสุธาคชานุรักษ์ซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อเดือนตุลาคม2562เพื่อเป็นการแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างช้างป่ากับคนผ่านมาตรการแก้ปัญหาช้างป่า6ข้อก็ประกอบไปด้วยการจัดการพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพื่อเป็นแหล่งอาศัยของช้างการจัดการแนวป้องกันช้างป่าชุดเฝ้าระวังและผลักดันช้างป่าและเครือข่ายชุมชนการช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากช้างป่าการจัดการพื้นที่รองรับช้างป่าอย่างยั่งยืนและการควบคุมประชากรช้างป่าถือเป็นยุทธศาสตร์หลักที่ได้กำหนดโดยคณะกรรมการอนุรักษ์และจัดการช้างร่วมกับกรมอุทยานซึ่งมาจากแนวพระดำริของพระองค์ทรงเน้นย้ำการแก้ปัญหาทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าโดยเฉพาะให้ความสำคัญกับเรื่องของการสื่อสารและการสร้างความเข้าใจกับประชาชนเพื่อให้เกิดการเข้าถึงเรียนรู้และพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมผ่านโครงการต่างๆที่มุ่งส่งเสริมให้ประชาชนสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยการลงมือปฏิบัติด้วยตัวเองมากกว่าการให้ความช่วยเหลือในรูปแบบของเงินทุนเพียงอย่างเดียวซึ่งจะนำไปสู่การสร้างความเข้มแข็งและการพึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืนค่ะ
0: ท่านผู้ฟังครับจากการทรงงานของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเช่นโครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาซึ่งได้ดำเนินการเพื่อช่วยเหลือและสร้างโอกาสให้ผู้ต้องขังหญิงที่ตั้งครรภ์และทารกเมื่อปี2549ที่ทัณฑสถานหลายแห่งและที่ผ่านมาก็ปรากฏว่าประสบความสำเร็จอย่างมากทำให้กองทุนสหประชาชาติเพื่อการพัฒนาสตรีหรือยูนิเฟมได้กราบทูลเชิญและได้รับพระกรุณาธิคุณจากพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาพระอิสริยยศในขณะนั้นทรงตอบรับเป็นทูตสันทวไมตรีหรือ Goodwill Ambassador ในการต่อต้านความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก

ท่านผู้ฟังครับขณะนี้รถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกัลยาณสภากองทหารเกียรติยศถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นทางบันไดมุกรสันพระที่นั่งพิมานรัตยาผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลองธุลีพระบาทไปยังที่ประดิษฐานพระโกศครับท่านผู้ฟังครับเมื่อวันที่5กันยายนพุทธศักราช2551ซึ่งในขณะนั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒมหาวชิรราชธิดาพระองค์ทรงเป็นพนักงานอัยการรับผิดชอบคดีความที่เกี่ยวข้องกับปัญหาความรุนแรงต่อผู้หญิงด้วยพระภารกิจแรกที่ทรงปฏิบัติในฐานะองค์ทูตสันทวไมตรีคือการรณรงค์ภายใต้แคมเปญ Say No to Violence Against Women ในประเทศไทยใช้เวลาเพียง2เดือนเศษก็สามารถรวบรวมรายชื่อผู้สนับสนุนได้กว่า3ล้าน1แสนรายชื่อครับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์บวรราชภักดีสิริกิจการินีภิริยภัทรรัตสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีประทับยืนหน้าพระราชอาสน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศครับ

0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลองธุลีพระบาทประทับพระราชอาสน์ครับ
1: วิปัตติปฏิภาหายะสัพพะสัมปติสิทธิยาสัพพะทุกขะวินาสายะปริตังครูทะมังคลังวิปัตติปฏิภาหายะสัพพะสัมปติสิทธิยาสัพพะพยะวินาสายะปริตังครูทะมังคลังวิปัตติปฏิภาหายะสัพพะสัมปติสิทธิยาสัพพโรคะวินาสายะปริตังครูทะมังคลัง

ท่านผู้ฟังครับเมื่อสักครู่เจ้าหน้าที่ได้อาราธนาพระปริตรพระสงฆ์10รูปสวดพระพุทธมนต์นะครับสำหรับรายนามของพระสงฆ์10รูปที่สวดพระพุทธมนต์นั้น

0: ถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอัตมาภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร
1: ที่จบไปนั้นครับเป็นการสวดพระพุทธมนต์ครับต่อด้วยถวายอดิเรกและขณะนี้พระสงฆ์ทั้งนั้นได้ถวายพระพรลาเจ้าพนักงานครับได้นิมนต์พระสงฆ์ออกจากพระที่นั่งครับซึ่งสำหรับรายนามพระสงฆ์10รูปที่สวดพระพุทธมนต์ในวันนี้ประกอบด้วยสมเด็จพระสังฆราชวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระธีรยานมุนีวัดเทพศิรินทราวาสสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาธีรราจารย์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามสมเด็จพระมหาวีระวงศ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาวชิระมุนีวงศ์วัดพระศรีมหาธาตุสมเด็จพระสุทัศน์วชิระมุนีวัดสุทัศน์เทพวรารามสมเด็จพระมหาวชิระคุณดีโลกวัดสามพระยาและสมเด็จพระวชิระรัตนโมลีวัดปากน้ำครับซึ่งขณะนี้ครับเจ้าพนักงานครับได้นิมนต์พระสงฆ์ที่สวดพระพุทธมนต์10รูปออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาครับ
2: ท่านผู้ฟังคะทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีประดิษฐานพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังค่ะโดยเป็นเจ้านายพระองค์แรกที่ประดิษฐานพระศพที่พระที่นั่งแห่งนี้นะคะนอกจากนี้พระองค์ยังพระราชทานพระโกศทองใหญ่รัชกาลที่9เป็นพระโกศประกอบพระอิสริยยศพระศพเป็นพระองค์ที่2ต่อจากพระศพสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีและมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาพระเกียรติยศโดยพระราชทานเสวตฉันท์7ชั้นกางกั้นพระโกศค่ะตลอดเวลากว่า200กว่าปีนะคะพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ผ่านเหตุการณ์สำคัญมานับไม่ถ้วนทั้งความรุ่งเรืองแห่งราชสำนักการเปลี่ยนแปลงของบ้านเมืองและเป็นฉากเงียบๆของประวัติศาสตร์ที่ผู้คนภายนอกแทบไม่เคยล่วงรู้ค่ะกระทั่งในปีพุทธศักราช2569พระที่นั่งพิมานรัตยาจึงได้รับบทบาทสำคัญยิ่งในประวัติศาสตร์ราชสำนักไทยเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาประดิษฐานในพระโกศทองใหญ่ภายใต้พระเสวตฉัตร7ชั้นณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายในพระบรมมหาราชวังเหตุการณ์ครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของพระที่นั่งพิมานรัตยาที่ถูกใช้เป็นสถานที่ประดิษฐานพระศพพระบรมวงศานุวงศ์ค่ะภาพพระโกศทองใหญ่ภายใต้พระเสวตฉัตรท่ามกลางบรรยากาศอันสงบครึ้มของพระที่นั่งโบราณที่มีอายุกว่า200ปีเป็นภาพที่สะท้อนทั้งพระเกียรติยศความอาลัยและความต่อเนื่องของพระราชประเพณีไทยได้อย่างลึกซึ้งค่ะสำหรับผู้ที่ศึกษาประวัติศาสตร์ราชสำนักพระที่นั่งพิมานรัตยามักถูกกล่าวถึงในฐานะอาคารสำคัญในหมู่พระมหามนเทียนแต่นับจากวันนี้เป็นต้นไปพระที่นั่งองค์นี้จะถูกจดจำในอีกบทบาทหนึ่งคือสถานที่ ซึ่งได้รับเกียรติให้เป็นที่ประดิษฐานพระศพของพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันค่ะและเมื่อมองย้อนกลับไปในห้วงเวลากว่า2ศตวรรษพระที่นั่งพิมานรัตยาผ่านทั้งยุคแห่งการสร้างบ้านสร้างเมืองยุคแห่งการปฏิรูปประเทศและยุคแห่งการเปลี่ยนผ่านของสังคมไทยมาจนถึงวันนี้วันที่ต้องทำหน้าที่เป็นสถานที่แห่งความอาลัยยิ่งของแผ่นดินค่ะ
1: ท่านผู้ฟังครับขณะนี้เจ้าพนักงานครับได้นิมนต์พระเทพวัชิราภินันท์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารที่จะถวายพระธรรมเทศนาเพื่อเตรียมขึ้นนั่งอย่างธรรมาสครับ
3: ท่านผู้ฟังคะการตั้งแต่งเครื่องอิสริยยศหน้าพระโกศทองใหญ่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาได้ทรงรับพระราชทานถวายเกียรติยศสูงสุดพระศพประดิษฐานภายใต้พระสัพพัตตบดลสเวตฉัตรผ้าขาวจุดชั้นกลางก้านเหนือพระโกศทองใหญ่แวดล้อมด้วยเครื่องสูงเครื่องราชอิสริยยศเครื่องราชูปโภคตามโบราณราชประเพณีอย่างครบถ้วนค่ะ

0: มะยัมพันเตวิสูงวิสูงรักขณทายะติสระเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมะยัมพันเตวิสูงวิสูงรักขณทายะติสระเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะตติยัมปิมะยัมพันเตวิสูงวิสูงรักขณทายะติสระเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสระนังคัจฉามิธัมมังสระนังคัจฉามิสังฆังสระนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสระนังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสระนังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสระนังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสระนังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสระนังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสระนังคัจฉามิ

ามิสุราเมรยะมัชฌะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปทานิ

0: พรหมาจโลกาธิปติสหัมปติกัดอัญชลีอันธิวลังอายาจธาสันติทะสตาปรชักขชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปะชัง
1: ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารพระองค์สมเด็จพระปรเมนทรธรรมิกะราชาธิราชเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐบัดนี้จักรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในปัจฉานานุตัปปกถาฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมีถ้ารับพระราชทานถวายวิสัชนาไป

0: ติคุณทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานอภัยแก่อาตมะผู้มีสติปัญญาน้อยขอถวายพระพรนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะดาเนนะสมัจจริยายะสังยเมนะดเมนะจะยังกตวาสุขิโตโหติณจะปัจฉานานุตัปปติติบัดนี้จักแสดงพระธรรมเทศนาในปัจฉานานุตัปปกถาฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมีอนุรูปแก่พระราชกุศลทักษิณานุปทานกิจในการที่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระบรมราชินีในการพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาผู้สิ้นพระชนเสด็จสู่สวรรคาลัยอันยังให้มหาบพิตรพระบรมวงศานุวงศ์และประสบกรณิกรทั้งหลายอยู่ในความโทมนัสเป็นที่ยิ่งพระราชพิธีในการพระศพตลอด50วันในพระบรมราชานุเคราะห์จัดได้อย่างสมพระเกียรติแห่งขัตยนารีสยามผู้ทรงเป็นที่รักของคนไทยทุกคนได้อย่างแท้จริงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาเสด็จประสูติเมื่อวันพฤหัสบดีที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์แรกในสมเด็จบรมบพิตรกับพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถทรงเป็นพระเจ้าหลานเธอพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงฐานะแห่งอุปโตสุชาติคือสมบูรณ์ด้วยความเป็นเจ้าทั้งฝ่ายพระราชบิดาและฝ่ายพระมารดาทรงดำรงพระองค์เป็นที่รักยิ่งของพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์เมื่อเจริญชันษาเข้าสู่วัยแห่งการศึกษาทรงสนพระทัยด้านนิติศาสตร์เป็นเบื้องต้นจนทรงสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลประเทศสหรัฐอเมริกาทรงสอบได้เป็นเนติบัณฑิตไทยต่อมาทรงสนพระทัยทางด้านรัฐศาสตร์จนทรงสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเริ่มทรงงานด้วยการตามเสด็จพระมารดาอาทิทรงเข้าไปช่วยงานกับสภากาชาดไทยจนเกิดเป็นมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากเมื่อเริ่มทรงงานทางด้านอัยการได้ทรงเคยดำรงตำแหน่งรองอัยการประจำจังหวัดอุดรธานีทำให้ทรงได้มีพระปฏิสันถาน สนทนาธรรมกับพระสงฆ์ฝ่ายวิปัสสนาธุระหลายรูปทำให้เป็นการเพิ่มความรู้ทางธรรมเพื่อทรงนำมาใช้ฝึกฝนภาวนากรรมฐานทั้งสมถะและวิปัสสนาการทรงงานด้านกฎหมายทำให้ทอดพระเนตรเห็นความทุกข์ของผู้ต้องขังในทัณฑสถานต่างๆอันเป็นเหตุให้ทรงก่อตั้งมูลนิธินภาในพระดำริและเกิดเป็นโครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระราชดำริต่อมาได้ทรงงานทางด้านการต่างประเทศทั้งงานขององค์การสหประชาชาติและได้ทรงรับตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐออสเตรียสาธารณรัฐสโลวักและสาธารณรัฐสโลวีเนียตามลำดับพระประวัติที่แสดงมาเป็นลำดับเป็นภาพสะท้อนของการทรงปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนาอย่างสมบูรณ์จึงยกพระคาถาอันเป็นนิเขปบทที่มาในขุททกนิกายชาดกที่ว่าดาเนนะสมะจริยายะสั่งยเมนะดะเมนะจะยังกัตตวาสุขิโตโหตินะจะปัจฉานุตัปปติแปลความว่าคนทำกรรมใดด้วยทานด้วยความประพฤติสม่ำเสมอด้วยความสำรวมและด้วยการฝึกตนย่อมมีความสุขเพราะกรรมนั้นย่อมไม่ตามเผาผลาญในภายหลังพระคาถานี้แสดงเรื่องของการทำกรรมเช่นใดที่ไม่เกิดตามเผาผลาญเดือดร้อนในภายหลังกฎแห่งกรรมอันเป็นกฎของธรรมชาติที่ว่าบุคคลทำกรรมใดแล้วย่อมได้รับผลแห่งกรรมนั้นถือว่าเป็นกฎที่ทุกชีวิตในโลกนี้ที่ยังคล้องอยู่ในกิเลสไม่สามารถจะหลีกหนีออกไปได้เป็นรูปลักษณะเหมือนพลังงานสะท้อนออกไปย่อมวนกลับมาสู่จุดเริ่มต้นคือตัวของผู้กระทำอยู่เสมอนั่นเองภาวะที่รับผลแห่งกรรมนี้ในทางพระพุทธศาสนาเรียกว่าวิบากกฎแห่งกรรมมิได้บ่งบอกว่าสิ่งใดดีหรือสิ่งใดชั่วเป็นแต่เพียงบอกว่าทำแล้วย่อมได้รับผลแห่งการกระทำเท่านั้นวิบากที่ทำให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญใจเหล่านี้เรียกว่าอกุศลตรงกันข้ามกับวิบากที่ทำให้เกิดความสุขสบายใจน่ายินดีเหล่านี้เรียกว่ากุศลดังนั้นกุศลและอกุศลเป็นเพียงนิยามหรือเป็นความรู้สึกของผู้รับกรรมเท่านั้นเมื่อได้รับของที่ดีที่ชอบใจก็ย่อมอยากจักรักษาไว้ส่วนถ้าได้รับของที่ชั่วไม่น่าชอบใจก็ย่อมอยากปล่อยไปให้ห่างอันว่าอกุศลกรรมนั้นท่านเปรียบเสมือนความร้อนที่ร้อนรุ่มอยู่ในใจดังที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงพระธรรมเทศนาไว้ในอาทิตตปริยายสูตรที่ถือว่าเป็นพระสูตรสำคัญทรงแสดงธรรมแก่ชดินอันเป็นกลุ่มนักบวชที่นับถือบูชาไฟสามกลุ่มที่มีอุรุเวลกัสสปะเป็นประธานให้เห็นถึงความสำคัญว่าไฟคือความเร่าร้อนต่างๆอันเปรียบเทียบด้วยดวงอาทิตย์เกิดขึ้นจากกระบวนการของอายตนะภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายและใจเปิดรับอายตนะภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่แปลว่าการสัมผัสของกายและธรรมารม เมื่ออายตนะภายในกับภายนอกทั้งสองกระทบกันจึงเกิดเป็นภาวะรู้เรียกว่าวิญญาณภาวะรู้ที่เกิดขึ้นมีการปรุงแต่งสืบต่อมาเรียกว่าสังขารกลายเป็นความรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีความมีมีความเป็นเกิดขึ้นมาความมีความเป็นนั้นถูกระบุเป็นนามเป็นชื่อด้วยสัญญาที่แปลว่าความจำการบันทึกของความจำทำให้ระบุขึ้นได้ว่าสิ่งใดดีไม่ดีหรือเฉยเฉยทำให้เกิดเป็นอารมณ์รับรู้ที่เรียกว่าเวทนาแบ่งเป็นกุศลอกุศลและไม่สามารถระบุได้เป็นกลางๆที่เรียกว่าอัพพยากฤตความร้อนที่เปรียบเสมือนดั่งไฟเกิดขึ้นได้ด้วยอกุศลมูลที่เป็นรากเหง้าแห่งความชั่วอันประกอบด้วยราคะโทสะและโมหะราคะที่ประกอบด้วยความอยากเมื่อไม่ได้สมตามประสงค์ย่อมเกิดเป็นโทสะความโกรธและเพราะความไม่รู้จริงเห็นจริงจึงทำให้รู้สึกว่าความอยากความมีความเป็นนั้นเป็นสิ่งสวยงามถูกต้องการเข้าไปยึดถือสิ่งเหล่านี้เรียกว่าโมหะเมื่อต้องการลดความเดือดร้อนข้องใจสร้างให้เกิดเป็นกุศลวิบากอันเป็นต้นตอแห่งความดีควรต้องประกอบธรรมะ4ประการอันมาในพระคาถาเบื้องต้นประกอบด้วยทานการให้สมจริยาความประพฤติสม่ำเสมอสังยมะความสำรวมระวังและธรรมะการฝึกตนดังจะอธิบายไปตามลำดับดังนี้1. ทานการให้หมายถึงการสละปันสิ่งของของตนให้แก่ผู้อื่นด้วยเจตนาที่จะสงเคราะห์การให้ทานนี้ถือเป็นบุญเบื้องต้นในพระพุทธศาสนาลักษณะการให้มี3อย่างประกอบด้วยอามิสทานคือการให้วัตถุให้แรงกายธรรมทานคือการให้ความรู้ให้ธรรมะเพื่อนำไปปฏิบัติและอภัยทานคือรู้จักสละการผูกโกรธลดความแค้นของจิตใจลดความพยาบาท 2. สมจริยาความประพฤติสม่ำเสมอหมายถึงความประพฤติที่เรียบร้อยความประพฤติที่ไม่พลั้งพลาดซึ่งคือการรักษาศีลงดเว้นจากทุจริตบาปกรรมต่างๆและความเป็นผู้ตั้งในคุณความดีเป็นไปเพื่อระงับซึ่งอกุศลกรรมทั้งหลาย 3. สังยมะความสำรวมหมายถึงความระวังกายวาจาใจไม่ให้ประพฤติในทางที่เป็นบาปอกุศลคือการฝึกสมาธิทำให้บุคคลสามารถละเว้นจากการทำบาปทั้งหลายได้ซึ่งเรียกว่าการฝึกฝนให้ตนมีสติในการประกอบกายวาจาและใจ 4. ธรรมะการฝึกตนหมายถึงการฝึกฝนอบรมจิตใจของตนให้เป็นจิตที่บริสุทธิ์ปราศจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองทั้งหลายอันหมายถึงการภาวนาด้วยการพัฒนาปัญญาทำธรรมะให้เป็นแนวทางที่ปฏิบัติได้จริงด้วยการฝึกฝนธรรมะทั้ง4ประการเหล่านี้เป็นลำดับขั้นแห่งการพัฒนาจิตใจของตนเป็นการพัฒนาที่เป็นระบบอยู่ในรูปของทานศีลสมาธิและปัญญาเริ่มต้นจากทานเพื่อลดความตระหนี่เป็นเครื่องมือในการสลายความยึดมั่นในตัวตนที่เรียกว่าอัตตาเมื่อยึดมั่นในตัวตนน้อยลงความหวงแหนความอยากได้ความอยากมี ย่อมลดลงไปมีความกระตือรือร้นที่จะทำสิ่งที่มีประโยชน์เพื่อรักษากติกาของสังคมทำให้เป็นสมจริยาความประพฤติดีที่สม่ำเสมอเป็นศีลที่ทำให้ชีวิตมีความเป็นปกติปกติด้วยความละอายและเกรงกลัวต่อบาปสร้างเป็นกำลังใจให้เกิดความมั่นคงจริงๆแล้วศีลคือการให้ชนิดหนึ่งเป็นการให้ความปลอดภัยและการให้ความเคารพแก่ผู้อื่นสามารถทำให้ตนจัดระเบียบของชีวิตได้ดียิ่งขึ้นมีแบบแผนที่จะไม่ไปกระทำผิดด้วยความรู้ที่ถูกต้องศีลจะสมบูรณ์ได้ด้วยมีสังยมะความสำรวมระวังทำให้ศีลไม่เกิดการขาดตอนมีจิตใจมั่นคงที่จักรักษาไว้ได้ความสำรวมของอายตนะภายในที่อยู่ในตนมิให้อกุศลมูลเข้ามาครอบงำได้ง่ายด้วยการทำสมถกรรมฐานคือการทำสมาธิด้วยการเข้าไปเพ่งหรือการกำหนดลมหายใจเพื่อให้รู้ถึงอารมณ์สร้างจิตไม่ให้เกิดความฟุ้งซ่านมีจิตใจที่สงบสติที่ตั้งมั่นได้เช่นนี้จักเป็นประโยชน์ในการมีธรรมะการฝึกฝนจิตใจสร้างให้เกิดปัญญาพิจารณาด้วยวิปัสสนากรรมฐานพิจารณาถึงการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเห็นถึงความไม่เที่ยงความไม่เที่ยงที่สร้างให้เกิดความทุกข์ทุกข์เพราะไม่สามารถรักษาสภาพให้คงที่ไว้ได้ความทุกข์ที่เกิดขึ้นทำให้รู้ว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่ใช่ของตนไม่ใช่ของเราเราไปยึดมั่นถือมั่นก็ยิ่งทำให้เกิดความคับข้องใจทุกอย่างจึงไม่มีเพราะไม่อยู่ในอำนาจของเราที่เรียกว่าอนัตตาเพื่อเป็นการยกระดับของจิตใจให้มีความสมบูรณ์รู้จักประมาณและความพอดีสามารถพ้นจากการตามเดือดร้อนของอกุศลวิบากที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ดังนั้นธรรมะทั้ง4ประการเหล่านี้จึงมีความสัมพันธ์กันด้วยประการฉะนี้พระประวัติและพระจริยวัตรของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นทำให้เห็นถึงภาพสะท้อนแห่งการดำเนินพระชนชีพที่เป็นไปตามลำดับแห่งการพัฒนาจิตได้อย่างชัดเจนทรงประกอบทานด้วยการเสียสละพระองค์เพื่อประโยชน์ส่วนรวมไม่ใช่เพียงประทานวัตถุสิ่งของแต่คือการประทานกำลังพระวรกายกำลังพระสติปัญญาและเวลาส่วนพระองค์เพื่ออานาประชาราษฎร์เช่นการทรงผลักดันให้เกิดข้อกำหนดกรุงเทพโดยได้รับการรับรองจากองค์การสหประชาชาติเมื่อปีพุทธศักราช2553มีสาระสำคัญโดยเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและเด็กผู้ต้องอยู่กับมารดาในเรือนจำทั่วโลกเป็นการประทานโอกาสสิทธิและความรู้สามารถทำให้บุคคลที่พลาดพลั้งสามารถพัฒนาตนเองเพื่อให้มาเป็นบุคลากรที่ดีของชาติได้เหล่านี้เป็นทานขั้นสูงคือธรรมทานและอภัยทานที่มอบโอกาสและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ประทานแก่ผู้อื่นทรงประกอบสมจริยาความประพฤติสม่ำเสมอเป็นศีลสร้างพระองค์ให้ทรงมีระเบียบด้วยการทรงมีวินัยของนักกีฬาทำให้ทรงเป็นนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติเป็นต้นพระองค์ทรงเป็นแบบอย่างของนักกฎหมายผู้ยึดมั่นในหลักนิติธรรม อย่างไม่เอ็นเอียงพระจริยวัตรที่งดงามในการวางพระองค์อย่างเหมาะสมทรงมีความสม่ำเสมอในการปฏิบัติพระกรณียกิจไม่ขาดตกบกพร่องเหล่านี้คือกำแพงศีลที่แข็งแกร่งเป็นฐานให้ทรงมีพระหฤทัยไม่หวั่นไหวไปกับคำสรรเสริญหรือคำนินทาทรงประกอบสังยมะความสำรวมด้วยอาการสงบเย็นและพระสติที่มั่นคงไม่แสดงพระกิริยาที่มีความฟุ้งเฟ้อหรือความหลงในอำนาจเปี่ยมด้วยพระสติโดยเฉพาะในการทรงงานที่ต้องเผชิญกับความทุกข์ของผู้คนมากมายหรือในภารกิจที่กดดันสร้างเป็นเกราะป้องกันพระทัยให้ไม่หวั่นไหวสามารถรับมือกับปัญหาที่ถาโถมมาสู่พระองค์ได้ทรงประกอบธรรมะการฝึกตนการภาวนาทรงฝึกฝนพระองค์อย่างต่อเนื่องทรงศึกษากฎหมายจนถึงระดับปริญญาเอกฝึกฝนพระองค์เป็นนักการทูตทรงฝึกฝนการปฏิบัติธรรมอย่างสม่ำเสมอทรงฝึกฝนวิชาทหารทรงสามารถดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์และตำแหน่งรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์แม้พระวรกายจะเป็นสตรีแต่ก็มีพระทัยมุ่งมั่นมิแพ้บุรุษพระกรณียกิจเหล่านี้เป็นเครื่องหล่อหลอมให้พระองค์สามารถเป็นผู้ที่ฝึกตนได้อย่างสมบูรณ์การที่พระองค์ไม่ทรงหยุดนิ่งที่จักเรียนรู้ทำให้ทรงมีความสามารถในการใช้เหตุผลที่เรียกว่าโยนิโสมนสิการพระปัญญาที่ทำให้ทรงผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆไปได้แม้จะทรงประสบความทุกข์จากพระอาการประชวรของพระมารดาเป็นเวลานานพระองค์ก็ทรงมีพระทัยอดทนได้อย่างมั่นคงยะท่าปิกุมภการสะกะตามัตติกะภาจนาสัพเวเพดะปริยันตาเอวังมัจจานะจีวิตังแปลความว่าภาชนะดินที่ช่างปั้นกระทําขึ้นแล้วล้วนมีความแตกเป็นที่สุดชั้นใดทุกชีวิตทั้งหลายก็เป็นฉันนั้นเมื่อวันที่14ธันวาคมพุทธศักราช2565ทรงพระประชวรหมดพระสติทรงเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยและไม่สามารถเสด็จออกมาจากโรงพยาบาลได้อีกทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปด้วยความเศร้าและเมื่อมาสำทับกับการสิ้นพระชนในวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 19:48 ยิ่งเหมือนความสุขทุกสิ่งทุกอย่างสลายไปจากหัวใจของคนไทยทั้งชาติการแสดงถึงพระกรณียกิจทั้งหมดดังที่กล่าวมาเป็นเครื่องมือสร้างให้พระองค์ทรงเป็นผู้มีธรรมะครบทั้ง4ประการทำให้พระองค์ไม่ทรงเป็นผู้มีความเดือดร้อนความทุกข์ร้อนใจมาเผาผลาญในภายหลังเป็นกุศลและวิบากในอนาคตชาติทรงอยู่ในสถานะคนดีเมื่อเราคิดถึงใครเราควรปฏิบัติบูชาประลึกต่อบุคคลนั้นปฏิบัติตามสิ่งที่บุคคลนั้นได้สร้างประโยชน์ไว้จึงควรนำพระกรณียกิจต่างๆไปใช้เป็นแบบแผนปฏิบัติเพื่อให้เกิดความผาสุกและความยั่งยืนแก่อนาคตการของตนได้อย่างดีเยี่ยมเพื่อให้ฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆได้ดังที่พระองค์ทรงกระทำมาตลอดพระชนชีพ47ชันษาด้วยความสมบูรณ์ทุกประการอิมินากตะปุญเยนะ ด้วยอำนาจพระราชกุศลทักษิณานุปทานกิจที่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารพระองค์สมเด็จพระปรเมนทรธรรมิกราชาธิราชเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมในการพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาในวันนี้นั้นจงสำเร็จเป็นบุญญราศีอำนวยทิพยสุขทิพยสมบัติแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาในสัมปรายภพสมดังพระราชปณิธานปรารภโดยฐานะนิยมทุกประการในอวสานแห่งพระธรรมเทศนานี้พระสงฆ์จตุรวักจากวัดบวรนิเวศวิหารจักได้สวดบรรยายธรรมกถาเพื่อเพิ่มพูนอัปปมาดธรรมสัมมาปฏิบัติให้ยิ่งขึ้นไปรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในปัจฉานานุตัปปกถาฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมียุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้ขอถวายพระพร
1: ท่านผู้ฟังครับที่จบไปแล้วนั้นนะครับเป็นการถวายพระธรรมเทศนาครับปัจฉานานุตัปปกถาครับจากพระเทพวชิราภินันท์วัดบวรนิเวศวิหารครับซึ่งขณะนี้ครับเจ้าพนักงานนั้นกำลังนิมนต์พระเทพวชิราภินันท์ครับลงจากธรรมาสน์ครับเพื่อจะลงมานั่งยังอาสงฆ์ครับ

สำหรับนะครับในพระธรรมเทศนาครับปัจฉานานุตัปปกถาครับได้จบลงนะครับสนองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมีอนุรูปแก่พระราชกุศลทักษิณานุปทานกิจครับขณะนี้เจ้าพนักงานครับได้นิมนต์พระเทพพชิราภินันท์ลงจากธรรมาสครับ

ลำดับต่อไปครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระประมุขที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมก

ท่านผู้ฟังครับเมื่อสักครู่ที่จบไปนั้นนะครับพระสงฆ์สี่รูปได้สวดธรรมคาถาครับซึ่งสำหรับพระสงฆ์ทั้งสี่รูปครับมาจากวัดบวรนิเวศวิหารครับโดยรายนามของพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถาครับประกอบด้วยพระมหาจตุพลพระยาโนพระมหาวโรธธรรมวโรพระมหาพิสิทธพงศ์ปวิสิทธโธพระครูสังฆการวิจิตครับจากวัดบวรนิเวศวิหารครับท่านผู้ฟังครับขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปทรงประเคนจตุปัจจัยเทยธรรมบูชากัณฑ์เทศพระสงฆ์ที่ได้

0: สวดครับด้วยเป็นทำนองการสวดของมคธครับเป็นการออกเสียงภาษาบาลีตามวรรคตอนและจังหวะที่เน้นความชัดเจนถูกต้องตามหลักภาษาครับขณะนี้ครับหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงประเคนจตุปัจจัยเทธรรมบูชากันเทศครับขณะนี้เจ้าพนักงานกำลังลาดพระภูษาโยงครับ
1: ท่านผู้ฟังคะพระภูษาโยงหรือภูษาโยงหรือที่เรียกโดยทั่วไปว่าผ้าโยงนะคะคือแถบผ้าที่โยงจากปากพระโกศโกศอธิหีบศพหรือพระบรมรูปของพระมหากษัตริย์พระบรมวงศานุวงศ์ตลอดจนผู้วายชนหรือผู้ถึงแก่กรรมค่ะสำหรับคลี่เพื่อทอดไปยังพระสงฆ์สำหรับประกอบพิธีสดับปกรณ์หรือบังสุกุลอันเป็นการใช้แทนสายศีลในงานศพตามธรรมเนียมไทยค่ะ
0: ครับท่านผู้ฟังครับขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถาครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมกถา5รูปประทับพระราชอาสน์ครับ
2: สัพเพสัตตาภรันติจะมะริงสุ

0: พระสงฆ์ท่านนั้นนะครับได้สดับประกอบครับ
1: ท่านผู้ฟังคะการสดับประกอบหมายถึงการที่พระสงฆ์สวดพระอภิธรรมและพิจารณาผ้าบางสุกุลเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับ
2: ปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิทิตังปัตติตังตุมหังคิปะเมวะสมิชโตสัพเพ

อติเรกวัสสตังชีวโตอติเรกวัสสตังชีวโตอติเรกวัสสตังชีวโตทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุสุขิโตโหตุปรเมนธมหาราชาสัพปรมราชินีสิทธิกิจจังสิทธิกัมมังสิทธิลาโภชโยนิจจังปรเมนธมหาราชวรสะปรมราชินียาสหภวตุ

0: พระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร
1: ท่านผู้ฟังครับพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาขณะนี้เจ้าพนักงานกำลังนิมนต์พระสงฆ์ออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาครับสำหรับพระสงฆ์เมื่อสักครู่นี้ครับทั้ง5รูปนั้นพระสงฆ์ที่สวดธรรมคถา4รูปและพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนา1รูปครับโดยสำหรับพระเทพวัชิราภินันท์วัดบวรนิเวศวิหารที่ได้ถวายพระธรรมเทศนาครับได้ใช้ผัดรองในวันนี้เป็นผัดรองที่ระลึกเนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2527ลักษณะครับเป็นพัดหน้านางพื้นผ้าไหมสีส้มอันเป็นสีประจำวันประสูติคือวันพระราชบดีกลางพัดปักด้วยดิ้นทองเป็นลายพระหัตถ์ลงพระนามพัชรกิติยาภาครับขณะนี้ครับเจ้าพนักงานได้นิมนต์พระสงฆ์ทั้งนั้นออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปที่หน้าเครื่องนมัสการ

0: ระองค์ทรงกราบรับและทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทครับ
1: ฟังคะการสวดพระอภิธรรมนั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อการนำเอาพระอภิธรรมในพระอภิธรรมปิฎกมาสวดเพราะคำสอนในพระอภิธรรมนั้นล้วนเป็นคำสอนเพื่อให้คนนั้นมีชีวิตอยู่ใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทเป็นการบำเพ็ญกุศลให้กับผู้เสียชีวิตเพราะการบำเพ็ญอุทิศกุศลให้แก่ผู้เสียชีวิตซึ่งเป็นหน้าที่ของลูกหลานและญาติมิตรเป็นการสร้างความอบอุ่นใจและบรรเทาความเศร้าโศกของญาติพี่น้องทั้งยังเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาและจารีตประเพณีอีกส่วนหนึ่งการสวดพระอภิธรรมเป็นประเพณีที่มีมาแต่โบราณเมื่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งนับถือศาสนาพุทธเสียชีวิตลงผู้เป็นญาติมิตรและผู้คุ้นเคยก็จะได้ให้มีการสวดพระอภิธรรมขึ้นเพื่อเป็นการสร้างบำเพ็ญกุศลและอุทิศบุญนั้นไปให้แก่ผู้ที่ล่วงลับโดยยึดตามในแนวทางที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงปฏิบัติในคราวเสด็จไปเทศนาพระอภิธรรมโปรดพระพุทธมารดาในสวรรค์ชั้นดาวดึงซึ่งเป็นหลักปฏิบัติถือกันว่าเป็นบุญกุศลอันใหญ่หลวงพิธีสวดพระอภิธรรมจะนิมนต์พระสวดจำนวน4รูปสวดจำนวน3คืน5คืน7คืนหรือตามกำลังศรัทธาของเจ้าภาพนั้นตามประเพณีนิยมสวด4จบโดยใช้พระอภิธรรม7คัมภีร์เป็นบทสวดมาแต่เดิมในระยะหลังๆการสวดพระอภิธรรมก็ได้พัฒนาออกไปมากมีการนำเอาบทสวดอื่นๆมาใช้สวดเช่นสวดพระอภิธรรมมัทธสังคหะสวดพระมาลัยสวดสหัสนัยสวดแปลเป็นต้นการสวดพระอภิธรรมนี้มีทั้งงานหลวงแล้วก็งานราชทั่วไปแต่งานหลวงนั้นไม่ได้สวดแค่4จบเช่นงานราชทั่วไปจะนิมนต์พระสงฆ์2ชุดและผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปเรื่อยๆทั้งวันทั้งคืนและทำนองการสวดก็เป็นพิเศษแตกต่างกันออกไปพิธีสวดพระอภิธรรมที่จัดว่าเป็นงานหลวงอีกประเภทหนึ่งที่พระมหากษัตริย์ทรงรับศพของบุคคลต่างๆไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์3คืน5คืน7คืนหรือสุดแต่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมซึ่งพิธีดังกล่าวนี้มีการสวด4จบเหมือนพิธีของราชทั่วไปแต่ทำนองสวดเหมือนการสวดในงานหลวงค่ะ
0: เจ้าอยู่หัวทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเสด็จผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม

เสด็จออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลย์ราชกุมารไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท

ขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพัน

ท่านผู้ฟังคะในงานพระศพพระบรมศพนอกจากการสวดพระอภิธรรมแล้วยังมีการประคมย่ำยามซึ่งจัดเป็นเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์อย่างหนึ่งโดยคำว่าประคมจะหมายถึงการบรรเลงดนตรีเพื่อเป็นสัญญาณในพิธีบางอย่างในการสักการะบูชาหรือยกย่องเป็นต้นส่วนคำว่าย่ำหมายถึงการตีกลองหรือคล้องทีหลายครั้งเพื่อบอกเวลาสำหรับการเปลี่ยนยามเรียกว่าย่ำกลองย่ำคล้องส่วนคำว่ายามหมายถึงชื่อส่วนแห่งวันยามหนึ่งมี3ชั่วโมงรวม1วันมี8ยามการประคมย่ำยามประกอบด้วยการประคมของหน่วยงานได้แก่1หน่วยงานเครื่องสูงสำนักพระราชวังและ2วงปี่พาทย์นางหงส์เครื่องใหญ่สำนักการสังคีตกรมศิลปากรแต่โบราณจะประคมทั้งหมด8ครั้งได้แก่เวลา6นาฬิกา9นาฬิกา12นาฬิกา15นาฬิกา18นาฬิกา21นาฬิกาและ24นาฬิการวมเวลาโดยคือ3ชั่วโมงจะประคม1ครั้งวงดนตรีประคมย่ำยามของงานเครื่องสูงสำนักพระราชวังซึ่งประกอบไปด้วยสังแตรงอนแตรฝรั่งปีฉนัยกลองชนะและเปิงมางส่วนวงประคมย่ำยามของสำนักสังคีตกรมศิลปากรใช้วงปี่พาทย์นางหงส์เครื่องใหญ่ซึ่งประกอบด้วยเครื่องดนตรีปี่ชวา1เหล่าระนาดเอก1รางระนาดทุ้ม1รางระนาดเอกเหล็ก1รางระนาดทุ้มเหล็ก1รางคล้องวงใหญ่1วงคล้องวงเล็ก1วงกลองทัด2ใบและฉิ่ง1คู่วงปี่พาทย์นางหงส์เป็นวงดนตรีปี่พาทย์ของไทยที่ใช้ประโคมในงานอวะมงคลเท่านั้นโดยได้มีการปรับเปลี่ยนเครื่องดนตรีบางชิ้นในวงปี่พาทย์เช่นใช้ปี่ชวาแทนปี่ในไม่ใช้ตะโพนแต่ใช้กลองทัดตีพร้อมกัน2ใบในเพลงเรื่องนางหงส์ส่วนเพลงอื่นๆก็จะใช้กลองมลายูในการตีประกอบหน้าทับเพลงที่ใช้ประคมย่ำยามของวงปี่พาทย์นางหงส์คือเพลงนางหงส์เป็นเพลงเรื่องชนิดหนึ่งซึ่งประกอบด้วยเพลงพราหมณ์เก็บหัวแหวนเพลงสาวสอดแหวนเพลงกระบอกทองเพลงคู่แมลงวันทองและเพลงแมลงวันทองและจบด้วยทำนองตอนท้ายของเพลงวาสำหรับการเรียกชื่อเพลงของสำนักการสังคีตกรมศิลปากรจะเรียกชื่อเพลงตามที่ปรากฏในโน้ตเพลงมาจากการจดบันทึกเพลงไทยเป็นโน้ตสากลระหว่างปีพุทธศักราช2479ถึง2483ของกรมศิลปากรการประคมย่ำยามในแต่ละครั้งจะมีวิธีการประคมดังนี้คือ 1. สังแตรงอนแตรฝรั่งประคมเพลงสำหรับบทปีฉนัยกลองชนะประคมเพลงพญาสุกลอยลมสังแตรงอนแตรฝรั่งประโคมเพลงสำหรับบทปีฉนัยกลองชนะประโคมเพลงพญาโศกลอยลมสังแตรงอนแตรฝรั่งก็จะประโคมเพลงสำหรับบทปีพาทย์นางหงส์เครื่องใหญ่บรรเลงเพลงเรื่องนางหงส์ก็จะเป็นการเสร็จสิ้นการประโคมรวมระยะเวลาทั้งสิ้นประมาณ25นาทีค่ะ

ท่านผู้ฟังครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทลงทางบันไดมุกรสันพระที่นั่งพิมานรัตยาโดยเมื่อสักครู่นั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีริยภัทรรัฐสีมากุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับ

0: ท่านผู้ฟังครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตครับ
1: ท่านผู้ฟังคะในโอกาสนี้ขอขอบคุณโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยและสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดทั่วประเทศและในวันพรุ่งนี้เวลา 9:55 นสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 819 891 kHz เป็นแม่ข่ายให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดทั่วประเทศร่วมถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังการถ่ายทอดเสียงได้ในช่วงเวลาดังกล่าวค่ะและทั้งหมดนี้คือการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังค่ะทีมงานถ่ายทอดเสียงประกอบด้วยทีมเทคนิคคุณรัฐการลิลิขิตตระกูลคุณภูมิพัฒน์ธีรพัฒน์ธรพันธ์คุณสัญญาวงทองเหลือคุณจิรชัดเทศสายคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีผู้บรรยายถ่ายทอดเสียงคุณอรัญญาชมชื่นคุณพฤทธแก้วพิบูลและดิฉันทิติมาอินกลัมต้องขอยุติการถ่ายทอดเสียงด้วยเวลาเพียงเท่านี้ในช่วงนี้ขอนำท่านผู้ฟังกลับไปติดตามรับฟังข่าวภาค 20:00 นจากทางสถานีต่อไปขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังค่ะขอบคุณค่ะ
2: ที่จบตรงนี้คือการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูร้อนเป็นเครื่องทรงฤดูฝนถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมมหาราชวังพุทธศาสนิกชนร่วมตักบาตรดอกไม้เนื่องในวันเข้าพรรษาร่วมสืบสานประเพณีและเสริมสิริมงคลแก่ชีวิตณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามราชวรวิหารกองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายฐานทหารของอิหร่านเพื่อเป็นการตอบโต้ที่อิหร่านยิงขีปนาวุธโจมตีฐานทัพสหรัฐในจอแดนทีมแบดมินตันไทยทำผลงานยอดเยี่ยมผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศการแข่งขันแบดมินตันไทเปโอเพ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:07 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอภรณ์สถานพระราชวังดุสิตไปทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูร้อนเป็นเครื่องทรงฤดูฝนถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมมหาราชวังในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิรโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระศรีนาถพิราชกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ด้วยเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปด้านหลังฐานชุกชีเสด็จขึ้นเกยไปยังบุษบกที่ประดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงถวายพวงมาลัยสักการะพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงกราบทรงถอดมงกุฎจากพระเศียรพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรเจ้าพนักงานประโคมของชัยสังแตรดุริยางทรงหยิบพระมหาสังประจำพระองค์พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงสงพระสุคนที่พระอังสาซ้ายขวาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงรับพระมหาสังทักษิณาวัตรจากเจ้าพนักงานภูสามาลาทรงสงพระสุคนที่พระอังสาซ้ายขวาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงรับผ้าขาวจากเจ้าพนักงานภูสามาลาซับตามองค์พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรแล้วทรงรับมงกุฎประจำฤดูฝนจากเจ้าพนักงานภูสามาลาทรงสวมถวายที่พระเศียรพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงคมต่อจากนั้นเสด็จลงจากเกยไปประทับพระราชอาสน์ที่จัดไว้ข้างฐานชุกชีทรงหยิบผ้าขาวที่ซับองค์พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรชุบพระสุคนในโถแก้วแล้วทรงบีบลงในโถแก้วและหม้อน้ำเสร็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปที่ฐานชุกชีทรงวางกระทงดอกไม้บนผ่านหน้าฐานชุกชีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งและทรงจุดเทียนห่วงบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงคมจากนั้นทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพุทธเลิศล้านภาลัยทรงคมเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมศิลาทรงกราบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศที่หน้าธรรมศิลาทรงกราบต่อจากนั้นเจ้าพนักงานภูสามาลาเชิญพระมหาสังเพชรน้อยทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับพระมหาสังเพชรน้อยแล้วสงที่พระเศียรต่อจากนั้นพระราชทานน้ำพระมหาสังเพชรน้อยแก่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิรโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระศรีนาถพิราชกัลยาณีพระราชทานน้ำสังนครแก่พระราชวงศ์ที่มาเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทแล้วทรงพระสุรายน้ำพระพุทธมนต์ที่สงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรแก่ข้าราชการที่มาเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทภายในพระอุโบสถเสร็จแล้วพราหมณ์เบิกแว่นเวียนเทียน3รอบและเจิมที่ฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทแล้วเสด็จออกจากพระอุโบสถไปประทับพระยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวัง เวลา 18:20 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรธมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ด้วยในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจจการิณีปริยภัทรรัตนสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศลพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเจ้าพนักงานประโคมสังแตรงอนแต่ฝรั่งปีกรองชนะปีพาดกองทหารเกียรติยศพระศพถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัยจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนที่นมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงกราบแล้วประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์สิบรูปสวดพระพุทธมนต์จบแล้วถวายอดุเรกถวายพระพรลาเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปที่ตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์ต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศลสำหรับพระศพทรงธรรมทรงศีลพระเทพวชิราภินันท์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาเรื่องปุจฉานานุตตปกถาจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบาดมุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมคถาพระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมคถาจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนจัตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคถาพระสงฆ์สนับสนุนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบาดมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทสมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับเวลา 7:50 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิติ์จักการิณีปริยภัทรรัตนสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสัปปทุมไปทรงปลูกต้นไม้ร่วมกับนิสิตและบุคลากรคณะวรรณศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครเวลา 12:53 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีเปิดมณฑลพิธีในการบำเพ็ญพระกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะมูลนิธิป่อเต็กตึงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังเวลา 18:40 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาณวัดบวรนิเวศวิหารเขตพระนครกรุงเทพมหานคร วลา 14:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตรีหม่อมเจ้านวพันธุ์ยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีสังวัตยายสุขขาวดีวายุหสูตรณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังกับพิธีลอยกระทงและปล่อยปลาณท่าน้ำท่าราชวริตในการบำเพ็ญกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะมูลนิธิป่อเต็กตึงเวลา 18:39 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปทรงจุดเทียนพรรษาที่ทรงพระราชอุทิศถวายเป็นพุทธบูชาณพระอุโบสถวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามเขตดุสิตกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 18:37 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตรีหม่อมเจ้านวพันธุยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปทรงจุดเทียนพรรษาที่ทรงพระราชอุทิศถวายเป็นพุทธบูชาณพระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: ประชาชนร่วมงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะโซนคลองรัตนโกสินทร์ที่ส่งท้ายวันนี้ด้วยกิจกรรมการแสดงของศิลปินชื่อดัง
2: บรรยากาศการจัดงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันที่28กรกฎาคม2569ซึ่งในวันนี้ยังคงเป็นไปอย่างคึกคักประชาชนและนักท่องเที่ยวทยอยเดินทางเข้าร่วมงานอย่างต่อเนื่องส่งผลให้บริเวณเวทีกลางสวนสาธารณะป้อมมหาการและพื้นที่จัดกิจกรรมโดยรอบเริ่มมีประชาชนเข้าจับจองพื้นที่เพื่อรอชมการแสดงอาทิการแสดงดนตรีบทเพลงพระราชนิพนธ์การแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์และการแสดงของศิลปินรุ่งสุริยานักร้องลูกทุ่งชื่อดังขณะที่โซนถนนคนเดินร้านค้าชุมชนและบูธกิจกรรมจากหน่วยงานต่างๆก็ได้รับความสนใจมีประชาชนร่วมเลือกซื้อสินค้าถ่ายภาพและร่วมกิจกรรมตลอดทั้งวันด้านนางสาวอัชราพันธ์คุณศรีนักท่องเที่ยวระบุว่าประทับใจการจัดงานที่มีความเป็นระบบโดยเฉพาะการดูแลรักษาความปลอดภัยรวมถึงการรักษาความสะอาดทั้งภายในงานและบริเวณโดยรอบ
3: เห็นเพื่อนส่งมาค่ะเพื่อนส่งกิจกรรมนี้มาแล้วก็เลยดูเพิ่มจาก TikTok อะไรเงี้ยเขามีตรงไหนบ้างโอเคค่ะมีการตั้งแต่เดินมาก็จะมีแบบมีการโบกรถให้ข้ามถนนอะไรเงี้ยก็มีการตั้งจุดทิ้งขยะมีเจ้าหน้าที่คอยช่วยแบ่งแยกขยะก็อากาศร้อนใช้ได้ค่ะของกินเยอะค่ะทางเดินที่น่าสนใจค่ะแล้วก็ร้านอาหารมีความหลากหลายค่ะ
2: ขณะที่นางทัศนีเสือรักเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดเปิดเผยว่าภายในและโดยรอบพื้นที่จัดงานมีจุดทิ้งขยะและจุดคัดแยกขยะมากกว่า10จุดทำให้ประชาชนสามารถทิ้งขยะได้อย่างเป็นระเบียบและช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถบริหารจัดการและดูแลความสะอาดภายในงานได้สะดวกยิ่งขึ้น
4: แต่เรามีจุดแยกให้ก็คือเวลามาทิ้งก็ดูตามเนี่ยมันจะมีเศษอาหารอินทรีย์ขยะรีไซเคิลน่ะคือแยกให้เราแล้วก็พวกกระป๋องขวดอะไรประมาณนี้อย่างที่บอกประมาณ10กว่าจุดมีทั้งรอบนอกแล้วก็รอบในอ่ะจ้ะปัญหาส่วนตรงนี้ยังไม่ค่อยเจอเท่าไหร่อย่างเขามาจ้าอย่างเขาทิ้งไม่ตรงเราก็จะบอกว่าวางไว้เลยเดี๋ยวน้องแยกให้บางคนก็ยังสับสนอยู่ยังแยกไม่ถูก
2: ทั้งนี้งานสายน้ำแห่งชีวิตจะเปิดให้ประชาชนเข้าร่วมฟรีจนถึงวันพรุ่งนี้โดยผู้ที่สนใจสามารถเดินทางมาร่วมชมกิจกรรมการแสดงทางวัฒนธรรมและการแสดงดนตรีได้ตลอดช่วงการจัดงานนันทิกากิตปาโลรายงาน
1: พุทธศาสนิกชนจำนวนมากร่วมกิจกรรมตักบาตรดอกไม้ที่วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษาเพื่อสืบสานประเพณีและเสริมสิริมงคลแก่ชีวิต
5: ช่วงเย็นที่ผ่านมาณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามราชวรวิหารพุทธศาสนิกชนหลั่งไหลเข้าร่วมงานประเพณีตักบาตรดอกไม้เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาบรรยากาศเต็มไปด้วยความคึกคักและอบอวลไปด้วยความศรัทธาโดยประชาชนต่างนำดอกไม้หลากสีสันมาจัดเตรียมเพื่อถวายแด่พระภิกษุสงฆ์พร้อมใจการแต่งกายอย่างสุภาพงดงามสร้างความร่มรื่นและเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตนางปณีตเจียมเฉลิมหนึ่งในพุทธศาสนิกชนที่มาร่วมงานเปิดเผยว่า ตนเองเดินทางมาตักบาตรดอกไม้ที่วัดราชบพิตรเป็นประจำทุกปีในช่วงเข้าพรรษาเพราะมีความคุ้นเคยและที่นี่เป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราชโดยมองว่ากิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของการสืบสานพระพุทธศาสนาจึงอยากเชิญชวนให้ประชาชนทั่วไปลองเปิดใจมาร่วมสัมผัสประเพณีตักบาตรดอกไม้ที่งดงามเช่นนี้ในโอกาสหน้า
4: เข้าพรรษาส่วนมากช่วงเช้าก็จะไปตักบาตรตอนเช้าเนาะกิจกรรมตักบาตรดอกไม้ก็จะเป็นช่วงบ่ายอะค่ะเข้าวัดทำบุญนะคะแต่งตัวสวยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือแบบรู้จักกาลเทศะแต่งตัวสวยงามเข้าวัดส่วนมากก็จะชอบตรงนี้แล้วก็สืบสานพระพุทธศาสนาของเราด้วยเนาะเวลาเข้าโบสถ์ก็ขอพรตักบาตรดอกไม้วัดราชบพิตรวัดบวรวัดโพวัดอรุณอะไรเงี้ยค่ะคืออยากให้ทุกคนมาค่ะลองมาดูแล้วจะชอบ
5: สำหรับงานทำบุญตักบาตรดอกไม้เป็นประเพณีสำคัญที่พุทธศาสนิกชนชาวไทยปฏิบัติสืบต่อกันมาอย่างยาวนานโดยมีคติความเชื่อมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลที่พุทธศาสนิกชนจะนำดอกไม้ที่มีความงดงามและมีกลิ่นหอมมาถวายแด่พระภิกษุสงฆ์เพื่อให้พระภิกษุนำไปสักการะพระรัตนตรัยก่อนการเข้าจำพรรษาซึ่งนอกจากจะสะท้อนถึงความศรัทธาอันแรงกล้าแล้วยังเป็นการสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของไทยอีกด้วยปฏิพลสารพรมมารายงาน
6: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
7: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลักษณ์เด็กข่มขู่แบล็กเมลมีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
0: 20:21ต่อไปสเตอร์ข่าวต่างประเทศกองบัญชาการการสหรัฐหรือเซนคอมออกแถลงการที่ระบุว่ากองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายทางทหารของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านหรือ IRGC ในจังหวัดคูเซสถานและเกาะเกชทางตอนใต้ของอิหร่านในวันนี้เพื่อเป็นการตอบโต้ที่กองกำลัง IRGC ยิงขีปนาวุธโจมตีฐานทัพสหรัฐในจอร์แดนเมื่อวันที่29กรกฎาคมที่ผ่านมาขณะที่สื่อทางการอิหร่านรายงานว่าหลายพื้นที่ในจังหวัดคูเซสถานและเกาะเกสตกเป็นเป้าหมายโจมตีครั้งล่าสุดของกองทัพสหรัฐแต่ไม่ได้เปิดเผยว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหรือไม่ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐให้คำมั่นที่จะตอบโต้อิหร่านอย่างหนักหน่วงหลังกองทัพอิหร่านโจมตีฐานทัพสหรัฐในจอร์แดนสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนางมาเรียลิโอนีรองผู้ว่าการภูมิภาคเลทิมโนบนเกาะครีตทางตอนใต้ของกรีซในวันนี้ที่ระบุว่าทางการท้องถิ่นภูมิภาคเรติมโนดำเนินการอพยพประชาชนประมาณ 8,000 คนจากรีสอร์ทแห่งหนึ่งบนเกาะครีตไปยังสถานที่ปลอดภัยแล้วหลังเกิดเหตุไฟป่าปะทุขึ้นอย่างรุนแรงเมื่อวันพุธที่ผ่านมาจนส่งผลให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงเสียชีวิต3นายด้านนายกรัฐมนตรีคิริโอสมิสโซทากิสของกรีซแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อเจ้าหน้าที่ดับเพลิงที่เสียชีวิตจากปฏิบัติการในครั้งนี้พร้อมแสดงความห่วงใยและส่งกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานที่กำลังเผชิญกับไฟป่าเทอร์นิกริสเผชิญไฟป่าที่สร้างความเสียหายอย่างรุนแรงเกือบทุกฤดูร้อนซึ่งตรงกับเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคมเนื่องจากภัยแล้งที่ยาวนานอุณหภูมิที่พุ่งสูงขึ้นและลมกระโชกแรงซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้ทำให้ไฟลุกลามอย่างรวดเร็วองค์การพลังงานระหว่างประเทศ IEA เปิดเผยว่ายอดขายรถยนต์ไฟฟ้าในไตรมาสที่2ของปีนี้ปรับตัวสูงขึ้นถึง35%และยังทำลายสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ใน50ประเทศทั่วโลกเนื่องจากวิกฤตด้านพลังงานจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางซึ่งส่งผลให้เกิดความผันผวนของราคาน้ำมันเชื้อเพลิงนอกจากนี้รถยนต์ไฟฟ้ายังมีส่วนสำคัญในการยกระดับความมั่นคงด้านพลังงานสำหรับประเทศที่ต้องพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันจากภูมิภาคแห่งนี้รวมถึงช่วยปกป้องผู้บริโภคและภาคธุรกิจจากการผันผวนของราคาเชื้อเพลิงอีกด้วยทั้งนี้นับตั้งแต่สหรัฐกับอิสราเอลเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านเมื่อช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมารวมถึงการที่อิหร่านปิดช่องแคบฮอร์มุซอย่างเต็มรูปแบบ ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบพุ่งสูงขึ้นเกือบ120ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลจนทำให้ประชาชนหันมาใช้ยานยนต์ไฟฟ้ากันมากขึ้นต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
8: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์300รายการไทเปโอเพ่นที่กรุงไทเปประเทศไต้หวันในรอบ16คนสุดท้ายหญิงเดี่ยวเมซ้ายสุภริดาเกตทองมือ26ของโลกและมือวางอันดับ4ของรายการเอาชนะเหวินยู่จางมือ47ของโลกจากแคนาดา2ต่อ0เกม 21-17 และ 21-11 ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศได้สำเร็จด้านคู่ผสมสุภักจอมเกาะกับอนิชาจงสถาพรพันธ์คู่มือ55ของโลกเฉือนชนะเพลสลีย์สมิธกับเจนนี่ไกคู่มือ25ของโลกและคู่มือวางอันดับ3ของรายการจากสหรัฐอเมริกาบุดวิด2ต่อ1เกม 21-13 19-21 และ30-29 ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศได้เช่นเดียวกันคุณหญิงปฐมาลีสวัตรกูลประธานสหพันธ์แบดมินตันโลกเป็นประธานในพิธีเปิด The O2 Bangkok and Subsidiary Badminton Academy Sport Complex แห่งแรกในไทยโดยนายแพทย์มานพศิลาเลิศประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทลำริดจำกัดและผู้ร่วมก่อตั้ง The O2 Bangkok เปิดเผยว่าศูนย์แห่งนี้จะตั้งขึ้นเพื่อยกระดับประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางด้านการฟื้นฟูสุขภาพและเวชศาสตร์การกีฬาแบบครบวงจรของภูมิภาคโดยประสานบริการด้านการแพทย์และการกีฬาไว้ในแห่งเดียวประกอบด้วยคลินิกกายภาพบำบัดฟิตเนสสนามบาสเกตบอลสนามฟุตบอลและสนามพิคเคิลบอลเพื่อรองรับทั้งนักกีฬาบุคคลทั่วไปและสังคมผู้สูงอายุที่ใส่ใจสุขภาพนอกจากนี้ยังมีซับซีรีส์แบดมินตันอะคาเดมี่ที่เป็นอะคาเดมี่แบดมินตันภายใต้การนำของปอป้อซับซีรีส์แต้รัตนชัยนักแบดมินตันทีมชาติไทยดีกรีแชมป์โลกอีกด้วยด้านปอป้อซับซีรีส์แต้รัตนชัยกล่าวว่าตั้งเป้าพัฒนาเยาวชนไทยให้ก้าวขึ้นเป็นนักแบดมินตันทีมชาติไทยในอนาคตพร้อมยืนยันว่าจะยังคงรับใช้ทีมชาติไทยต่อไปโดยมีเป้าหมายสำคัญคือการคว้าสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก2028การแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องปรีซีซั่นที่ประเทศสหรัฐอเมริการายการพรีเมียร์ลีกซัมเมอร์ซีรีส์2026หงแดงลิเวอร์พูลยังคงฟอร์มร้อนแรงต่อเนื่องเฉือนเอาชนะเร็กแฮม1ประตูต่อ0จากการทำประตูของริโอเอ็นกูโมฮาปีกดาวรุ่งวัย17ปีช่วยทีมคว้าชัยชนะ2นัดติดในทัวร์ปรีซีซั่นรอบนี้สำหรับโปรแกรมนัดถัดไปของลิเวอร์พูลจะพบกับลีดส์ยูไนเต็ดในเช้าวันที่3สิงหาคมเวลา 3:00 นถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กส่วนเร็กแฮมจะพบกับซันเดอร์แลนด์ในวันที่2สิงหาคมเวลา 23:00 นความเคลื่อนไหวตลาดซื้อขายนักเตะฟุตบอลยุโรปเริ่มที่สิงห์บลูเชลซีบรรลุข้อตกลงคว้าตัวจอร์แดนเฮนเดอร์สันกองกลางตัวเก่าทีมชาติอังกฤษวัย36ปีมาร่วมทีมในฐานะฟรีเอเจนต์หลังจากนักเตะเพิ่งยกเลิกสัญญากับเบรนท์ฟอร์ดต้นสังกัดเก่าโดยอดีตกัปตันทีมลิเวอร์พูลจะเซ็นสัญญากับเชลซีไปจนถึงปี2028ขณะที่ทัพม้าลายยูเวนตุสจากเกาโชเซเรียอาอิตาลีบรรลุข้อตกลงคว้าตัวรันดาลโคโลมูอานีกองหน้าชาวฝรั่งเศสจากปารีสแซงต์แชร์แมงด้วยสัญญายืมตัว1ฤดูกาลและจะบังคับซื้อขาดในราคา38ล้านยูโรหากทัพม้าลายสามารถคว้าตั๋วฟุตบอลยุโรปในฤดูกาลถัดไปได้สำเร็จนอกจากนี้ทัพม้าลายยังได้บรรลุข้อตกลงคว้าตัวเคริมอลัยเบโกวิชเพลย์เมกเกอร์ทีมชาติบอสเนียวัย18ปีจากไบเออร์เลเวอร์คูเซนด้วยค่าตัว33ล้านยูโรบวกโบนัสอีก7ล้านยูโรอีกด้วยบาสเกตบอลเยาวชนนานาชาติรายการ International Youth Basketball Championship 2026 IYBC 2026ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีรอบชิงชนะเลิศไฮไลท์อยู่ในรุ่นอายุไม่เกิน16ปีชายไดมอนด์โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีจากไทยเอาชนะโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยจากไทยบุตรวิทย์53ต่อ50คว้าแชมป์พร้อมรับถ้วยพระราชทานไปครองได้สำเร็จปุรินทร์พัฒน์สอนการรายงาน
7: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
9: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
7: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้น เพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องความไม่ประมาทโดยพระมหาวิโรธคัตตวิโร
10: ความไม่ประมาทก็เหมือนกันเป็นคุณธรรมที่ใหญ่ที่จะรวบรวมคุณธรรมอื่นๆให้เกิดขึ้นในชีวิตของเราได้ขอให้ท่านใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมในการทำหน้าที่แล้วรู้ตื่นและเบิกบานในขณะที่ทำหน้าที่นั้นๆเพื่อชีวิตของท่านจะไม่ขุ่นมัวแม้แต่ขณะจิตเดียวและถ้าเมื่อเราเห็นว่าเราไม่ยอมให้ชีวิตของเราขุ่นมัวแม้ขณะเดียวเราจะเห็นทันทีเลยว่าชีวิตของเราก็พ้นทุกข์อยู่ในขณะนั้นขอให้มีความสุขด้วยความไม่ประมาทแม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ต้องทรงอยู่ภายใต้หลักของสังสารวัฏเช่นเดียวกันเช่นต้องทรงชราทรงอาพาธและต้องปรินิพพานในที่สุดคิดเสียว่าทุกสิ่งทุกอย่างย่อมคงที
11: ่ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
0: งานของครูเป็นงานสร้างสรรค์ที่บริสุทธิ์เพราะเป็นการวางรากฐานความรู้ความดีและความสามารถของทุกๆด้านแก่ศิษย์เพื่อช่วยให้สามารถดำรงตนเป็นคนดีมีอาชีพเป็นหลักฐานและเป็นประโยชน์แก่สังคมผู้เป็นครูอย่างแท้จริงจึงนับเป็นบุคคลพิเศษผู้ต้องแผ่เมตตาและเสียสละเพื่อความสำเร็จความก้าวหน้าและความสุขความเจริญของผู้อื่นอยู่ตลอดชีวิตพระบรมราชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและพิญโยรุ่งสมัย

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้โหดะเจ้า
2: โอ้โหโชเปอร์
1: เบิร์ซุงค่ะ
2: ก็ว่า
1: เนาะจง
3: ปุดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงา

0: ชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ง่าฮือละหุยาชอเจทอกาไทมิกเวจอมออิโลอาสะและไกเปวิทัปปาตองาฮือญิมาลูจาวิโยงาฮุมมีเวออิโลแลมีจอมอวิออปาโลเกโลมุนอมาโคโลโกอิเปวิโยงาฮือเตกาลิเลกางาฮุมมีจอมออิโลทะหะวิออคโลยอทะคะทากะดอนอเชตุโยงาออโตแลละหุชอเจเวออตาลาหุคอเป้าเสมานคาโบเพวิโยงาคือเจ้าวัดจิ้งใหม่ออกข้อเจ้าเกือออกตีออกข้อโลโฆษณาติผากือกาเวลโกจ้าดาลาเพวิโยออโลโกงาคือจิ้งใหม่ออกข้อโลเวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดจิ้งใหม่แลออกข้อโตเวสายาติผาสู่ไกเวกาวูจ้าน้อหุและโฆษณาติผักกือกาวิลโกจ้าดะกือโทรศัพท์นำบะแม่0ง่าแซ่นี่สขอ0ขอฮีไม่เลกะ0ก้อนี่นี่อ้อขอฮีง่าสก้อโทรศัพท์นำบะชเวทะจ้าดะและโฆษณาติผักกือลาเพดิโย

về ở bên nhà là huy gia tia lê lê cha ta u yo ya về ở khổ lo là xe cha leo rai ca ở bồ đạt gia ở khổ lo hạ u là về yo mẹ nó cứ gác cả che về ở khổ đau cứ che lẹ chỉ mày khó ya lo ya ở khổ đau cứ ở ti สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1550 kHz ติดไลน์ปุตตะเลนพอติพ่อ Facebook Fanpage สวทเชียงใหม่ AM 1476พ่อไลฟ์สดติดต่อไปเชวิโยติญิเลเลมุลอกอวิโอยาติชตินาลิตาและซาวุมุลอกอติชนาลิทาคาไกและมุเผวิโอยาฮินาริควายตาและก้อนาริชาคาไกติฮาเลเลงาคือลาหุคอรายกาโอโบดาจาต่อไปเชวิโยและงาออโตลาหุคอเป้าเชเซมานาคาโบเมริโยงาคือลาหุยาติกาเลเลกาลาหุคอพอนาเลออาชิโยลาหุชอเจทาติเกโอกาปิดาเกเพริโย

Obo da javi yo, ya puhati potoka. Da javi o ya cho kolo nga hu raika obo da jao kolo ga puga moda le, o ko ga ko ga da kiche vita pato. O la puhati ga lilita ta u yo ya vi o kolo la se cha le, raika obo da jao kolo ha yu la vi yo me. Ha vi o vi o ni ra hu ya, ka po che polo che ta vi, ka ki pe che le. Ti ga lilika cha me do me, zu me ka me le o, ha le do sa pi me.ยานี่แหละชุดที่สองคอลโลสเปอร์ออนี่สหภาพยุโรปฮับเอาคอลโลยานี่เซชุนี่ยานี่แหละสุนเปวิโยและจะขอนี่ให้นี่ชุดขอมขอลีเลเวลยาฮินาริควายตาและก็นาริทักกายเตฮาลีเลงาฮือลาฮุคอไรกาอบูดาจาวิทยุไรดิโอเอ็มเตฮิโอฮาสติคอกิโรเฮสเตไลพองาฮือลาฮุคอตอกิเทวิโยเปิดตาเลกันยิพอเตพอเฟซบุ๊กแฟนเพจสวทเชียงใหม่เอ็ม1476พอไลฟ์สดติดต่อกิเทลแมและชุดที่คือนคือกากาเชวีออกข้อต่อคือเชลแสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์และเลียอย่าเพื่อหาวิอยากาอยู่เวลาตาวิอบูจอวิซาตาอลอติพาทกาไล่ลอยอยู่เวลาตาวิโยอวิอเนียลาหุยาติพาอคือเปิดตาแล้วอเลมือขากายติเกเชียและอชิโยลาหุชอจิตาโอกาปิดักิสิแม่และอย่างนี้แหละงาคือไทมิงกอคอโลกาภาษาพ่ออายอือเวออนตินแพวิโยอย่างนี้แหละวันเข้าพรรษาก็เวออนแพวิแม่อย่างนี้เรียกงาคือไทมิงกอคอโลแฮปุคอโลบูจาสจาเชเวพะตุลุติพาแลโยคือเลแฮปุแฮคอโลบูมาจาตุยวิโยเลเซฮาปาเคเลโยคืออะคอเยคอเชเลโอบูจาสจาไกตุโยจิแมเรียกให้กวอมยิขอยาลุเราณเลวันเข้าพรรษาก็วิชาเฮกอุท่าเรียกพัตุรุติพามุยิขอย่าขอรู้ยุคต่อยแลให้เพื่อขอบูชาสจาติตุยโกเรียมุมีย่ามือคือว่าคือออกขอรู้มจีติพาจาติพาณแปะเลยตุนุตุสะแอกะณแปะวิเจมุยิขอย่าขอรู้น่าเลยจะหลับปะโตเลยเสฮปาวิอย่าขอรู้เรียกพัตุรุติพาเยขอเชเลเรียบูชาสจาเวลิพุทับพุฮีเวอย่าแปะวิเจเรียกให้ก็ยันตาลุยวิโยเลวันเข้าพรรษาก็เวเสฮาปาโยเลยุหือพะเยคโลกาเชเวเรียกก็อย่างนี้งาคือไทมิงกอคโลกาภาษาพ่ออายุวิออนแพวิทัปปตออาจุยารัฐบาลทกาฮาปาลิเมเนเตและอาจุยารัชกาสานาติภาคาปุยกาเจวิโยจะได้สอคโลกาเตเวขันยิเนมาจอลอเลสเปติญีเตีย

โคเลนี่ชิฮินตาเลเซชินิคาไกเลียจุยารัฐบาลสนาติผัดเจเวก็เตียเลสอสเปงานี่เลเซชตินี่ติญโกเตียโกคอนสินิโกลุยเวนาเลชะเดฮาปาโชอเมกาจาฮาเลียจุยาราชกาสนาติผาโคโลกาติเชวิชอติผาก้าเจวิออนิมาวิโลเรียกให้ก็จะกายันยอจะได้สอบขลุสืบออนิเกาเรียกสอบปลอกก็แล้วอาจจะอยากราชการซะนะพอเล็กก็ตัดติวแม่เรียกติกาลิลิกาจ้าดัดตัวยอจะได้ผ่าจอวิโลก็หาจ้าจ้าได้แม่หากเวลาหุยาติเผาโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี้ให้งาหาขอชกอขอคอนโลกาอามีไฟฟ้าผู้ติเยเวียเซฮาเลติชงาบะก็จะกาลาวิจิแม่ติเยเวติกาเจติกาวิจิเฮโกโปลาตาทางาหือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกาจาเชเวก็จะกาวิชอติผาโลโกอามีไฟฟ้าผู้ลงทะเบียนแล้วกาจอวิชอติผาโลโกออสก็ลงทะเบียนตุมาลูเจยาคาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐออสกาและอามีไฟฟ้าผู้มาลงทะเบียนจอหิวิชอติผาโลโกกาลงทะเบียนวิจิแม่ลงทะเบียนเกือตีแลเว็บไซต์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไม่กะการไฟฟ้านครหลวงไม่กะการไฟฟ้าสานาติกะลิลิหนูคือบัตรประชาชนอยู่แล้วจะลงทะเบียนแผ่วิจินี่ชื่อนี้สหปัจจุไรหปัทกะตาพ่อลาปวิโยและลิติเยกาเวติกาเจติกาวิจิแม่หนูคือมีไฟฟ้าเยเวอโคโลเสหาติชงาบ่าวลืมมากะเกเจอะลักขิงาชนุยโอโคโลเจติวิโยหนูคือมีไฟฟ้าผู้เยเวเสหาติชงาบ่าวคู่ติหาปาวิโอหาบ่าวคู่เกเวโลโกเสหาติชงาบาบาสวัสดิการแห่งราดอกโลอามีไฟฟ้าผู้กาลาเวมากาจิแม่ยาข้าหนูฮืออามีไฟฟ้าเยเวเสหาติชงาบาโอฮอโลโกอามีพุทธิพามาปื้บาสวัสดิการแห่งราดอกโลเสหาติชงาบาขกายปีลาวิเจยาข้าอลุเยเกเวโลโกคาเบียหนูฮืออามีไฟฟ้าพุทธิพากาคือวิจิแม่จะการเรียกโครงการบาสวัสดิการแห่งราดยิ่งงาฮะขดชกอขอโคโลกาอามีผู้ติเยเวียเสหาเลติชงาบาก็จ้าเลกาปีวิโยอลชติภากากาวิทยาท่าอชอบป้าทักกะแต่พี่แผ่วิโยกดไลค์กดแชร์แต่แล้วอกาพี่ดักไอแผ่วิโยอบูจ้า

0: 보는다 오 가비 오보 오포 미마 오포마고 오미마고 티카카 야코클레 코라타 예미 콜로 보는다 베고 하다베타 나츠리 지 하즈이비나 그리고 니마 보이타가 메카츠리 티가 타티가 유다가비 오토가 로발레 카이요 티가 타티가 오가가 다비 니마도 하도키비타가 케츠리 Nima sha zui, osu jo ga vi, nugu shu ziye na vi ta ga nai la zui, okumu vi ta ga ke la zui, hokaya mi ti ge zi du nima ta ga du zi ga vi, a ga gai sha vi, osu da vi ta ga nai la zui, di ga kata ga dono ga vi nima jo la vi, nima bu vi pi ga vi ta ke zui, me pu o gu gu jo de fu di ka shu ga vi ta ga, Kera zui, o fuku gu sha vi, unu ne o su ja da la vi, o tu o so sha, ke la vi, zu pi sha vi, o le mu, nga mi ni, ua le, bu nu da ku, nga ko a sha, zu la vi, yuu, ji, si ti pati kure no ye ka le, ju, ju zi ha zi jo di yuu, ya da ji da vi ka, I kai di yuu.
1: จ้าเลยลิงอะคือโซเชียลมีเดียลิกเวอร์คอโลเลยอาทุมางะคือออฮาทอกือเวไม่กะลิคลิปวิดีโอเตผาทอกือเวลอโกพรบคอมพิวเตอร์พ่อข้อพิจเวเลียมามาจเวเลยอยู่เวลาเลงะคือราหุยาติผาทะสติปิลากาวิโยเตปอปอลอโกเลฮาเลเวอร์คอโลอาชัวโมจกาเวเลียไม่กะติผาพอลอโกชูยาตอปิดอโกชูมอกข้อทอเวลาโกกือเวนะเลจะเคเตผาเตเวแลงะคือมีเวอเลียวคาข้อพิอาจเวแมเลียพรบคอมพิเตอร์มอติชอเลียออฐานติถาออคโลกบตาวิแลยะตอตูเวเลียอะยะตอตูเวออเมลูเวเลียมาฮิฮิเวออฮามาโกวิดีโอเตผาอายุกือและเลียออมิโอพุลูยะตอตูลูวิซิเวเพลาตูเวออเจเตผาและมาฮิฮิเวออลออยู่กือเวลอโกข้อพิจารณาวิเลทอคลุกังงาขออยู่ฮอเลมือเวกาเลเตเซบะทักขะไกมือแผวิเจซาลือเลกาเลชริคือวิออยาติมูจอวิเจกุมาเลคลิปวิดีโอเลฮอคายามิเตเกซและเลทวาวินะเลฮอคายามิเตดะเชวิโอเควิเตผาทวาเวเฮกอนอเลนกาวิลอกพุกเมพุกลอกเชวิกรุมขอกกเลนอนจลาโกเลพูจาจาวิจะเคจอวิลอเจเลจะเควิกาข้อพิจอวิเจแมเลี้ยมมีวิออเลี้ยวค่ะประมวลกฎหมายอาญาม287วรรค1ออกคลุกบตาวิแลทอคลุกะแซขอฮอเลผูกกับข้อมือบัตรทักขะไกมือแผวิเจง่ายๆก็โกเลนอเมสเซนเจอร์พอกรุ๊ปพอวิโกโลนะไม่กะไลน์กลุ่มพอวินะใครแต่แล้ววิออคลุเลยฮอคายามีติเกซเวไม่กะปูเอมาเวเลหาทอมาเวเวปอยเตเวเลจะเคเวเตผาคลิปวิดีโอเกือเลชวาอันจะเวนาเลยค่ะจานิปาจะเคลียร์ไม่เมลิโอวิคออะเคลียร์มากลุยนะอพูวะเวเลนอกรุ๊ปจะคอลุยเลนกาเวลอกเลจะเคมาโอเคมาก็เลพูวะเวจะเคได้ผ่าข้อพิจอวิจิแม่เลชอติตุไม่แม่เลจะเคเวอเจได้ผ่าไม่เลกาลีโนคือแล้วฮอคายามีติเกซาเวนะโนฮาเลเลก็ลุยนูมาติเกซาเววิดีโอทอกคือแล Facebook ขอแพตะเวเลจะได้ผ่ากับข้อพิจอวิจิเลยะตอตุเวเลลามกอนาจารก็เวนาเลจะเคยวิออยาตอตุวิออเจอนะเลจะเคยเพกตุวิออเจอมาเหตุนะคือก็มีวิออเรียกค่ะพรบคอมพิวเตอร์ม14วัดห้าวคลุกุตาวิแลทอคลุงักขออยู่ฮอลเลมือวิกาติเซบะทักขะไกมือแผวิเจเลสติติแมเลลาหุยาติพาลกวาชุยอมโยชวามาจกาเลอฮาจาทอคือวิดีโอจาติคือวิเชเลพรบคอมพิวเตอร์พอข้อพิจอวิเจเลมาดาดาวี มาหาลูดีเวก็โลเลียวห่อวิมอชอหาลูดีเวชัวมาตัวมอมาเลียชัวยกขยนตัวมอเจแม่เฮเลก็นำมันนัดไปโซเชียลออนไลน์พอจะเคยแพทตาวิลล็อกก็ค่ะข้อพิจารวิเจเลยย้ายเตผานีล็อกก็ใครเคยให้เลยเลยมาด่าแม่เลียเคยก็จะเคยวิ่งเจอเตผาเลยคือข้อวิ่งรอเพวิทปะโตเลยนำมันนัดไปจะเคยขอตาเพกือเลียเคยก็จะกะงาคือมีวิ่งเลี้ยวข้าพรบคอมพิวเตอร์เลี้ยงอ่ะคือใครติดกับติแผ่วิมาเฮแต่ก็แลเลี้ยงอ่ะคือราหุยติผัทอโลสาตาจะได้ผักกับอยู่เวลาแล้วจะเคยเก่ามาลาวิโยแม่และอย่าเพื่อติพอแลจะเคยไม่จะได้โยแม่จะแม่ก้าแม่ฮาเลโดซาปีอบูจะแม่

0: ขอนำรายการคุยข่าวรอบวันลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
1: รู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 นกับพิญญรุ่งสมัยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดมกำลังเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าเร่งล้างโคลนและทำความสะอาดบ้านประชาชนที่ประสบอุทกภัยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: เข้าพรรษาคือช่วงพักฝนพระสงฆ์ต้องจำพรรษาณวัดใดวัดหนึ่งในฤดูฝนเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย3เดือนแห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย
5: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
6: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
5: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์ครับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
7: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดมกำลังเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าเร่งล้างโคลนและทำความสะอาดบ้านประชาชนที่ประสบอุทกภัยจากน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่จังหวัดเชียงราย
8: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งการให้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชระดมกำลังเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากในจังหวัดเชียงรายพร้อมเร่งฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตตามปกติโดยเร็วหลังระดับน้ำเริ่มลดลงโดยเจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่าลำน้ำกกส่วนที่กำลังพร้อมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ขนาด 4,000 ลิตรและอุปกรณ์ทำความสะอาดลงพื้นที่บ้านปางริมกอนหมู่10ตำบลแม่กอนอำเภอเมืองเชียงรายเป็นชุมชนนอกเขตป่าอนุรักษ์ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำป่าเข้าท่วมบ้านเรือนทั้งการฉีดล้างโคลนตมฉีดพ่นน้ำทำความสะอาดบ้านเรือนและพื้นที่สาธารณะเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเร่งฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งนี้ยังกำชับให้ทุกหน่วยงานในสังกัดทำงานอย่างเต็มกำลังทั้งการเฝ้าระวังการเข้าช่วยเหลือและการฟื้นฟูพื้นที่หลังเกิดเหตุเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างรวดเร็วและทั่วถึงติยาพันยังเทียนรายงาน
2: สำนักงานประกันสังคมชี้แจงงบเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้ประกันตนเป็นกรรมการประกันสังคมยืนยันทั้งสองตัวเลขเป็นการคำนวณคนละฐานและมีวัตถุประสงค์ต่างกัน
9: นางสาวกาญจนาภูลแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมชี้แจงกรณีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ความแตกต่างของงบประมาณการจัดการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมระหว่างตัวเลข30ล้านบาทที่ชี้แจงต่อศาลปกครองกับงบประมาณโครงการ275ล้านบาทโดยยืนยันว่าทั้ง2ตัวเลขเป็นการคำนวณคนละฐานและมีวัตถุประสงค์แตกต่างกันสำนักงานประกันสังคมระบุว่างบประมาณ30ล้าน านบาทเป็นเพียงการประเมินค่าใช้จ่ายเบื้องต้นเฉพาะการจัดตั้งหน่วยเลือกตั้งโดยอ้างอิงจำนวนผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งณวันที่15กรกฎาคม2569จึงยังไม่รวมค่าใช้จ่ายด้านการบริหารจัดการการประชาสัมพันธ์และจำนวนผู้ลงทะเบียนที่เพิ่มขึ้นในช่วง5วันสุดท้ายก่อนปิดรับลงทะเบียนส่วนงบประมาณ275ล้านบาทเป็นกรอบงบประมาณสำหรับการดำเนินโครงการเลือกตั้งทั้งหมดครอบคลุมค่าใช้จ่ายด้านการบริหารจัดการนิตยาคุณสิมรายงาน
7: เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายในพื้นที่อำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเชิญตัวบุคคล4รายเข้าสู่กระบวนการซักถามเพื่อขยายผลเหตุคนร้ายโจมตีจุดตรวจบูเกะซามี
8: พันเอกเอกวฤทธิ์ชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยว่าเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่4 5ได้บูรณาการกำลังเข้าบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่อำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเชิญตัวบุคคล4รายเข้าสู่กระบวนการซักถามตามกฎหมายเพื่อขยายผลการสืบสวนและตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีเหตุคนร้ายยิงและขว้างระเบิดไปบอมใส่เจ้าหน้าที่ทหารพรานเสียชีวิต5นายและมีประชาชนได้รับบาดเจ็บ6รายในพื้นที่บ้านบุเกะซามีตำบลตันหยงมัดอำเภอระแงะโดยเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดทั้งการลงบันทึกประจำวันตรวจร่างกายและนำตัวเข้าสู่กระบวนการซักถามโดยอาศัยอำนาจตามกฎอัยการศึกพร้อมปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายอย่างเคร่งครัดทั้งนี้การเชิญตัวเข้าสู่กระบวนการซักถามเป็นเพียงการรวบรวมข้อมูลและตรวจสอบความเชื่อมโยงกับคดีความมั่นคงยังไม่ถือเป็นการชี้ว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้กระทำความผิดปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
7: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านแล้วฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น
1: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทย

อาเดือไทยมิขอสองพาอามาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอุ้มขึ้นตาโอดาเลือกาชายันดาชอนมาอายออามาเอมิขอเปียเนไทยมิขอกระดูอาคาชอเจอกระดูเงเกนลาเอมาแอจิชนีอุ้มถ้าเอมิเนนึมาละคือมาเงลเชนยาเธอมิเนอดีมาโยฮานาลูอายอนเนเกเนโยเยบอนมาอีนออายอมาดูอดีเนกอเยเนอุ้มขึ้นตาโอดาเลอมิเนนึมาหนุ่ยสาวเนวอจ้อจ้อเกนยาอดีมาโยฮานาลูอายอนเนมาละคือยอดยอนาลูเนื้อเกลือเนยอเยอบอชอเนมางามาอาเขาชดเจอโยกานาลู

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: สำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระท่าดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
2: 我是那个那个所播所出货那个垃圾票好了吗哎好阿杜阿弟要来吃货我是那个那个阿萨萨阿弟用那个阿拉来杜拉尔的压票吗回那阿吉阿票呢垃圾票阿拉我是那个婆要摸呢女姐娘吗有哈的有做那路有马婆呢我是吃มังงนาอีคอนจานะอัตโนมัติเชียว APD วอสีอัปโปเนเชียวมังงนาวอสีดอเพอร์สิญญาเจมอนาสปสชติซุ้มซุ้มจำยอสปสชเขตหนึ่งเชียงใหม่นากาจำยองาซุ้มนี่เยงาซุ้มงางาปายอดัมโอเดอร์นากาตีโกจำยอจำยอนึมานากอนาลูเดอร์นากาติซุ้มนี่ซุ้มโยกานาลูก็ดูไม่ได
3: ้ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับพี่น้อง
4: อายุนี้เดือดขยาวโฆษณาไกเออร์กะกอสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่พอปานเนอบีเคฮอมอนาแอออนลิญาเมจีสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเฮอนาอย่าซินุกอนบีเออร์ดูอย่าล่าแต่ช่องหางละหาเชลกะปอจากันเนอดูพ่ออีสันนี่กามาลาวเน่กามังขากาไก่กูญาเอ๋ยยี่นิ้วโฆษณาบีเกมอญาแหละนึกมาอ้านานากาแม่เลี้ยงเน่แม่ชนยังอ้ายยี่นิ้วนากาเอ๋ยสมบูรณ์นะคนนี้จำยองอาซุนมีสีโกจำยองปูเย่และงาดีใจที่บูนะคนนี้จำยองวุ่นนี่มีเอโกเย่งา

0: โอ้บูดาจ้า
1: โอ้บูชอปเปอร์
0: มาซุ้มค่ะ
2: ก็ว่า
0: เนาะซง
3: ปูดูทามา
0: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
1: มังมังเลี้ยวเอาเก่งเจ้าก
2: ็ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนา

ว่าอย่างนี้ก็ป้าเออชาจีหืมยืคิดถึงใจจะขาดจะลอยอย่างนี้กระแสเมียและเอ็งอาขาพนาลอยอย่างนี้อย่างนี้กว่านี้และน่าหาเบียวด้วยอย่างนี้แห่กันในตานาและจักรกาจีและแหลมทากาและดานเอมาอย่างนี้วันอยู่แล้วก็มีรอยราชกับพงวันอยู่และเมียเงี้ยอ้ายังเงี้ยอ้าไทยอย่างนี้ทุ่มเน่โดยเจ้าดูคนนี้ก็เป้าอินุจิเล่บินหามาอย่างนี้ว่าอยู่น้ากว่านิวบายิ่งชี้ยิ่งชูหัวเนี่ยกูรู้ยิ่งน้อยสุนักกูรู้จ่ายทางอะไรอย่างนี้ทุ่มเนี่ยอินอน้ากว่านี้ก็จีวันอยู่แล้วน้าอินอน้ากว่านี้วันเข้าภาษาเจียอย่างนี้วันเข้าภาษาน้ากว่านี้ไปซื้อตัวอะไรอย่างนี้ไปซื้อตัวแล้วบินทบาทแล้วมาเรนี่ไปซื้อแต่กูไปซื้อยุ่งแต่จะทานในจำสิ่งแล้วไงอย่างเงี้ยเวลาสูงสี่จ้าจีตุ้มเนี่ยกูไปวิ่งยามกูลังงันน่าวิ่งสังเยอะอย่างเงี้ยน่าฝูงเลยช่วงน่าฝูงเลยหุ่นน้ำมันร้อนเยอะน่าฝูงตุ้มเนี่ยไปซื้อจีวิ่งยามบินทบาทแล้วมาเรนี่เลยหัวตาตามาช้าจีอย่างเงี้ยแล้ววิ่งจีเนี่ยโอ้พันสาแล้วพยังอาศิตุไม่ในยุคาน่าการในตาหน้าลอยไอ้ยังยืนนอนในตาหน้าโยมาเพศือเธอจำสีแล้วโยมาเธอภาวนาแล้วเราเพศือนิจฐานในสมาธิกูจังไงอย่างเงี้ยที่ไม่ในจิตธรรมคนนี้แล้วเพศือพอจังเดือนหน้าคนนี้รูปแบบเพศือนิจกูดำเรื่องไงอย่างเงี้ยจะเธอผู้ละลอยอย่างเงี้ยคือหน้าคนนี้วันอยู่แล้วเนี่ยมาหมาเลยอาบ้ามละมละเออมายามโมยันนอคนละเหมือนลอยอย่างเงี้ยที่ไม่ในวันอยู่เมียงามาเยอะเทปเลยคุณลูกอายาดอฐานในลอยอย่างเงี้ยวันอยู่หน้าคนนี้โดยผู้หลักคุณลูกดอฐานในบินามาอย่างเงี้ยนั่งกับไปเล่มทายกับไปเล่มทายนิ้วจือคือหน้าคนนี้ลอยอย่างเงี้ยหุ่มหน้าคนนี้ไปอยู่ผู้หลักโดยเธออันนี้เลยนิ้วกับไปเหมือนจะถ่ายเธอลอยอย่างเงี้ยอยากกูอยากเธอต้องตาโจคนนี้ยังไม่เห็นเงี้ยกับหน้าคนนี้ไปอยู่ไฟฟ้าแล้วคุณอาอย่างเงี้ยมีดีก็มาลูนี่คุณรู้อะก็อยู่ที่ตีเลยจะถ่ายในรอยอย่างนี้ล่ะนี่รู้ตัวถ่ายในยมมหาดมองไงแล้วอยู่ตัวเนี้ยอุ้ยก็ดูร้านเนี้ยมีจากของกันนี่เลยปีร้านเนี้ยเลยหุ่นนัดที่ป้อมมาอย่างเงี้ยอยากกูอยากรู้ตัวโจน่ารอยอย่างนี้ก็ป่านนั้นนี่คุดตีนะคุดสมองกึ่งเจียอยู่รู้จ่อยงานแล้วโดนถ่ายหุ่นมาอย่างเงี้ยนั่นนี่คุดตีทุ่มเจียสระกึ่งในถิ่นที่ตีบ้านดูว่าพัดตัวร่างอ่ะเจียอย่างเงี้ยเฮ้ยลอยอย่างเงี้ยบิสุจอเนี่ยก็ไปอยู่ด้วยบิสุจอเนี่ยก็สระกึ่งเอาถ่ายเจียพัดสูงอ่ะเธอนั่งกับน้าอยากกูอยากเธอลอยอย่างเงี้ยด้วยจอน้ามาพามือแม่อย่างเงี้ยอยู่รู้ไว้มือแล้วนะคนนี้อายุมาดูเล่นหนุ่มเธอลอยอย่างเงี้ยสบู่จอเล่นหนุ่มถ่ายจีโร่มันหนุ่มถ่ายเจียอย่างเงี้ยมันหนุ่มถ่ายติปป้อมหนุ่มถ่ายเจียจีโจคนนี้ก็เฮ้ยนี่คนตีแล้วมือลิ้นเนี่ยละจอละลอจิ้งไงอย่างเงี้ยดูแล้วหนุ่มเธอลอยอย่างเงี้ยน่าโยมาเธอรอเฮ้ยก็เป้าหึมสู้อ้าน่าโยมาเธอยดีเปลี่ยนมาเจยดีมือเล่นมาเจยถึงมีเนี่ยอายุมาดูแลหนุ่มเธอลอยอย่างเงี้ยปุ๊บพอสบู่จบมาอินเนี่ยหึมแต่กาหึมโอ้โหแต่คนลูกกะเลยทานยาเจยอย่างเงี้ยปัตตุจันทร์ถ่ายพระดูแลงานสิจักรยานรู้เลยอยู่ๆไปช้าลอยอย่างเงี้ยเบลายโอพาลอยนิวคุสุจนามาพาดานยามเจียเนี่ยอายุมาเล่นหนุ่มเธอลอยนิวดูเล่นหนุ่มเธอลอยเฮ้ยมึงแต่กะเลทานยาเจียเนี่ยเฮ้ยก็มึงแต่สุโมคุรุจวาเจตุไม่เนี่ยอายุมาบุญโจเธอลอยพาอิมเจียบุญโจเธออายุมาได้เล่นถ้าเธอลอยนิวที่ป้อมไปยังอ่ะน่าอายุมาอาจจะเจียละโจเลยน่ากว่านี้ลอยนิวอายุมาภาษาโคละโจเลยสมองโคละโจเลยน้าอุปาหัวใจกว่านี้เราเลือกกว่านี้เราสีผู้ลาเงินมาผู้ลาเงินมาเลยที่ต่างทางไอ้ฉันนี่ทางเจอตรงเนี่ยความดันโลหิตสูงและพะเรเจคุรุดจอดรออย่างนี้ตรงเนี่ยเจน่าลอยอย่างนี้ตรงเนี่ยดูลำมือทานเราสมองลำมือทานเนี่ยสมาธิมพะยันเจอย่างนี้ให้สูงเนี่ยมาสูงหน้ามายาสูงหน้าลอยอย่างนี้ยาสิบตีงากรรมยาสิบตีฉันนี่ดูเลยละจอดอย่างนี้เป็นพิษแล้วอาจจะอย่างเงี้ยก็มีสันนิษฐานโกรธจ้อนี่มาตัวนี้น่าลอยนิวอายุมาถือไปยืมมาซ้ำซากรู้อาจจะน่าตัวจ้อนน่าลอยนิวหูมาขออีเออุดมมือที่ปนอะไรมีอะไรคุรุอาเจียเนี่ยอายุมาหัวใจเธอ
หัวใจเธอเหนียวมุ่งเธอหมั่นยันยิ้มล้มเหลวและเปรียยืนนิโคตีเธอตีเลือดลอยอย่างโยคือหน้ากว่านี้อิสหามียาย่องาแล้วน้ำตาหน้ากว่านี้อยากกูอยากรู้เธอลอยอย่างโยอิตุนเอพอนเอคุรุยืนในคุรุมีอันยังไงอย่างเงี้ยเธอไม่ในคุรุเวน่ามันเหมือนและติดป้อธารจีแล้วยังยังไงอย่างโยอย่าห้าอย่าผู้ลามอย่าห้าชอบผู้ลามโมน่ามันมือจีน่าถ้าถ้ายูและถ้าจังและยังยังไงอย่างโยนายใจกับป้าสุนิคุตีแล้วไม่ลอยอย่างโยนางกับป้าหน้าหึมนะกว่ายาเสพติดอยู่ห้าหมดตัวดูแลดูน่าลอยอย่างโยยาพี่ของเงินมาเจออย่างไงยาพี่เล่ให้รู้อีเธอลอยอย่างโยอันที่มาอุดุสมอเธอรอแล้วมีมาบิ้มนี่คุโรละจอจิมาเจออย่างไงที่มามีมาพามยังไงเนี่ยทุกคนได้กันเลยทันลอยอย่างโยทำไมเนี่ยอยู่เจ้ามาอยู่ใครอยู่ชั่วรู้ว่าเจอกับป้าตีเลยดูน่ายาพี่เพื่อให้รู้อีเพื่อตีเลยดูน่าลอยอย่างโยนายบ้ายาไอเธอลอยอยู่คือหน้ากว่านี้นุมาชิดทองเธอมังเงือกจิตทางจิตทองเลยทองเลยลอยอยู่นั่นนุมากว่านี้ฮัลโหลชิดทองเธอมังเงือกพวกทองทองสมองกว่านี้ลอยอยู่นี่หนึ่งเลขของนี่นี่ดูรู้คู่ปีอาเจียอยู่มาสมองเธอลอยอยู่กระชาเลยไงเนี่ยกระชาเลยมีรอดีมาขับกระชาเลยกระท่อมเลยหัวเดือดโดโดคู่ดูหนูน่าลอยอยู่อายุมาอารมณ์เลยไงดีมาหนูมาหัวเราะเชื่อจีก็มาเชื่อรู้ตัวอีเลยก็ป้าดูเล่นหนูตัวมีมาอุ้มยันเนี่ยก็ขายจีมาเจียเนี่ยจีน่าก็ป้าสุบันเนี่ยบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยเอ็ดดาวลอยอย่างนี้บายพี่ผู้หลานเนี่ยอีเนี่ยบ้าผู้หลานเนี่ยจีน่าคู่เลยน่ากว่านี้อายุมาเธอช้าเนี่ยมาพักชาจูบ้ามาพาจูบมันจะอยู่หาแต่เต้อยู่หาฮัลโหลอยู่หาลองคุณโจท่านเนี่ยน้ำมาดูละคนนี้ไก่คนนี้เวลาน้ำมาเลยมาโมนี่อยู่หาห้องเต้คุณโจท่านเนี่ยอารมณ์คนเนี่ยย้อนมาคนนี้มาพามือมันจะอย่างเงี้ยคุณปิรานาลอยอยู่น่าชิดาเยอะกว่ามาจ่าเลยจะได้กว่ามาจ่าเลยติดเดินน่ารอติดเดินน่าจะได้กว่ามาจ่าเลยมาไม่ลอยอย่างอยู่น่าช่วยเหตุพอจอยไงอย่างเงี้ยช่วยเหตุคืออายุเนี่ยเหตุยาพังงาเลยเธอไม่เนื้อมดดูพอนักคนนี้จีฮ้อนี่มาจ่าจ่าทั้งเงยจีมายาจ่าไม่รู้อินยูก็เตะก็จมีอยู่จีน่าวอย่าพี่ฮาวฟลาคุณละจีละจีไออามีอยู่จีมาพายุจ่าพงานเนี่ยมาชิดาจ่าคนนี้ยกขึ้นจีมพันยกขึ้นงานเนี่ยไอมาชิดาจีอันน่าอย่าพี่อาจีอันน่าก็ป้าอุศบุรีไฟฟ้าเลยเฮ้ยเยอะมาแล้วก็มีชุดทำเนี่ยจ่าอังก็มาหนุ่งอายเนี่ยน่ากูตัวเองไม่เนี่ยไอยมานุมาเธอหนุ่มชาชัวรูปีอาเจียเนี่ยหนุ่มสันนิชัวรูชัวยันเนี่ยมันก็ชลาเลยโยโย่เนี่ยคนนี้ชกุลเชจ่าพัดเปล่าไงเนี่ยคือหน้าก็ไปไอ้ดาราคือหน้าคนนี้อยากกูอยากรู้ผู้ร้ายมาบิดติเล่นอะไรเนี่ยสบู่จูน่าก็สบู่จูการหนุ่มชูท่านเนี่ยกูรู้จ่อเลยมามือจีน่ามาลาจีคนนี้เลยกูรู้ให้ได้เนี่ยมาเนี่ยก็ไปเหนื่อยดูหน้ามดดูโหน่าก็สิลาเนี่ยเนี่ยจีโหนิวชัวยันยูอาดาคนนี้สบู่โจคนนี้มาเลดานิวผู้ใจสกุลน้าคนนี้จะมีอัตลอยอย่างนี้สูงสูงสูงจะมีอัตจะมีอัตจะมีอัตเอกลุลีน้าคนนี้อาดา

0: ไม้สวยดีนะจะเอาไปให้ใครหรอ
1: เราอย่างนี้จะชักกับป้าชาจิ้งจื้อคุตาในชาถางาอย่างนี้แล้วเธอนะเพื่อนสนิทเลยลอยอย่างนี้ย่าชงกุโลโมลิทานยาเลยลอยอย่าง

0: như cái này tận này như chỉ có ni vẫn dụ lẽ mi loi vậy như lẽ đôi ư chẳng thà gà lẽ bên hà mai vậy như đôi ư thì đơn là giá thà coi mơ lẽ như là xuống ở giá thà gà lẽ bên hà chả cái mai vậy như cái này tận nào lo ai dám chơi là hư nàng chỉ đôi ư chả nên chỉ na còn ni cái này tận nào coi mai vậy như ngã còn ni yêu anh nào gần hư mà lo như chỉ thì có lo hồi là nè chơi là cái này thì cô lúc đó là loi vậy như vậy cái này tận năng học hồi mà yêu anh nào cái là hư mà đủ thầm à
1: nghe thầm nhau là lìm nhà này cười mồi nghe na như na ba mẹ cha mới cho nè thằng này nghe nhà yêu cho anh nè nghe thằng này đây nè nghe cho là yêu đồng hôm nay đồng ngày hôm nay là phải tới hôm nay tới cháu hôm nay là lấy mẹ hôm nay tới cháu hôm nay là chim chim nhau nha mua phía bờ đền này phía bờ đền này hai mẹ này thằng cha này mình này yêu chú lấy chú đồ này chim phát triển nha gấu ba anh đưa hào anh nhu thơ ông ấy dễ mi khó ông ba chung à anh nhu na thế cho ông ấy na nhu na thế cho na mỗi giờ theo thập phật chỉ tung anh mình nuôi thơ thập mỗi thập phật chỉ tung mình nuôi na à mà na à yêu hai mình nuôi anh nhu yêu lấy thơ ông nhà yêu này uli mẹ lấy nữa này chém mới thằng thà này uli anh chung nghe na thập phật chỉ tung mình nuôi mà na thì mỗi giờ này uli anh chứ na mỗi giờ thì mà na à yêu giờ thì à thì mình nha à thì mong ngà mà yêu giờ này chém mới chỉ tới thằng thà này uli uli anh chung anh na hôm nay này yêu này phải uli mẹ à yêu à nhung thôi yêu này uli cái thà tung anh cho chém mới yêu chú mình này ở mà lô lê mía hồi khả năng mua yo, để chú để lấy phiếu này này, hôm mía anh nhung nhung nào hôm mía mía để cái, na nhung phiếu thằng này na, thằng phải chú đông mình nuông mà này, chỉ mua yo mía mía, mua đồ đồ nào lấy phiếu gì này mía, thằng mía nhung nào thằng chơi mua cho nhung phiếu thì mua mà cho, thằng mía này mà cho mía cái gì gì nha, na thằng thằng con này na bự, à mua này đồ mà thằng na nghe nhà mía này đồ mà thứ ở nhà sang theo như bộ đại này cái cái à chỉ ra hôm nay ở ở là này có nó có thằng này na à đồ mà cái na bom đại này nhà mía là phải thằng na à gì cái na đồ à na à bộ đại này thằng này phải thằng này ở là này có nó có phải biết là cái na có đồ mà mấy cái này phải như cái này hồi nghe có đồ mà này thằng à bà này lại cái mía này có này thằng à về bà này này phi này đại này đồ mà này bị mồ này ở na phi đại này phô này à mồ này phi khai này phô này à mồ này có đồ mà này bị gu na ô phá cái nhà mía này đồ mà này ở phi đại này phô mà này này na chỉ mía cái na xả xả nó bị mà đi này cứ mình là nó phu nó bị mà lại nó phu thì mía cứ mía ở trong phu nhà mía bị xả mía là nó xả xả rồi nhà mía ông ấy này trong một đêm này hát đã khai lộ ý nó cứ như bây bỏ lỡ thằng nông đồ đem người nhà nó là ở nhà nữ mẹ nhà đó na tu bị này cho nó mà bỏ lỡ thằng nông đồ ở đây mà phải vũ nhà bị mẹ là mà ta không mẹ mà ta mà đâu bị không mẹ thằng à
2: nga yeb jang gu lo me la ku le de a phe do yeb chom mo da do da nga ne ga tha ga a chi jang a nga mi za che tsu pa o du phi phu ta pa la o ji tsu tsu pa o zo zo lo ta pa la nyu ma che ga pa a ha du so pe ma ta pa la so ma che ka pa la yu ta pa la cha ga na la gwa go ga na la bie phi ga la la phe shi ji la ta ga la le su ta yu le ga yi ma le chi mi ga ta la du le ga yi ma le phe nyu ga ta la ma ga yi ma le ga ne ku te ga chu bo khu le ga yi ma le u phe ga da di pa le ga yi ma le u di to nya le mi u ta shi de cho la nga ji le undi tonyami ngbal nyusu ju chwa ngbal nyusu ju chwa nga ji de mi di tonyami mi ga na su kho chola nga ji de mi di tonyami mi ga da zo su ji chola nga ji de a pe de ma mi ta ho ta ta lon don ne ta ho da le 你咋个打？去别人脑袋被别人呢？一样唔咋个都被别人挨，阿别的么个讲？我出罗米出罗，上下不土呢，牛做做阿姐。我出罗米出罗，上下不土呢，牛做做那。都看好，那好是卡土灰，嘛卡土伢子，听那卡土好吹，你那卡土好吹。 送那卡土好吃呀，就或者嘛卡土伢呢。啊，来做啥呢？家给伢嘛，家给伢啊，就这怕么事啊嘞？哎，就别的嘛。啊，来，没怕给伢嘞。你小学哪？我家阿姐和上阿姐，我土嘛土没拿，我今个姐才上嘛比干的就哪？把青鱼肉肉哈哈大椒嘛嘞，青鱼肉还不嘛老，不嘛就个那还嘛嘞。 有拿土嘛嘞？你说了，那有拿土呢？哎呀，也只要不对啊的。上坡嘛，过土阿伯咪呢？嘛开始娘啊嘞，上坡高一嘞。那不对嘛？上坡高嘞，估计上坡高嘞，上坡高嘞嘛是娘娘哎，也不对嘛？上坡高嘞嘛是娘娘嘞？上坡高嘞，退休嘛啊嘞？ 阿伯土佬那哈路拉杂罗拉哈路个阿伯土佬个豆片哈路提起乌达土的马上平高嘞，土对阿吉阿吉阿平。那么呢，我出罗米出罗上下阿伯土呢，都那把乌拉呢，牛做做啦阿吉阿平的么？那牛做做啦那，都把乌拉呢做做那乌鸡你看松看，阿猪你帮忙摘个。 阿爸嘛，偏个药，你个药呢？阿内天的药，那药物嘞吃偏嘞，吃老早呢，一就要吃红嘞好呢。或者那忙活干，我就阿看你喊呢，阿奶奶把刀呢，就是看呢做哪的。提到那阿婆就是了，过提到那阿婆就喝了空啊，阿婆在忙呢，你做做白白回了，没咋回答。
3: 咱们都炒的那个牛肚子白白的，阿皮的么呢？阿皮的么好吃，阿皮送米好吃，要吃啊！阿皮的么那好苦，阿皮送米好料苦。那牛肚子呢？菠萝泡那阿里椒嘞，你嘛怕不椒嘞做的阿皮的么这个？阿皮的么米啥子炒蛤蟆啊的？冰的阿的？阿皮的么米啥子啊？冰的那好吃喵喵。 那么啊，妈嘞，好听喵喵，妈妈妈啊，妈嘞，好听喵喵，送喵喵的阿皮的妈咪咋子啊？那阿皮的妈好送喵的，送喵嘞好啊哟啊，阿皮的妈嘞好啊哟啊，那就自己喵喵的这个的了。那，我老阿里叫你妈不叫来做那比较那啦的阿皮的妈这个，你做做了，那做呢，就那。 呀，我看下卡过来那阿皮米也偷，咋多多多下来了？哎呀，阿皮的忙了。我看下卡过来咋多多多下来了？那米线俺家就没事了，咋多多多就下来了？一看阿妈达出毛就那阿妈达阿车比咋多，阿妈达比咋多呢？普通毛就那普通毛比咋多呢？ 这嘛，这样比较多嘞，阿姐阿婆的馒头咯。那米也嘛，比就我们家的阿婆的馒头炒好，但那台呢，叫应的，还有新鲜的，还有毛头的。米炒好，但还得还叫你吃，还有啥的嘛？阿姐阿婆米也得了。那么呢，阿婆的馒头从某某那小馒头的米也好，阿婆的馒头。 多点个，多奶家呢多嘞，就不就就嘞，那多些肉嘞，也配得馒头个，老做妈妈馍呢咯，用就在煮个呢，在煮个呢咯。那么呢，从毛婆家个老有种嘞，在马拉有爱吃木上扒嘞，阿后呢米线呢，多大大头，多拿路做做头。 米线多快点，那阿都嘛做弄多快点烤了，多大头的，从毛婆家个老有种。
4: ตะมาลอยว่าเชมซัมพาเลดาตาเตมีเยนเนถึงเงินน้องดงเงินมีเยดอกควาเจตเตอืมเตเตมางาฮาอะเพดอยติโปปะจองอาชิโฮเมฟูติฟูจองอาเจฟูตอจอฮงมาเลงนาอะบอสังกาลออะบอสังกายอมาจิออเนลโนนาลูฟูยาเตยายอานาลูรออิจูลอบาเบลชบิโจเนล ยนนาลุอิจูฮาคาคิเพอิจูกอดอลุบายาเจเฮนาจินอกเลนามิโซยยาลออัญญายุตาอะเนอจองอาเจบุกุงเวลอนาจอจอจอจอมิลานาชินยาลุงอะลอยะมยากะโบยาจุเลงายาจุเลนะอะยออะยาฉะลานายาพุงอาเจยาพุนาอะจิพุงอะเลงนาดุกุบุโดงอาเจบุกุ ดูคู่เห็นมองอะไรเงินน่ะอายุยี่สิบสองดาร์ล้ออุศรศรีน่ะอ่ะบ้าอีจูชอบอยู่กับแม่เลี้ยงเนี่ยก็เปลี่ยนด้วยเนี่ยล้ออาจจะป่าเนี่ยชิชูทะเลอันนี้เพราะน่ะอยู่นอนน่ะลูกชิญาลูกอุศรมาเอ็นน้องมาบัวน่ะลูกอีจูก็โตขึ้นกับแม่ก็แม่ละตาปัตโตเล่น่ะอีจูฮักกว่าด่าที่สายอยู่ย้อยจะชาร์จอย่างไงอันนี้ ไม่อาจิมชิมยามาเอาละแม่เนี่ยยาดูแม่ชกหามาแม่อามามูมัวเลี้ยเลี้ยเขาเลี้ยงอันนี้เอ้ก็ดูเช้าเช้ากามเงินน่ะมดตัวเมียมัวละเท่าเช้าดูเช้าเช้าดอกยอมมาเยอะเท่าเช้าหน้ามือยนนนั่นลูกตัวเช้าเช้าจอกะเขาเลี้ยงเมียมัวแล้วแหวะอาจิมชิลันหนึ่งเนี่ยบัวดูพร้อมเลี้ยผู้แล้วแหวะตัวบิดยังอันนี้ เราจีเจน่าอีกคนสกุไทยแล้วแหวะยี่สิบสองดาร์ล้อเฮ้ยน่ะที่นั่งก็เลยน่ะคุณเดียบเดียร์ล้านน่ะอายุชิโซไทยแล้วแหวะแล้วพยายามเดียร์จะอามาไม่จูกอยเทศัยยุกะยากะเฮ้ยน่ะอามาไม่เลี้ยงเขาเลี้ยงเมียมอแล้วแหวะที่นั่งยินดีตัวบิดยาญี่ปุ่นก็ลาฮอตัวบิดยาเนี่ยเฮ้ยน่ะมีล้านน่ะเจ้าแรงงานและอาจิมชิมยาและ แต่ใช่ย้อนมาเช่นนี้แหละเอ็งอามามุมุเนี่ยเรียนเขาเรียนอะไรเขาเรียนอะไรบุกงานยิบบุกบุกตัวเช้าเช้าจงอะไรย้อนมาหน้ามึงอะไรตัวเช้าอยู่เช้าเช้าล้อเฮ้ยน่ะอามามุมุเรียนเนี่ยบุกงานแล้วยามมอหน้าผู้ที่ผู้สัญญาลงอะไรผู้อาจารย์ผู้อาจารย์แล้วเว้ยน่ะกายงานยุ่งสัมผัสได้ยุ่งสัมผัสกายน่ะจิตตอทะเลน่ะบุกทับยองอะไรเฮ้ยน่ะบุกงานมาจิ๋ว โยยังอะไรบุกมาเลยช่วงอะไรอายุห้าจีฟุลังอ่ะน่าจะนักเรียนน่ะอายุด่าแห้งอะไรบุกมาเนาะสมดาวอะไรอย่างเงี้ยบุกว่าบุเบลบุกหน้าเนี่ยลาลีละอายุสมัยเนี่ยลีละยมมาบุกมาเนี่ยลีละสัมผัสบุกหน้าเนี่ยลาลีอุดาอะไรอย่างเงี้ยโอ้ลีอะไรอย่างเงี้ยดาวล้ออายุมาสัตว์เนี่ยอุลีละบุกสัมผัสบุกอายุอะไรเนี่ยน้องจะเลยลาลีละอายุเงี้ย อาจจะที่ปุ่นนั่นเนี่ยล่ะเลี้ยวตาเลยอาจจะน่ะอายุอายุดอโลน่าจะมาเลี้ยวเชื่อเลี้ยงอาจจะอยู่เลี้ยน่าอยู่เลี้ยงอะไรเงี้ยน่ะตัวนี้ดูงาล่ะยกอีกคนละนี้ดูงาอีกคนละนี้ดูน่ะตุ้งเชื่อไปเจ้าละจงอาจจะน่าจะเจ้าเนี่ยจิตท้อท้อตัวไปท้อจิตท้อท้อเนี่ยน่ะอุลังอาล่ะเจ้าก็น่าอุลังไงอุลังน่ะดาวเลยอาจจะ น้อยก็มาลาลีแล้วอย่างนี้นี่ก็มาลิวนี่ก็มาลิวแล้วอย่างนี้มันจะลีเลยอ่ะนะเฮ้ยอาตาตัวยังไม่ลีเลยว่าคุณเชื่อใจยาเนี่ยอุลาจอมไม่ถูกเลยอ่ะจีอ่ะโยกันยาที่ปุ๊บน่าลีเนี่ยลีอุดาเลยอย่างนี้อย่าลีรอดูปุ๊บเฮ้ยน่าโยอาตาดูยังไงเนี่ยดูน่าก็จะเจเจเนี่ยว่าจะอยากจ้วนนี่เฮ้ยน่าจิตท้อท้อน่าอุลางานเนี่ยอุลาน่ะ เนาะน่าให้มาเลี้ยวได้ยังจีกูมาล้ออยู่ดีเพราะน่าน่าให้มาเลี้ยวได้ยังจีให้มาได้ตัวเนี่ยไม่ได้ยังจีเขาก็จะเจ้าเจ้าเนี่ยอุลันเนี่ยไม่ถูกเลยยังจีเพราะน่ามาเงี้ยเงี้ยเนี่ยล้อเลี้ยไม่ยังส่งฟ้าจ้าเลี้ยน่าส่งฟ้าเลี้ยยังจีมาลีมาบุษมงยาเลี้ยเลี้ยยังจีโอ้โอ้จีมึงอ่ะจีเลี้ยยังจีส่งฟ้าก็สมน่าบิสุทธิ์เลยเอ้ยเหรอ นอนอยู่ห้องอันนี้ซื้อหัวตัวเล็กอันไหนอยากจะอยู่ได้อยู่ได้ไหมล่ะไม่น่าอยู่ได้นี่เนี่ยมันดู chi chi gan đây mới na yo à u liền à lo u sắm pháo lại anh u liền ai mà liền cái gì lại mới na u liền na aliu lại gì đi sắm pháo tôi lo ali lại nó nhu với ngà nhu họ tổ ai lại số họ tổ ai lại gì số cái mao tổ ai lại hú hú lại gì thằng đứa sao đó thằng đứa sao lại chỉ chọn là chọn tiền lại nó thì chỉ một sắm một thằng lại gì hôm nào hôm nay nọ hôm nay mi bố quay bia bia lo bố bia bia bia la nha ni sao nọ bia la nha sao phải nhu với ai nhu họ tổ ai thà gì số cái mao lo hôm nào mà cái nhà vậy ai đó nè lên cho anh nè lo sao phải bu cho anh lên mà sao phải cho anh lên mà sao phải cho anh lên na sao phải gì
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 22:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยยังไม่มีแรงงานไทยได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวในญี่ปุ่นอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
6: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
7: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
8: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
7: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
9: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
7: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน

0: ต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยยังไม่มีแรงงานไทยได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวในญี่ปุ่น
2: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่าจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในจังหวัดคุมาโมโตะประเทศญี่ปุ่นได้สั่งการให้สำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่นติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมประสานองค์กรผู้รับแรงงานนายจ้างและสถานกงสุลใหญ่ณเมืองฟุกุโอกะล่าสุดวันนี้สำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่นได้ติดตามสถานการณ์กับองค์กรผู้รับแรงงานและนายจ้าง22แห่งตรวจสอบแรงงานไทยได้แล้ว187คนพบว่าทุกคนปลอดภัยไม่มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตและยังสามารถทำงานได้ตามปกติโดยยังไม่มีสถานประกอบกิจการได้รับความเสียหายจนกระทบการทำงานของแรงงานไทยกรณีเกิดภัยพิบัตินายจ้างมีหน้าที่อพยพแรงงานไปยังสถานที่ปลอดภัยตามสัญญาจ้างและหากแรงงานไม่สามารถทำงานต่อในญี่ปุ่นได้นายจ้างต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับประเทศนิตยาคุณสิมรายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเสนอที่ประชุมคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นมปรับโครงสร้างราคาและเพิ่มโควต้านมโรงเรียนเพื่อระบายผลิตภัณฑ์นมกล่องค้างสต็อก
3: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เร่งแก้ไขปัญหานมน้ำดิบส่วนเกินและผลิตภัณฑ์นมกล่องค้างสต็อกขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรืออสค.คาดว่าในการประชุมคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นมหรือมิลบอร์ดที่จะมีขึ้นในเดือนหน้าได้เตรียมเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาระยะสั้นให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องการปรับโครงสร้างราคาและจัดสรรเพิ่มโควต้าสำหรับโครงการนมโรงเรียนให้สอดคล้องกับต้นทุนและสถานการณ์การแบกรับภาระหนี้ค้างสะสมกว่า 4,500 ล้านบาทเพื่อให้อสค.มีสภาพคล่องมากขึ้นพร้อมกับการเร่งระบายสต็อกกว่า 1,900,000 หีบหรือกว่า 69 ล้านกล่องที่จะหมดอายุในเดือนกันยายนถึงตุลาคมโดยได้รับความร่วมมือจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงศึกษาธิการจะช่วยกระจายนมล็อตดังกล่าวรวมถึงกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมจะเข้ามาร่วมด้านการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์นมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มปฏิพลสนับร่วมมารายงาน
1: จังหวัดตากร่วมกับททสำนักงานตากขอเชิญชวนเที่ยวงานเสน่ห์ตากสีสันชาติพันธุ์ Feel All The Feeling ณศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์อำเภอแม่สอด
4: ที่ลานกิจกรรมชั้น2ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์แม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนางสุนีบุษพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานในพิธีเปิดงานเสน่ห์ตากสีสันชาติพันธุ์ Feel All The Feeling โดยมีนางสาวทมนวรรณเจริญวงศ์พิสิทธิ์ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานตากพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการภาคเอกชนสื่อมวลชนและประชาชนเข้าร่วมอย่างคึกคักโดยงานนี้จัดขึ้นเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนภายในงานพบกับไฮไลท์สุดพิเศษทั้งการแสดงวัฒนธรรมชาติพันธุ์แฟชั่นโชว์ผ้าทอประยุกต์ร่วมสมัยพร้อมชิมอาหารถิ่นและผลไม้ขึ้นชื่อของเมืองตากไม่ว่าจะเป็นทุเรียนสายน้ำแร่อะโวคาโดกาแฟและโกโก้รวมถึงเลือกซื้อสินค้าชุมชนจากกลุ่มชาติพันธุ์โดยงานจะมีไปจนถึงวันที่30กรกฎาคม2569ดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านแล้วฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.
5: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้มิชเปอร์
1: เบิร์ซุงคา
3: พบว่า
1: เนาะซง
4: โอดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476

0: แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
3: ตอนยุติธรรมนำสุขในฐานะที่ทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายและทรงเป็นอัยการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับหลักการความยุติธรรมเป็นอย่างยิ่งทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวงการกฎหมายให้เป็นที่พึ่งของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ได้โอกาสให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมทรงใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการให้คำแนะนำทางกฎหมายแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทรงเป็นผู้ผลักดันให้เกิดโครงการกำลังใจในเรือนจำซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของสังคมต่อผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังทรงเห็นว่าผู้คนเหล่านี้ควรได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และไม่ควรถูกตีตราจากสังคมทรงริเริ่มโครงการและผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนได้อย่างแท้จริงพระองค์มีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและทรงตระหนักถึงปัญหาในกระบวนการยุติธรรมทรงเชื่อมั่นว่าการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมจะนำมาซึ่งความสงบสุขและความเจริญอย่างยั่งยืนด้วยพระปรีชาสามารถด้านกฎหมายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงนำพาความยุติธรรมสู่สังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ได้โอกาสให้ได้มีโอกาสอย่างเท่าเทียมน้อมรำลึกถึงพระองค์พระผู้ทรงเป็นแสงแห่งความยุติธรรมในดวงใจ
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
5: มังมังเลวเอาเก่งเฒ่าก
6: ็ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่ พรหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3-8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระท่าดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกต่างวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
8: ใครๆก็รู้กันถุงยางอนามัยพกเอาไว้ช่วยได้ช่วยป้องกันโรคอันตรายที่มากับเพศสัมพันธ์ทั้งซิฟิลิสน้องในเอดไวรัสตับอักเสบบีหรือแม้แต่มะเร็งปากมดลูกช่วยป้องกันถ้ายังไม่อยากมีลูกหรือท้องไม่พร้อมตอนนี้แต่ที่ยังไม่รู้คือไม่ใช่สิทธิ์บัตรทองก็มีสิทธิ์ขอรับถุงยางอนามัยได้รวมถึงยาคุมกำเนิดฟรีสิทธิประโยชน์สำหรับคนไทยทุกคนสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330ตลอด24ชั่วโมง
9: พี่น้องเขาสนใจใครปืนเผาผ่านตั้งห้องปล่อยเสียงสวทเก่งใหม่ปั่นตั้งหูห่มปาดังมีดังซื้อถ่อมแจ้งเรื่องนี้กว่าไกในปืนตีเจดอนเก่งใหม่กับสืบมาเลยดีสวทเก่งใหม่หมายฟ้น053-276-068และ092-246-8579

เมื่อสูงตั้งเซงค่ะโฮมช่วงพับดอนเข้าสู่ที่นักดอนการห้องปล่อยเซงสวทเก้งใหม่เอแอมหนึ่งสี่เจ็ดเท่ากี่ละเฮสค่ะอ๋ออยู่เป็นอุ้ยก้อยสี่ปอมแม่ปีน้องเขาเสียขาวยิ่งโมขาวนุ่นหบทบจำปีน้องเขาตั้งห้องปล่อยเซงเก้งใหม่เอแอมหนึ่งสี่เจ็ดเท่ากี่ละเฮสทานฐานหน้าก็กับสืบข่าวที่สามสวทสามในค่ะอยู่เป็นอุ้ยก้อยเซจ้องกันที่ในตีห้องปล่อยเซงเอแอมหนึ่งสี่เจ็ดเท่ากี่ละเฮสค่ะเมื่อได้ถึงมาในวันพัทที่สามสิบเหรินทุนเจ็ดสองเหงตายเศร้าหกขะเป็นเหรินแปดลวงหนึ่งคำในวันเมื่อในสีอยู่เป็นเอ้ยก็เอ้ยเซจอมกันย้อนสู่ปั่นกูก็ให้อยู่รีกั้งหยันเพียเขียนกันเมื่อในก็ยังเต็มมีปลาดังหลายลอกหลายอันฝากตัวนจุดถึงพี่น้องเขาแค่ดอกเปิ้งมุงมองอย่างนำเสกคำค่ะ

เอาค่ะเลยลือหรือใจถ่อมได้เพ่งความกับเย้าในคาอ่อในโจกาเดมี่ลองการศาสนาการขาวานั่นค่ะเนาะพี่น้องเขาดีกว่าอยู่ที่แล้วตั้งแล้วในก็ให้รถพี่เขียนกันกูก็กูก้นและยังออกมาดังลองการเจอหรือเอาเจอเฟซบุ๊กนะคะให้เป็นพ่อนหลีในฝักตอนชุดถึงปอมแม่ปีปีน้องๆเขาค่ะอ๋อปานหนึ่งและปานหนึ่งเนี่ยแหลกลายจอมหนังโจปานแลน้ำตินน้ำมือการให้สร้างป้ายวนกวนในคึดดันลูกอันแหลกลายเป็นป้ายกว่ากวนอํายุดอํายอนกว่าหลายและการยุกมุนป้ายทรายป้ายเครื่องจักรป้ายเทคโนโลยีเขาควบของและเครื่องไม้เครื่องมือกำพองป้อนน้ำกับหลายรองหลายเส้นมาจังหนังเอาหุ่นหางเครื่องจักรมาเหตุการณ์เตี้ยนก้นจังหนังไหนก็ดีมีนั่นขนาดเนาะด้วยเครื่องไม้เครื่องมือตั้งน้ำตั้งหลายนั่นเปิงลงมันฟ้นมือถือ6ปาก90ใส่ไลน์ไลน์วีแชทเฟซบุ๊กโซเชียลมีเดียกันตั้งน้ำตวยกาวะในนั่นกำนำเตจ้านั่นก็ดีมีเฟซบุ๊กหางเผามันกูก็กูก้นบางก็มีเป็นหลายอันหลายจือป้อนลืมไม้เขามันก็จังเป็นไรนั่นค่ะเนาะเกี่ยวเลยการกับสารติดต่อการสื่อสารตั้งหลีกง่ายแล้วไว้หรือตั้งอีเมลเขาง่ายไว้หรือตั้งเว็บไซต์เลยตั้งหลีกกอลีตั้งเสียงความหลาดกอไรนั่นค่ะเนาะตั้งหางต้วงหางนิ่มละลายลายลองลายตั้งนั่นค่ะอําก้อมว่าติดต่อกับสารลองการลองงานลองปืนเผาขายโคของสินกะลองไต่ถ้ำอุบโอเกื้อกลุ่มกันก็ต่อก็กอลีตั้งกลุ่มตั้งหมู่มาตั้งชุมกองงายไว้ตั้นหรือหาลองหู้ตั้งหันนั่นค่ะเนาะไปกะไปขายไปอยู่ลีไปปิ่งหยาอะไรกูลองๆค่ะเปิงดงมั่นก็ตีเหลือมีแนงขายอินเทอร์เน็ตเขาก็คนไล่ชอกหาอะไรกูลองย้อนนั้นรายการใจตื้อ Facebook กวางขวางจ้อมหนังจอดตัวลุมฟ้าถึงกูตีกูตั้งค่ะย่อก็เมืองไทยในการเจอ Facebook นําเลยเปิ้นในลุมฟ้านะคะอ้อกรรมการให้ใต้เฮาคาก็เลยเอามาใจตื้อเป็นพ่อหลีอําเจอเอค่ะมือกูปอกพี่น้องใต้เฮาเขาอันอยู่ยันไกลป้อมกว่าหากันก็อําจังฮบนาคาตากันอําจังอุบจังโอกันลูกหลานกว่าเหตุการณ์ในเมืองไทยเมืองเขนดอกเมืองมาก็อําจังติดต่อกันต้องถามละต่อละจากันก็อําปองกันเขาเงากันไล่ลีๆค่ะเมื่อเหลียวได้ก็หรือเสียเตรียมลึกจู้ลัดต่อกันหันหน้าหันกันแทงลูกก่อนค่ะอ๋อโฮมว่าเฮาอ่ำหมออ่ำเจอผู้โครงสร้างผู้เฮ็ดออกเฮาก็เลยหมอเจอตื้อเป็นพ่อนหลีอ่ำเอค่ะก้วยกาซึ่งคือกอลีค่ะนะนอกเนื้อเสียให้เฮาออกมาเจอตื้อเป็นการอุบลัดการจ้าตักใต้กันถ่ายห้างถ่ายพังกินมนกินเสื้อกว่าแอลต้องเตี้ยวตีเลยก็เอาปืนออกมาในกันเย้าหังเฮาก็ยังถูกลีเอามาใจดื้อเป็นพ่อนหลีปุนตาปันตั้งหู้ตั้งหันกันค่ะปันข่าวปันเงากันตาก้นตั้งน้ำอ่ำว่ากว่าแอลกว่าต้องเตี้ยวตีเลยลีแอลลีด้วยตีเลยเป็นปื้นตัวอย่างมันซึ่งหนังลอยอินทนนท์เก่งใหม่หือตีเลยก็ลีค่ะอันมีตั้งหางลีมีปื้นเหล่าเช่นนั้นเรือเสียถ่ายห้างถ่ายพังเย้าก็ลีถอดถ่ายถอดเอาปื้นลองเป็นมาอันเป็นปื้นเช่นนั้นให้สร้างไว้เสียสืบมาเอาตัวแต่แค่เนกันเลยเสียเป็นตั้งหางลีตาเป็นทีเซอร์ใจเยาะก็ยังเป็นทีปื้นตั้งหู้ลีเอาลีเฮนหู้ที่มาเป็นพอนลีเตเตวาวาเนี่ยค่ะเลยเสียนั่นเกี่ยวกับไปลองปื้นแลสังฟิงแงลิกไล่เฮาคาแลสังการเจอจ่าเจอคือเฮาคาแลสังการว่านการเมืองเฮาคาแลสังการปั่นตั้งหู้ตั้งหันก็นั่นก็การกล้าการขายการเฮ็ดหากินเร่งต้องและเกี่ยวเลยกฎหมายไม่มีปักปึงนอกเมืองในเมืองเจ้าไหนก็ถูกลีไลมีพรหลีแล้วก็เอามาเป็นปืนแพว่ากล่าวต่อแต่แค่ในกันจึงเป็นพรหลีลงจากพี่น้องเฮาขาติๆค่ะอ๋อปึงลงมั่นก็ย้อนกล่าวลัดย้อมกลมย้ำใหญ่ๆนำนำดูเซว่าอําเฮอเป็นความเซเน่ถังเลขรูเมาไหวเวงกันเดี๋ยวจำเจ้าไหนก็ย้ำยอกตอกสัตว์เต้งเนกไปว่นกันหรือเซอย่าให้เป็นลองเทงเอาไปเอาก้านกันนั่นยังถูกไล่ปันหน้าตาตายุกยองปีนไปว่นแม่แถมถอนปันตั้งหู้กันและยอมหักกันยองกุ้นยองหมุนกันไหนค่ะปันกะตี้กันและพิษถูกเบิ่งปลายกันซึ่งคือก็ถูกดีไลออนกันมนเมไหนนั่นค่ะนะเนาะปันพ่อหลีลงลางปุ่นตาพี่น้องใต้เฮาค่ะเตะๆดอนตา Facebook ก้อยกาว่าอําก็ยังเป็นสายเซนตั้งเปิ้งเลี้ยงถองปันอันเจอเฮาค่ะมองมองลองพร้อมห่มกันนั่นลูกก่อนในย้อนนั้นและเฮาหมอเจ้ามันก็ได้เป็นพ่อหลีดอนตาเฮาค่ะในอันนี้ก็เป็นปื้นหู้ตั้งหันฝากดอนเจ้าถึงบ่แม่พี่น้องเขาออก

6เกียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์ค่ะอย่าลืมปั่นแห้งค่ะนะ

ทำในเจ้าชื่อเจ้านายเขาเขาจะเดียววุฒิทูอันหนึ่งทูออกข้อในฝันตัวชื่อเจ้านายเขาว่ามือย่ำอันข้าตีนเจ้าสุตีมือโกริยาบนั้นต้องมีขาคนสองก้อก้อหนึ่งมีจิวาปงหน้าก้อหนึ่งจะมีจิวาเฉดียะวันยาวก้อนมีจิวาปงหน้านั้นลองจ้างตั้งกับมันจ้างเหมือนหนังโบก้อนมีจิวาเฉนิยานั้นลองจ้างตั้งกับมันทำจ้างเหมือนหนังหมาแล้วในต้องไอ้ตั้งเอาขาสองก้อน

干红干嘛白拐这种窝吧前不前上过后的窝我一定一个问题中不能不想不重要管好吧我刚才问了说我来接来人韩国多点钱韩当也不韩在去降这奶奶我点龙降当跟安灭当的灭掉你要有我来写降这奶奶安点爱写你要能够上去来这奶奶够要我那个来上要从顶从门到起排斥白羊我这能买要我昨天呀跟我翻羊翻小门不能买翻滚翻红呢是这能吧ก็คนเอาตั้งกินเปียดตั้มกันเหนือลินมันสังขินก็ทบย่ามหมาก็ช่ำเฮ็ดที่หนังเชิงหมาเชเห่าเห่าคอนหอนตัวหมาอยู่เย้าเออที่นั้นขามตั้งอยากผุดขานเจอจ้างยังหนังหมากูสำกูตรงเสียแหล่อยู่เช่ากินช้างอยู่ที่นั่นเย้าอันจ้างหนังหมาจ้างหนังวัวอยู่เด็ดตรงหน้าขาเชนี่อาสองคนเลยก็ถึงหนังวันหนึ่งสองขาจังเผาหัดจะมาทำคาบกินเจ้าเข้าเสียแหล่หมาไวเราต้องปั่นวันถามเย้าตอนนั้นอายผงหน้าเนี่ยจังเช็ดก็ไว้เราทำก่อนตั้งแล้วจะเขาสิขานี่พวกกูก่อนมีจิวาเฉลี่ยเนี่ยอาจ้างอันจ้างยังหนังหมานั่นมันหยับคือหรือต้นเนี่ยเนี่ยเลยอาจ้างตัวหนังมันอายเฉลี่ยจ้างยังหนังหมาอยู่ในเพราะมันตายเฉลี่ยจิ้มปันหัวที่หลายขาตอนนั้นหมุนคำพระเพียงเจ้าจังว่าลองสู่จ้างอยู่ในอย่าไปมาทำกับการละที่นั่นเลยสำคัญสุดถามแทงถามแทงเอาทุนถามบอกรุ่มๆเลยหมุนคำพระเพียงเจ้าสังปันโคตรฝ่ายเอาไหนต้องไอ้เจ้าชื่อสำนายเอาเขาอย่าไปอ่อนอ้าอยู่นะยองไล่อันเป็นเส้นไหนเนี่ยพ้องย้ำมือข้าไปกว้างนั่นพ่อไหนมันอ่ะมีจีลาเดียวจอมหนังย้อนปืออ่ำกู้จักตีเตะตีมันมันเลยลามเลียมเฉยเทียดอยู่จ้างอยู่ภูเผามันนั่นหาจีลาดำมียาพิษต่างหรือพิษกว่าที่ตีเยาอันวันนั้นต้องอาศัยนะก็ในหนังหือพ่อเตรียมแขกลองแขกไล่เฉลี่ยพายพ่อตกตีคู่หมันไล่หมันเนี่ยเป็นลองอย่าขึ้นหลงเต้เต้ววาเลยลองว่าหาหามเสียสมาทวนหมกปันคู่ปันไล่ตราเจตราหมันเนี่ยหมุนคำพระเปลี่ยนเจ้าสังเลยพาปากไปเช่าเปิดปกลุ่มลุ่มเย้าอันวันนั้นเจ้าชื่อเจ้านายเขาต้องอาศัยละรัฐาภูดานญาณายาตัตตาปริเยติตาโกจอมหนังอันหมันมันเฉเพราะว่าหมอปันคู่ปันไล่มันถึงรกถึงตีตราเจตรามานั่นแหละห้ามเสียสมาชินันนะวันไหนว่าตัวนักเป็นลองอย่าคึกหลงเท่เต้คิดว่าแหละตัวถูกดีนัดฉังเต้ฉังว่าแหละเหมือนเจ้าจังนัดฉังว่าเยาหนังในเพราะเจ้าคิงเจ้านายเอาเขาสั่งถามว่าอันเป็นลองอย่าคึกฉังเฉยอยู่กว่าจะลือจะลาพวกไหนเชิงเจ้าเขาหลุดทุ่มยาตุกข้าหลงไปเยาอันว่านั่นตั้งมั่งหมายไว้สิละผู้อันหมอเลือกเอาที่ย้ำกับเอาที่เต้มันเหน็บปันพายถึงนอกถึงตีตราจัตรามาในมันมีเกียร์เนียนเนียนมันพบอยากง่ายอยากเนียนเนียนยาวผู้เหน็บตราจัตรามันอันว่าในว่าที่ผู้อันหมอเหน็บเชิดจัตราปริจจสมุปตรานั่นยาวในต้องไอศีลาจังเทียวฮึชาก็เลยเขาขึ้นสุขเขาทุกข์กว่าละเพราะไอผงหน้าถามกว่าก่อหมุนคำพระวะจ้องรองในอย่าไปถามเขาพระนะว่าไหนเปรตอยู่ยาวตุติยาปอกสองขึ้นสุดถามแทงก่อพระเปรตนั่งเก่ายาวรองในตาติยาปอกสามสำขึ้นสุดถามแทงยาวพัวก่อหมุนคำพระปีนเจ้าจังปันโคตรกว่ายาวเออไอผงหน้าเออจ้องหนังตัวมาถามยาวเลยผู้เก่าพระจะได้ตอบว่าเสียนี่อันจ้างหนังหมาในเพราะมันตายเสียจัดในจัดติมานั่นมันจะเลยเป็นหมาว่าตีชั้นแล้วกลางใจมันนั่นถามว่าอาจารย์ในเป็นอาจารย์หรืออาจารย์ยาดอยู่ย้อนไปอาจารย์ในเสียแหละก็เป็นผีดีก้นยาดอยู่ก็มีไหนเชิงมันจะเลยตัวหัดจริงอะไรพุ่นกว่าเพื่อหมุนคำพระปีนเจ้าพ่อผงวันนั้นกว่าก็อายเสียนี่ยาในคุณร่มเคยเจออยากจะลงเสียแหละห้องเฉินไปอยู่วงเวียวว่าเพราะมันเช่นนั้นฟ้องให้อยู่ก็หมุนคำพระจังว่าเจ้าเมื่อไกลเจ้านั่นลองได้อยากไปถามเขาพระนะเขาพระทำที่อยู่แล้วผู้สองเขาเคยถามเจอผมว่านั้นกว่าเย้าเช่นนั้นแหละกำนันอายเสียเนี่ยช่ำขึ้นไว้เราถามลองอายผงน่ะจ้างเหมือนเจ้าหนังวูมานั่นไหนก็หมุนคำพระเปลี่ยนจังว่าปันโคตรกับเจ้านั้นกว่านั่งเขา

ยาวเออชิงมันผงหน้าในก่อต้นหนังนั้นยาวต้นตายเสียจานในจัดเตมานั้นมันจะเลยเปลี่ยนโวกว่ามองในย้อนเปื่อไอ้จ้างขึ้นไหนเสียเพื่อเลยเปลี่ยนผีดีกุ้นหยัดเออว่าเลยอายุเส้นไหนมีก็ไหนเสริมตัวเลยตุ๊กหัดจีมึงหลายกุ้นว่าผู้หมุนคำพระเปลี่ยนเจ้าโคผงวันนั้นกว่าก่ออายผงหน้าช่ำขึ้นห้องไห้หนังเก่ายาวกำนั้นขาตั้งสองก็จังไว้เราต้องปั่นย้อนเอาตราจีพระเป็นเจ้ายาวหมุนคำพระเป็นเจ้าจีขาเช่นต่อผมถึงขาจะเป็นเจ้าเสียแหละเอาตราหรือตราเมียช่างสอนปอนเหมียงพ่อในปัญสีกำจีขาพวกขาสองก็เช่นนั้นต้องปั่นตรากว่าก่อหมุนคำพระเป็นเจ้าจังเอาการขี่เปิงจีควายเสียพ่อในกว่าเยาอันวันนั้นต้องไว้เสียละอันเป็นซุ้มเชื้อเจ้าชี้เจ้านายเอาเขามือเหลวในก่อต้องนำหมุนคำพระเป็นเจ้าหอบปันปุ่งหน้าขาเฉียนี้สะโพกตรากามสีบ้านในนับยำสีเก็บต้องเอาดีๆนะกามสีเปิงอันว่าจำหนึ่งกามอันลำที่เป็นอจุอันลำนั่นเปิงหนึ่งสองกามอันเผือกที่เป็นอจุอันเผือกนั่นเปิงหนึ่งสามกามโลลำเผือกที่เป็นอจุโลลำเผือกนั่นเปิงหนึ่งชี่กามอัมโลลำเผือกตีปันอจูอัมโลลำเผือกนั่นเปิงหนึ่งวันไหนต้องไว้ละเจ้าชี้เจ้านายเอาเขากามอันลำอันวันไหนวัดที่ตู้จิเล็กชิบเปิงนั่นยาวการลองเมือกตู้จิเล็กชิบเปิงอันวันไหนปานาที่ป่าตะลองเอาอาชาวเปิ่นตายอเดนาตาหน้าลองรักเอาคู่ของเปิ่นกาเมตู้ไม่ชาจาระลองจ้างเผือกลองกามผงผู้ตาวาดะลองลัดความอันเตือมใจปีตุนาวาจังลองลัดความสอยงเปินเพราะตาวาจังลองลัดความให้ความจำตามภาพประลาปากลองลัดความปุ๋ยความพังอภิชาลองจำพูดเจี๊ยสิ่งเปินตาวาดะลองออกแต่ลำตัวชาไม่ชาได้ที่ลองอายุตั้งเอาคิดเปิงเจ้าชื่อเจ้านายเอาเขาเจ้าเขาชิดเปิงในเปลี่ยนกรรมอันลำยาวเออเพราะเหตุเงินกรรมอันลำที่ในก่อติปันอจุอันลำดองอำดีอำลักหลงนั่นพูดจะเลยขำจามห่างเยาอย่างเดียวคือกามอันเผือกอันวันไหนวัดที่สู้เจริญชิบเปิงนั่นยาวสู้เจริญชิบเปิงอันวันไหนวัดที่ลองร่วมเวการอ้าผู้สูงตู้เจริญลองมือชิบเปิงนั่นยาวอันวันไหนเจ้าชิงเจ้านายเอาเขาก็พูดจักไว้ชิงยาวกามอันเผือกอันวันไหนที่เย้ามันเจวัดที่ล็อกอีกผู้สูงอันคึกอีกวัวดูนั่นยาวไหนต้องไว้เจ้าขี้เจ้านายเอาเขาที่ไหนต้องให้ลองหลีก่อติปันอจูหลีต้องให้ลองซ่าก่อติปันอจูซ่าวะเลยลองยุ่มยำที่ไหนมีไว้กูโก้กูโก้หนึ่งยาวลองยุ่มยำที่ไหนตั้งคู่ที่ไหนในห้องว่ากามาตะกระดาษตมาที่ขี้ยานยาวยานจ้าในตีเช็ดจ่าแต่มันผู้จักเว้ยเพิ่มผู้เช็ดจ่าแหละเอากามาตะกระดาษตมาที่ขี้ยานในวันผู้สู้นาชีปองเช็ดการผู้สูงอ่านเขาชีวกรรมเผิกในจัดก่อนวันหลังนั่นเฮ็ดมาเสียแหละชูย้อนเอาข้าคุณจัดคนในมาเอาย้อนตัวเลยเฮ็ดมาจึงนั้นย้อนมาจึงนั้นแหละเมื่อเร็วจังมาเลยข้าคุณขันถาคุณอันนำความตราอยู่เมื่อเร็วในเอาเนี่ยแกฮึก็เอาหยันแค่จ่ายากเกินกว่าเตะอันไรไว้เมื่อเร็วขันดาหาเปลืองหลงได้ไหนเปลี่ยนแค่จ่ายอีสังบัวในก่อช่ำเปลี่ยนทุกข้าแค่จ่ายไว้อยู่ยาวทุกข้าแค่จ่ายหลงได้ไหนช่ำเจ็ดหื้อไหลมาล่ะเอ๋วันนั้นโต้ถามช่ำเจ็ดตอบตึงหื้อล่ะนี่นี่เพราะว่าจากก่อนวันหลังก้นมานั้นตัวไรเฮ็ดกู้โศกกรรมอันผึกในเฉยชูย้อนเอาแหล่จังไรมาเออตู่ตอบว่าไหนกูยาวเนี่ยเดี๋ยวเพราะในกู้โศกกรรมอันผึกในหมอเงามือมันช่ำเปลี่ยนผายปัวก่อเฉพาะอันผู้แท้จะอันนี้จิวะเวสานัยกู้ปุ่งไว้อยู่ยาวอันวันนั้นเชียงทีกันเนี่ยเออก้อมไหนกามาตกราตมาติกที่ยันก่อนโขจูนาชีจะเป็นกู้สู่การเผยกว่านั้นหมอเงามือมันเป็นอวิชชาเยาไหนต้องไว้นะก้อมไหนเจ้าชี้เจ้านายเอาเขาเออลองเจ็ดการแฉกลองแฉกลายพี่ดอกพี่ลายไหนเอาในกว่าปนามุ่งเมฆกันกุผมันละไหนเขาเสียกันจะที่กว่ายาวย้อนเปลืออมู้เช็ดจ่าเชลเล่ที่เงินการกู้สู่การอันเผยนั่นก็อันเป็นที่เกิดดีไรก็เอาแช่จ่าว่าช่ำปีนลองติปันอจูตุข้าแช่จ่าลงไว้เจอช่ำกามอันลำในก็ชอบติปันอจูอันลำเยาว่าแหละ
งาลายเกรชันเกจาอตุระเกซาบะผู้เจริญขามซาอาจูตุขาชัดจาลงก้อยหนังเก่ายาวความในย้อนปืออำผู้ชัดจาเฉลยปองเหตุการผู้สูบกรรมอันถึกนั่นก็อย่าไปเหตุปีช่ำอ้าผู้สูบกรรมอันล้ำในก็เจริญเงื่อนเวอันวันนั้นแจ้งดีกันแล้วฮึเพราะเป็นไหนช่ำเจริญคือดีจีกรรมอันหลายหลาวันนั้นที่โลกเขาความถามมีมากันในยาวจะฮึความไหนเมื่อไหนเขาเสียใจมุ่นเมื่อปันเขาบอกตุกตีอันหมานยาวอันวันนั้นต้องไว้เสียละ

ยกเอาปืนหูตั้งหันในวันเหมือนในในข้าวฝนในใกล้ๆมีปัญหาเกี่ยวกับไปลองป้ายอยู่ลีในค่ะในนั้นก็ตั้งกินตั้งย่ำนั้นในก็มันก็เดจังเป็นปัญหาตอนแต่ป้ายอยู่ลีอันนึงเหมือนกันในค่ะเอามาได้เป็นตั้งเป็นหนาวตั้งเป็นวัดค่ะต้องเฮใครวัดเป็นเจ้าหนังข้าวย่ามันใครวัดเลือดออกตั้งเป็นหนาวใครเลือดออกซึ่งหนังไหนค่ะยกเอายังเดมีป้าเป็นในข้าวฝนนำเหลือเปิ้ลเนี่ยแต่เดอําเป็นตั้งเป็นจะในไงไงนั่นโหลเลยฟังลองตั้งกินตั้งย่ำเขาไว้น้ำน้ำในค่ะอ๋อตั้งกินอันรสเพยก็หลุเลยกินมันตั้งกินอันให้ไม่ให้แล้วค่ะมีแห้งแต่เป็นมีแห้งกำขำป้ายอยู่ลีเท่าค่ะนั่นเลยค่ะน้ำอันเท่าค่ะเดกินนั่นก็ได้เป็นน้ำอันมดใสเสียนใสในข้าวฝนในเนี่ยค่ะเฮ็ดน้ำอุ่นกัดสีแลกินนั่นค่ะนะเนาะยก็เฮ้ยพี่น้องเขาตั้งกินนั่นก็ให้มันกินตั้งกินอันมันแหลกลีค่ะข้าวฝนในก็ย้อนมีป้าทัดกัดแลเมื่อกินตั้งกินนั่นจังเฮ็ดเธอตั้งกินเฮาอันอ่ำแหลกลีนั่นเฮาขาดถุลีเลยควบกินเฮามันแหลกย่อยลีลีนั่นค่ะนะน้อยก็เต็มจังตั้งภายหลวงเขาค่ะมันก็เตี๋ยง่ายในค่ะกินมากหากตั้งกินอันมีวิตามินซีน้ำน้ำก็บอกว่ามันติดให้ทำเลยตั้งเป็นวัดว่าไอว่าเจ็มเจ้าหนังไหนค่ะกินตั้งกินอันป้าทัดวิตามินยังก็มีธาตุแคลเซียมเจ้าหนังในน้ำน้ำยังก็มีวิตามินเอในนั่นค่ะยังก็อย่าไปกินตั้งกินอันอ่ำซุกอ่ำลิบมันในค่ะย้อนประวัติจังให้ได้ต้องเฮต้องกว่าเฮเธอมีแมงตึกแมงต้องอะไรเทียงลูกก่อนในอันนี้ลำลองค่ะนะย้อนนั้นพี่น้องเขาก็ถูกดีเลยฟังกันไว้จ้อมลองตั้งเป็นโรคอะเจมเจอในนั่นในค่ะอ่อนกันสืบหรือเฮหรือใจถ่อมได้เพียงความก่อนค่ะ

ี่น้องเขาค่ะตียันผ่าแดนเมื่อกว่าก่อนเนี่ยค่ะนะจงขึ้นมาพบมาทบจอมกันเทียงค่ะให้เปียวมนเนอร์วันดือการพี่น้องเขามันก็เหตุการณ์ก็ให้คัดเจออยู่ง่ายลมเจอมักมีเงินคำกันค่ะเขาหมู่ขานุ่นอยู่ดังห้องปล่อยเสียงการหับกันคนดังเมืองจึงไทยผ่าแดนเมื่อก่อนค่ะมนค่ะเมืองทรงค่ะ

0: ทำเลย
1: ทำเลย
0: เพราะว่าคนอื่นเขาไม่ค่อยมีโอกาสได้ทำหรอก
1: มีโอกาสได้ทำแล้วทำเลยครับ
0: นะเคสคุณป้าเนี่ยโอ้ถือว่าเป็นคนส่วนน้อยเลยแหละ
1: ที่ได้โอกาสเนาะ
0: ทำเลย
1: โอเคนะได้เท่านี้นะได้เท่านี้นะโอเคครับโอเคครับโอเคครับขอบคุณคุณหมอคุณหมอมีเฟซบุ๊กไลฟ์ต่อป่ะ
0: มีฮะมีคร
1: ับ โอเคครับไปชมเฟซบุ๊กไลฟ์ต่อของคุณหมอนะข่าวมาแล้วครับไปฟังข่าวครับ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 นกับพิญญ์รุ่งสมัยรัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงกรณีที่มีการกล่าวหาและเชื่อมโยงบิดาเกี่ยวข้องกระบวนการทุจริตเลือกสว.อีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา

0: เริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทยตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลักษณ์เด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงกรณีถูกกล่าวหาและเชื่อมโยงบิดาเกี่ยวข้องกระบวนการทุจริตเลือกสว.ยืนยันบริสุทธิ์ใจไม่เคยทำตามที่ถูกกล่าวหาน
3: ายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงจากกรณีที่มีการกล่าวหาบิดาคือนายสมเกียรติเลียงประสิทธิ์โดยเชื่อมโยงถึงขบวนการทุจริตการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.ที่มีการกล่าวอ้างคำพูดในเชิงว่าหากทำเรื่องดังกล่าวนี้สำเร็จลูกชายจะได้ตำแหน่งในรัฐบาลว่าเรื่องดังกล่าวผู้ที่โดนพาดพิงก็ต้องไปแจ้งความเนื่องจากมองว่าการกล่าวหาเช่นนี้ไม่ยุติธรรมทั้งกับตัวของนายสมเกียรติที่เป็นบิดาและต่อตนเองเลยไม่ยืนยันว่าการเคลื่อนไหวดังกล่าวเป็นการดิสเครดิตหรือไม่แต่มองว่าเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่มีการสร้างขึ้นมาเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจส่วนกรณีที่นายยิ่งชีพอัจฉานนท์ผู้จัดการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือไอลอได้ออกมาเปิดเผยพยานหลักฐานที่อ้างว่าเชื่อมโยงกับแกนนำพรรคภูมิใจไทยกับขบวนการทุจริตการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.พร้อมระบุว่าหลักฐานดังกล่าวเป็นแค่ส่วนหนึ่งหรือร้อยละ5ของข้อมูลทั้งหมดนั้นต้องไปถามกับนายยิ่งชีพแต่เรื่องการเลือกสว.ผ่านมาแล้วกว่า2ปีซึ่งกระบวนการต่างๆก็ดำเนินการมาแล้วตามลำดับซึ่งใกล้จะแล้วเสร็จแล้วชวนันท์มาลีรายงาน
2: เจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนกลางสกัดกั้นรถขนต่างด้าวผิดกฎหมายพบคนไทยรับจ้างนำพาคนจีนเข้าเมืองผิดกฎหมายไปยังชายแดนภาคใต้เตรียมไปทำงานประเทศที่3
4: พลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาใสผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยว่าตำรวจสอบสวนกลางโดยกองบังคับการตำรวจทางหลวงจับกุมผู้ต้องหา2รายประกอบด้วยคนไทยทำหน้าที่ขับรถยนต์นำพาคนต่างด้าวข้ามแดนผิดกฎหมายและคนจีนที่ลักลอบเข้าประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาตสืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่พบว่ามีรถยนต์โตโยต้าฟอร์จูเนอร์ขับแช่ช่องทางขวาบนทางหลวงหมายเลข41พื้นที่อำเภอท่าช้างจังหวัดสุราษฎร์ธานีจึงเรียกตรวจและพบว่ามีคนจีนไม่สามารถแสดงเอกสารการเข้าเมืองได้ซึ่งนำตัวมาสอบสวนโดยรับสารภาพว่าลักลอบเดินทางมาจากประเทศกัมพูชาเข้าประเทศไทยผ่านช่องทางธรรมชาติก่อนว่าจ้างให้พาไปยังชายแดนภาคใต้เพื่อเตรียมเดินทางไปทำงานในประเทศที่3นอกจากนี้พบว่าคนจีนที่ถูกจับกุมได้นั้นเป็นบุคคลที่มีตามหมายจับในคดีอาญาของทางการไต้หวันด้วยดลภาสุภรสมบัติรายงาน
2: สำนักงานตำรวจแห่งชาติประสานทางการจอร์เจียเร่งสอบสวนกรณีฮารุนโซโลเสียชีวิตในโรงแรมที่พักย้ำยังไม่ตัดทุกสมมติฐาน
5: พลตำรวจตรีจตุรพัฒน์พิรมแก้วผู้บังคับการกองการต่างประเทศในฐานะรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยกรณีนายบวรทัศน์เป็งสุขหรือนายฮารุนโซโลนักท่องเที่ยวชาวไทยเสียชีวิตภายในห้องพักโรงแรมในประเทศจอร์เจียโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติแสดงความเสียใจต่อครอบครัวและผู้ใกล้ชิดของผู้เสียชีวิตขณะนี้ทางการจอร์เจียอยู่ระหว่างตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุชันสูตรพลิกศพและตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์รวมถึงรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตที่ชัดเจนโดยยังไม่ตัดประเด็นหรือสมมุติฐานใดออก จนกว่าจะมีผลการตรวจพิสูจน์และพยานหลักฐานครบถ้วนทั้งนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยันว่าการดำเนินการเป็นไปตามหลักสากลเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงอย่างถูกต้องโปร่งใสและเป็นธรรมพร้อมขอความร่วมมือประชาชนและสื่อมวลชนตรวจสอบข้อมูลจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือและได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการก่อนเผยแพร่หรือส่งต่อเพื่อป้องกันข้อมูลคลาดเคลื่อนและไม่กระทบต่อกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงและพร้อมประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่นันทิกากิตปาโลรายงาน
2: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านและฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.
6: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการเพลงประทับใจวันนี้เราพบกันอีกค่ำคืนหนึ่งแล้วนะครับหลังจากทำงานมาเหนื่อยตลอดทั้งวันทำงานประจำในช่วงกลางวันแล้วกลับมาเคลียร์งานต่างๆที่บ้านในช่วงกลางคืนทำงานบ้านบ้างอะไรก็ว่าไปนะครับก็พักผ่อนนะบางคนก็นอนถ้าไม่เที่ยงคืนแล้วไม่หลับก็มีนะผมเองบางทีก็เคยนะถ้าไม่ห้าทุ่มไม่เที่ยงคืนก็ไม่หลับอะไรอย่างเงี้ยก็เคยเหมือนกันแต่ว่ามันก็ปรับได้นะครับคุณผู้ฟังครับปรับเวลาตามที่เราเหมาะแล้วกันว่าเอ๊ะเราจะนอนหลับพักผ่อนตอนไหนให้มันได้นะครับแต่ใครที่ยังไม่หลับก็ฟังเพลงเพราะๆจากรายการเพลงประทับใจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819และ891 GHz กับผมเอกพงษ์นพสกุลนะครับพร้อมทีมงานที่พร้อมที่จะเลือกสรรเพลงเพราะๆมาฝากกับท่านผู้ฟังกันนะครับซึ่งพบกันนะทุกคืนเลยย้ำอีกทีหลังข่าว 5:00 นถึงเที่ยงคืนเพลงเพราะๆจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์วงกรมโฆษณาการและวงสุนทรภรณ์ทั้งเก่าและใหม่เลือกมาฝากกันถ้าเพลงใหม่เนี่ยก็จะเป็นเพลงที่อาจจะมีแต่งใหม่บ้างบางเพลงแต่ส่วนใหญ่ก็จะนำเพลงเก่าๆมาร้องใหม่โดยวงดนตรีของกรมประชาสัมพันธ์นะครับหรือบางวันผมอาจจะนำเพลงต้นฉบับมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันก็คงต้องติดตามกันนะครับแต่ถ้าใครที่รอไม่ไหวจะหลับไปก่อนก็ไม่ต้องฝืนกับร่างกายของเรานะครับบางทีถ้าฝืนมากๆเดี๋ยวมันก็จะกลายเป็นอะไรที่สะสมไว้ในร่างกายเราก็จะแสดงออกมาแล้วเราต้องล้มหมอนนอนเสือเข้าโรงพยาบาลรักษาดูแลกันเยอะพอสมควรเพราะฉะนั้นเรื่องของการดูแลสุขภาพเคยคุยให้ฟังไปแล้วว่าเป็นเรื่องสำคัญมากๆนะครับเพลงเท่านั้นที่จะเยียวยาคุณเวลาเครียดใช่ไหมฮะบางคนก็โอ้โหไม่ไหวเลยฟังเพลงดีกว่าใช่ไหมครับก็เลือกฟังเพลงเพราะๆจากรายการของเราเพลงประทับใจครับ

เดือนกรกฎาคมเป็นเดือนที่มีการประกาศรายชื่อผู้ที่แสดงตนทั้งรายเก่าและรายใหม่สำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับคุณผู้ฟังก็ทราบกันแล้วเมื่อวันที่17กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยเขามีการประกาศรายชื่อประมาณ9,500,000คนที่ผ่านการตรวจสอบนะครับแล้วก็อีก9 ล้านกว่าแล้ว9,300,000มั้งประมาณนั้นเนาะที่ไม่ได้ผ่านแต่ว่ามันก็มีการออกมาชี้แจงโดยทางกระทรวงการคลังแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยเนี่ยกับการเรื่องของการทำการตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยนะครับก็อาจจะมีความขัดข้องบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ว่าเมื่อผลออกมาแบบนี้แล้วเนี่ยก็เขาก็มีการเปิดให้ทบทวนสิทธิ์นะครับหรือว่าอุทธรณ์อันเนี้ยสามารถทำได้ตั้งแต่17กรกฎาคมคือพอชื่อออกมาเนี่ยเราก็สามารถที่จะอุทธรณ์ได้เลยจนถึง31กรกฎาคมนะครับก็ที่ธนาคารกรุงไทยธนาคารของรัฐนั่นแหละแล้วก็เมื่ออุทธรณ์แล้วก็รอผลเพราะท่านอาจจะคิดว่ามันไม่ค่อยเป็นธรรมกับเราหรือเปล่าทำไมอยู่ๆเราเคยได้แล้วเราไม่ได้อันนี้มันอาจจะมีกระบวนการในการตรวจสอบของระบบแต่ว่าเมื่อเราอยากจะอุทธรณ์ก็ลองดูนะครับเผื่อว่าเขาจะมีการทบทวนแล้วก็เอาเกณฑ์มาเทียบมาดูว่าเราทำไมถึงไม่ได้แล้วเมื่อประกาศว่าไม่ได้แล้วเขาอุทธรณ์มาได้หรือเปล่าอันนี้เขาว่ากันไปก็คงต้องเป็นไปตามเกณฑ์นะครับก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับอันนี้เป็นสวัสดิการที่รัฐมอบให้กับทุกๆคนนะครับก็ฝากกันไว้ด้วยไปตรวจสอบไปอุทธรณ์หรือว่าไปทบทวนสิทธิ์กันนะครับ

อีกเรื่องนึงที่อยากจะให้คุณได้มีวินัยแล้วก็ได้ใช้บริการสำหรับคนที่ได้รับสิทธิ์แล้วก็คือไทยช่วยไทยพลัส60-40ของรัฐบาลอันนี้คนที่ได้รับสิทธิ์เนี่ยก็ทราบกันดีว่ามันมีทั้งหมด4เดือน2เฟสเฟสแรกมิถุนากรกฎาก็กำลังจะหมดแล้วนะครับก็ไปใช้สิทธิ์นะครับเดือนละ 1,000 บาทเวลาคุณไปสแกนก็ขอใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส60-40ซึ่งในแต่ละร้านเนี่ยเขาก็มีอยู่แล้วล่ะนะครับเอามาสแกนเราซื้อของอะไรไปก็ตามก็เวลาเราจ่ายก็ทางระบบจะจ่ายให้เรา 60% ของสินค้าที่เราซื้อเราจ่ายเอง 40% ตอนแรกเรานึกว่าเอ๊ะมันต้องเท่าไหร่ล่ะก็แล้วแต่นะก็ขึ้นอยู่กับว่าสินของที่คุณซื้อเนี่ยมันจำนวนเท่าไหร่แต่ถ้าคิดง่ายๆก็คือซื้อของ100บาทคุณจ่ายไปแค่40บาทเท่านั้นแหละอีก60บาทก็ระบบจ่ายให้แต่วันนึงเนี่ยจะต้องใช้จ่ายได้ไม่เกิน200บาทด้วยเงินจากระบบนะครับเช่นถ้าคุณซื้อ450สแกนครั้งเดียวเลยเขาก็จะจ่ายให้เรา200เราก็จากเดิมที่จะต้องจ่าย200 450ก็จ่ายไปแค่250อันนี้ก็อีกเรื่องนึงแต่ถ้าคุณจ่ายไม่ถึงสมมติซื้อของ130บาทขอใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสก็ลองคิดดู 100% ของ130บาทนะครับถ้า 40% ของ130บาทนะเท่าไหร่ที่เราต้องจ่ายหรือไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะเพราะว่าระบบเขาจะคิดให้อยู่แล้วอันนี้ก็เป็นเรื่องนึงเดี๋ยวถ้าใครใช้หมดแล้วในเดือนกรกฎาคมก็ไม่เป็นไรสิงหาก็จะเข้ามาใหม่ยอด 1,000 บาทนะลิมิต 1,000 บาทที่คุณจะต้องใช้ได้แต่วันละไม่เกิน200นะครับก็ลองแบ่งสรรปันส่วนดูกันยายนก็เป็นอีกเดือนนึงนะครับแล้วก็จะจบมันเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับมันเป็นการทำให้หมุนให้เงินหมุนเวียนในประเทศของเราโดยมีเงินสนับสนุนเป็นสวัสดิการจากรัฐบาลของเรานะครับนี่ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่นำมาย้ำเตือนคุณผู้ฟังให้ไม่ลืมกันนะครับ

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพในช่วงนี้ยังคงอยู่ในช่วงของฤดูฝนนะคะหลายพื้นที่ที่ฝนตกลงมาก็อาจพบกับน้ำท่วมขังได้หากแต่สมัยก่อนนั้นเมื่อเกิดน้ำท่วมจะมีวิธีแก้ปัญหาอย่างไรบ้างชื่นชมนิยมไทยในสัปดาห์นี้จะพาคุณผู้ฟังไปทำความรู้จักกับพิธีไล่น้ำสมัยอยุธยาพิธีกรรมเชิงสัญลักษณ์ไล่น้ำท่วมให้ลดไล่น้ำลงทะเลกันค่ะในสมัยอยุธยาบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นพื้นที่ที่มีน้ำไหลหลากท่วมเป็นประจำทุกปีได้นำเอาความอุดมสมบูรณ์มาให้แก่ชาวอยุธยาทั้งข้าวและปลาก็บริบูรณ์ดังที่นิโคลัสแชเวสชาวฝรั่งเศสในสมัยสมเด็จพระนารายณ์บันทึกเอาไว้ว่าน้ำท่วมใหญ่ซึ่งดูเป็นที่น่ารำคาญและทำความเสียหายให้มากนี้กลับนำประโยชน์และความชื่นชอบมาสู่คนสยามและนำความมั่งคั่งมาสู่ประเทศต้นข้าวนั้นชอบอยู่ในน้ำน้ำยิ่งสูงเท่าไรลำต้นยิ่งแข็งแรงสิ่งที่ให้ประโยชน์อีกประการหนึ่งในกรณีที่มีน้ำท่วมก็คือมีปลาเป็นอันมากอย่างไรก็ตามค่ะหากปีใดมีน้ำหลากมากเกินไปก็จะสร้างความเสียหายแก่พืชผลทางการเกษตรได้โดยหากน้ำจะหลากท่วมสูงเร็วผิดปกติต้นข้าวก็ไม่อาจจะโตทันได้ภายในเวลาอันสั้นคือไม่ทันชูยอดขึ้นเหนือน้ำก็จะทำให้ข้าวเน่าและตายไ

ีพระเจ้าลูกเธอพระเจ้าหลานเธอและขุนนางผู้ใหญ่ตามเสด็จพระราชดำเนินเป็นขบวนใหญ่โดยขบวนเสด็จพยุหยาตราชลมากจากอยุธยาแล้วล่องตามแม่น้ำลงไปทางทิศใต้เมื่อล่องขบวนเสด็จพระราชดำเนินไปถึงที่ที่กำหนดก็ทำพิธีตั้งเครื่องบัตรพลีทำพิธีเรียกขวัญสู่ขวัญพระแม่คงคามีการร้องลำนำเหกล่อมหลังจากนั้นพระมหากษัตริย์เสด็จออกยืนกลางเรือพระที่นั่งแล้วทรงถือวานวิชนีหรือพัดโบกซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องเบญจราชกกุฏภัณฑ์ทรงโบกไปมาเหนือลำน้ำโดยจะทรงโบกในลักษณะจากเหนือลงใต้เป็นสัญลักษณ์ว่าขอให้เกิดลมมาพัดกระแสน้ำให้ไหลลงทะเลโดยเร็วเพื่อให้น้ำที่กำลังหลากท่วมจะได้ลดลงนอกจากนี้ในการประกอบพิธีก็อาจจะมีการใช้พระแสงดาบฟาดฟันสายน้ำเพื่อเร่งรัดให้น้ำลดลงอีกด้วยดังที่ปรากฏอยู่ในคำให้การชาวกรุงเก่าที่บันทึกถึงเหตุการณ์ที่สมเด็จพระนารายมหาราชทรงเรือพระที่นั่งในเวลาน้ำขึ้นรับสั่งให้น้ำลดแล้วทรงพระแสงฟันลงไปน้ำก็ลดตามพระราชประสงค์อย่างไรก็ตามค่ะนิโคลัสเชเวสอธิบายว่าพิธีไล่น้ำได้เลิกไปในสมัยสมเด็จพระนารายณ์นั้นดังที่บันทึกว่าเมื่อก่อนนี้ยังมีอีกโอกาสหนึ่งที่จะได้เห็นพระองค์คือในวันเสด็จไปประกอบพระราชพิธีฟันน้ำเพื่อมีให้มันท่วมขึ้นมาแต่ปัจจุบันนี้ได้ยุบเลิกขนบประเพณีที่ว่านี้เสียแล้วค่ะท่านผู้ฟังคะเหตุที่ต้องมีพิธีไล่น้ำในสมัยอยุธยานั้นก็เพื่อไล่น้ำที่หลากท่วมท้องทุ่งให้ราษฎรสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวในนาที่กำลังสุกพอดีเกี่ยวซึ่งพิธีนี้ไม่ได้ทำทุกปีแต่จะทำเฉพาะในปีที่เกิดน้ำหลากลงมามากจนสร้างความเสียหายแก่นาข้าวแม้ว่าพิธีกรรมนี้อาจจะช่วยไล่น้ำไม่ได้จริงแต่ก็นับว่าเป็นพิธีที่สร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ราษฎรในสมัยก่อนเป็นอย่างมากค่ะและนี่คือเรื่องราวของพิธีไล่น้ำในสมัยอยุธยาพิธีกรรมเชิงสัญลักษณ์ไล่น้ำท่วมให้ลดไล่น้ำลงทะเลต้องขอขอบคุณข้อมูลนี้จากนิตยสารศิลปะวัฒนธรรมด้วยนะคะวันนี้ชื่นชมนิยมไทยหมดเวลาลงแล้วดิฉันคณิษฐายิ้มดีต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนพระกรณียกิจช่วยผู้ต้องขังหญิงเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดากับโครงการกำลังใจในพระดำริเป็นที่ประจักษ์ในพระเมตตาที่ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงและลูกติดแม่ซึ่งเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองทรงเล็งเห็นว่าผู้หญิงที่ต้องโทษในเรือนจำนั้นมีความต้องการที่แตกต่างจากผู้ชายและควรได้รับการดูแลที่เหมาะสมพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงให้ได้รับการฝึกอาชีพได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพื่อให้พวกเขาสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีโดยไม่ถูกตีตราหรือถูกเลือกปฏิบัติส่งเริ่มโครงการต่างๆเช่นการฝึกอาชีพเสริมการจัดอบรมด้านจิตวิทยาและการให้ความรู้ด้านการเลี้ยงดูบุตรซึ่งเป็นการช่วยแก้ปัญหาจากต้นเหตุด้วยความช่วยเหลือและโอกาสที่พระองค์ทรงมอบให้ทำให้ผู้ต้องขังหญิงหลายคนได้กลับตัวเป็นคนดีมีอาชีพสุจริตและกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขโครงการนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของความเมตตาและโอกาสที่ทรงมอบให้แก่ผู้ที่ทำผิดพลาดไปแล้วแต่ยังคงมีความหวังที่จะกลับมาทำสิ่งดีๆเพื่อตัวเองและสังคมโครงการกำลังใจในพระดำริคือน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาพระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิงขอให้แสงแห่งความเมตตานี้สถิตอยู่ในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป

วงท้ายของเพลงประทับใจแล้วครับหวังว่าคงจะมีความสุขกับการฟังเพลงแล้วก็เรื่องราวสัพเพเหระเล็กๆน้อยๆที่ผมเลือกมาฝากกับท่านผู้ฟังกันนะครับกลับมาพบกันได้เป็นประจำจันทร์ถึงศุกร์ย้ำเลยนะหลังข่าว5ทุ่มถึงเที่ยงคืนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 AM 819และ891เครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ที่รับสัญญาณรายการของเราเพลงเพราะๆจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ทั้งเก่าและใหม่นำมาฝากกันแน่นอนวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังจนกว่าเราจะกลับมาพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงตั้งแต่เวลา5นาฬิกาถึงเวลา24นาฬิกาเป็นประจำทุกวันบัดนี้ขอยุติการส่งกระจายเสียงของทางสถานีไว้แต่เพียงเท่านี้คุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา5นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่คุณผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ค่ะ

เราจะสื่อสารสาและยอดและความแผ่นดินโดยทำเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาคตราษฎรตลอดไป

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่คลื่น AM 1476กิโลเฮิรตซ์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารเลขที่49ถนนประชาสัมพันธ์ตำบลช้างครานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ทำการส่งกระจายเสียงตั้งแต่เวลา5นาฬิกาไปจนถึง24นาฬิกาเป็นประจำทุกวันค่ะและต่อจากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการต่างๆที่น่าสนใจของทางสถานีได้ตามลำดับค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้โบดาจ้า
2: โอ้โบชอปเปอร์
1: เบอร์ซุนคา
2: ป๊อกว่า
1: เนาะจง
3: โบดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

0: บารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานาประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
1: ์คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
3: ตอนน้ำพระทัยสู่การแพทย์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงมีพระเมตตาและน้ำพระทัยต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยพระองค์ทรงตระหนักถึงความสำคัญของการสาธารณสุขที่ดีในฐานะพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศพระองค์ทรงจัดตั้งมูลนิธิและโครงการต่างๆเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยผู้พิการและผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการรักษาพยาบาลทรงให้การสนับสนุนการวิจัยทางการแพทย์การพัฒนาโรงพยาบาลในพื้นที่ห่างไกลและการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นโดยเฉพาะในช่วงวิกฤตการณ์ต่างๆที่ประเทศไทยต้องเผชิญการทรงงานด้านการแพทย์ของพระองค์จึงเป็นการมอบโอกาสและกำลังใจให้กับผู้ที่กำลังเผชิญกับความทุกข์ยากทรงแสดงให้เห็นถึงความห่วงใยและเอาใจใส่ต่อสุขภาพของประชาชนอย่างแท้จริงการทรงเป็นแบบอย่างในการดูแลสุขภาพของตนเองก็เป็นสิ่งที่ทรงเน้นย้ำและเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนไทยได้อีกทางหนึ่งน้ำพระทัยที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงมีต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยจะเป็นกำลังใจและแสงสว่างในยามที่เราขาดแคลนเสมอ
4: สำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกตามวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัดเจ็ดยอดและวัดกูโมงช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทย พิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: กรมประชาสัมพันธ์เดินหน้าร่วมมืออาเซียนพัฒนาสื่อยุค AI ให้ปลอดภัยและมีจริยธรรมเน้นบทบาทสื่อต้องรู้เท่าทันเทคโนโลยีตรวจสอบข้อมูลและรับผิดชอบต่อสังคมหลายประเทศมีแนวทางน่าสนใจอาทิสิงคโปร์ตั้งทีมตรวจสอบคอนเทนต์จาก AI ป้องกันข่าวปลอมอินโดนีเซียจัดทำคู่มือการใช้ AI อย่างมีจริยธรรมในงานข่าวสำหรับประเทศไทยชูการนำนวัตกรรมผู้ประกาศข่าว AI การแปลคำบรรยายการใช้ Social Listening Tools วิเคราะห์กระแสตรวจสอบข่าวปลอมพร้อมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันประชาชนผ่านโครงการทันคนโกงและสอนการรู้เท่าทันสื่อแก่ผู้สูงอายุทั่วประเทศร่วมสร้างสังคมดิจิทัลอาเซียนที่ปลอดภัยไปด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
7: สปสชเมื่อเกิดสังกาเกณฑ์การยงเที่ยวชนรัติไทยกับเมื่อเก่งเก่งเต่าจอมวนหุ่นยูในกจีชงมุซอจีจะจ้วงชงอย่าลีซาวัคซีนติไทยข้อติปัทยักกวนชาเชียนชาเกกวนชากาจีชาหมดตรอกวนเอชไอวีไวรัสตับอักเสบบีซีกวนเทียกับเมื่อหลอนเต่าเก๋เฮาหลวดยิงเฮาเจอเทียสีชั่วเมื่อยิงกวนเชฟบัวมอเชียมอเปลือกัววันโรคมะเร็งช่องปากกัวอันตราซาวเชฟปัวมั่วมอมะเร็งเต้านมกัวเชฟปัวมั่วมอมะเร็งลำไส้ใหญ่กัววันโรคพยาธิใบไม้ตับกัวขอนเย้าเกาเหนียกัวเชฟปัวเซิงตู้เคลียกอดสักติไทยเทียจัวลุเจกอดซ้อมมั่วเมนยัวนุ่นสีตองเดาสปสชเบอร์สตงยออีเป๊ะเป๊ะสุนสปสชเขตเชียงใหม่ย่อสุนจีเปออยจีเปจีจีด้วยนอหลักชิงม่วงบัสต้องเจ้าจอถูหลวยเย็นย่ออีเจ้าสุนสุนเทียจอมัวมอหรือเฮาย่ออีเปออเป
8: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
9: มั่งมั่งเลี้ยวเอาเก่งเจ้าก
10: ็เล่งตือสังเร่งโฆษณาจวนเดาสุต้องจัวสังชัวหูเต้เชียวไทยเดาลู่เสียงแจ้งใหม่กุยอขอเชิญมัวเก๋เป้าจูเก๋ฉีฟางนอนรอเตาชงเหงสัญญาณมงเตาเกล้ท่องเปล่าหูลู่เสียงแจ้งใหม่ยอเล่งตือสังเร่งนัวหล่อนงตัวเตาจวนเดาสุต้องจัวสังชัวหูเต้เชียวไทยเดาลู่เสียงแจ้งใหม่จวนเดาตุ้มเบอร์สุต้องสุนจื้อเป้อ๋อชางเจ้าศูนย์เจ้าหยี่หล่อชื่อศูนย์จั่วอ๋ออ๋อเปล่าเจ้าหยี่จื้อชางจั่ว

杨伯子这头一路难拉，谁哟？

เงี้ยจงอีจงน่ะสึกตีนิงจังสวดเล่าจวนนู้วันสุกทอดจื้อห่อจวนนู้วันสุกนู้ตีเป๊ะเจ้าอีรู้ช่างลิงดูหยงอ้อเช้งจื้อปัวเจ้าเจ้าจั่วมานู้นัวกุญยังจั่วลิงเรเก่าช่างตู้จ้าคือกังนู้นัวย้อนเน่งโฮปิกี้ย้อนยังจั่วลิงเรเก่าอีตู้จ้าคือกังปิกี้ย่อย่างมาช่องนัวย้อนย่างจัวเน่งช่องดักนัวกูเบาหญ้าเสียงหังรองซาจอกังจอนดูสู่ต้องจัวฮาลูมงดักลู่เสียงแจ้งใหม่ต้นซื้ออีจ่องหน้าจือกึตินิ่งจังสวดเล่าวันเด้งนัวจะอยู่ถอยอีจ่องหน้าจือกึตินิ่งจังสวดเล่ากูไม่ยังลู่ใช้ห้างยังลู่นงยอดสู่หูเพจเฟซบุ๊กมาทอกดไม่ปังกดไลค์กดแชร์อีเล่งอีแชร์ปู้จัวเพจสวทAM อีเชงเปล่าปัวยังเจ้าเจ้ากิโลเฮิรตมากูว่าช่องดาวจัวสวดเลยคือเจ๋งปังเชิงรังสุดต้องจัวฮัลโหลมองดอกลูกเสียงเจ๋งใหม่ฮะอ๋อเอ๊ตั้งกี่หนัวเจกูกูหวังฮัจยาชาฮตาสวดเลยยูรุนทูกูย่ออัวพงยืดเถ่าปีมองสู่จัวเถ่าเศร้าวันได้หนัวเจกูต้องมัวอีรังลูกจ้าคือย้อนนู้เสียงท่อรังลูกจ้าคือลุ่มใบฮัตตาเก้าเรากีดเล่จะลูกจอจัวไปสวดเล่าเต่านงกงกีรอใจตั้งรอมาจวนซื้อหนัวเจกูโยมัวอีรังสู่สื่ออ่ารอสุยออีรังลูกเป้าคือหาจูนดอกจอสิทธิ์หนัวคือย่อฮาซูนเดาจอสิทธิ์คูมอเดาอากีชุนจัวจอไวรัสตับอักเสบบีห้าสี่เราจะหลุดถังคาจัวไปสวดเราเตาเป้าหอมาย่อจัวนางมอหอนางมอมาย่ออินุย่อนย่างจัววันไวรัสตับอักเสบโรคเนอะมาย่อจวนดอกปซูกิสังรณรงค์ย่อจวชงอ้อเช้งจื้อปัวเจ้าจอกยัวกุนซือหาตาหมั่วจ้อต้นแห่งคือเตากีจ้อไวรัสตับอักเสบนัวย่องแรงดาวทุกข์เลยฮะเอกูถอเจ้าจัวอีจ่องหนาซือกุตินิ่งจางสวดลอยมองเช็คสิทธิ์ดอกยูเลยสุขภาพหนอย่อชวนจวกคัดกรองเตาเล่าย่อหาตาก็ย่อจวนดอกปัวเลยกลุ่มเป้าไหมเปล่ากลุ่มโอเคหนอลาซิยอจอปังเปอร์คือยอปุ่นเลยกลุ่มเป้าหมายหนอเนอะมามัวเปล่าปังเปอร์โอเคปังเปอร์ที่อียอจอไปเสียงคือยูอวนได้ชงออเชงจื้อปัวไปเจ้าจื้อหอมายอเล่นถือคือยูอวนได้ชงออเชงจื้อปัวไปเจ้าจื้อมามัวเป็นสื่อคือยอมงชวนจวกคัดกรองจอไวรัสตับอักเสบบีห้าสี่เต้าเต้าอีชงอีจ้าอ๋อหัวย่อปังเปิดที่อ๋อย่อจอกลุ่มเสี่ยงคือกีจอเชื้อ HIV เนอะแล้วสุย่อกีจอกังหม้อ HIV มาแล้วสุย่อจอต้นแห่งคือสื่อจอชั่วยาฉีดฮะจอจอก็ย่อคือหยาก็ย่อเนาะจอก็ย่อคือหยาก็ย่อฮะจอบุคลากรทางการแพทย์เนาะฮะจอตัวนึงคือเต้าไส้จอสิทธิ์คัดกรองจอไวรัสตับอักเสบ4เต้าเล้ามาจอหนูหอจอคือกูหาทางชอลูเนาะสิเลยจอตัวนึงคือติดจอเชื้อ HIV จอคือสื่อชั่วฉีดฮะจอก็ย่อคือหยาก็ย่อฮะจอบุคลากรทางการแพทย์มามั่วเป็นสื่อคือยัวคัดกรองจอไวรัสตับอักเสบ4เต้าเล้าอีหยงอีจาอปังเปิดที่ไปย่อปังเปิดคือจอก็ปู้คือรู้จีตั้งต่อเส้นตัวมาหยัวมั่วสิทธิ์คือเต้าชวนจวกคัดกรองเต่าเล่าต่างสื่อคือก็มองฝากขันอวสัตทั้งได้ยอมาจ้อคือชั่วปัวอยู่ว่าเจ้าก็เล็งช้างมองจ้าคือชั่วปัวอยู่ว่าเจ้าเจ้าก็ปู้คือรู้จีตั้งต่อเส้นโตอยู่หัตก็มองฝากขันอวสัตทั้งได้เจ้าคือชั่วปัวอยู่ว่าชวนจวดย้อนช้างดักย้อนช้างจวดก็หัตก็ปัวมอเตไวรัสตับอักเสบบีหนอเนอะมา
อย่างปังเพอที่เปล่าหยอดจอตัวเองคือเจ้าเกาหงกัวจอตัวเองหนัวมามั่วเป็นสื่อคือยัวเต้าใจจอสิทธิ์คัดกรองจอไวรัสตับอักเสบ C5 จออีหยงไปจ่าเนาะจอหนัวมายัวเต้าใจอีหยงไปจ่าเอมั่วเป็นสื่อคือยัวท้อใจบริการยงยงหยีอีหยัวมั่วเป็นสื่อคือหยัวท้อใจบริการเตายงยงหยี่ยอมมั่วเป็นสื่อคือหยัวจองคิวล่วงหน้าเต่าตู้แอปพลิเคชันเป๋าตังลอสยองกางมงท้อใจบริการเต้าจวนเต่าจอหน่วยบริการสาธารณสุขคือเจเต่ายูเจลอสยอจอโรงพยาบาลส่งเสริมตำบลห้าจอศูนย์บริการสาธารณสุขมั่วเป็นสื่อคือหยัวชวนจั่วคุมม่อห้าจำกัดเต้าหนอมามั่วเป็นสื่อคือยัวค้นสาหายุทธห้าลอสยอคูจอมอเนอคูจอมอไวรัสตับอักเสบมงวกีเตาหนอมาเยาหตาเล่งตือคือยอดจัวเปล่าปังเปิ่งหนัวเตมั่วเป็นสื่อคือยัวมงทอดชวนจวดจอกั้งมอหนัวเตาเนอชื่อเซ็งยอดจอไปเสงคือยอกลุ่มทั่วไปหอห้าห้าจอกลุ่มเสี่ยงคือหัวตั้งกูหาตั้งรุ่นดาวมาว่าเป็นสื่อคือยัวมึงทอชวนสวดเต้าอีหยงอีจานเนอร์มากูจะลูทางข้าจัวไปสวดเล่าเต้าเป้าเลยหนัวเอจวนจื้อหนัวเจกูยัวจอกังลูจออีร่างกี่หล่อใจจัวไปสวดเล่าเต้าเป้าจวนจื้อมาย่อจัวทอจื้อหอยัวมัวอีร่างกี่หล่อใจจะลูจอจัวไปสวดเล่าเต้านงกงกี่หล่อใจอัวกี่จวนจื้อมาย่อจวนเต้าร่างหนัวย่อกูยัวมัวอีจางกีหล่อใจกูย่อเจงว่างจางสัวพังเสียงกูลุ่มไปหาตามมอเจ้าเหล่าจะหลุดจอจัวไปสวดเล่าเต่านงกองกีหล่อใจอ้วกีเออีพลาดใหญ่กูเลยมั่งลุ่มมัวอีจางสุดๆจะหลุดทั้งคาจัวไปสวดเล่าเต่าเป้าส่วนซื้อ

Mạc dù hoàn dữ nữa, chế cú yếu cho kháng lưu mua. Ý trắng sử sự cư hà dù, đạo chó tốt nên cư tao dài. À, chó kháng mơ, rốt uẩn cho lưu, thẳng chua bấy suốt lời tao báo ổ mà chó nụ dữ búa tao tao tuôn thuốc tờ hà ta. À, chó tốt nên cư mua xịt bạc thòng, tăng sử mà cho hẹn nổ, cho hẹn ế. À, mua à, chó kháng mơ nữa, mua chó kháng mơ, dâu chua. À, khó cứ có cho ha nó mà gió nụ dư bố yếu bán chùa phùa cho có nó mà à, bố hà lê nụ hà ta à, cho căng mơ cứ dù cho căng mơ cho nó chế bố yếu à, cứ bố mua cứ bố yếu phùa nó cứ bố yếu phùa mà à, do cho căng mơ bao hoán ความดันโลหิตสูงไขมันพอกตับห้าจอกั้งมอบเหลือห้าจอกั้งมอหลอดเลือดหลอดเสียจะสูงช้างอ๋ออันชั่วชั่วจอภาวะหยุดหายใจถ้าคืออยู่ตั้งต่อเจ้าจงเนอะยาตาลังคือคือมั่วจอโรคร่วมหลอดเสียกั้งมอนชั่วชั่วเขาคืออยู่จอห้าโนมาจอคือชั่วปวดหัวปังจวบพัวจออยู่ตั้งชื่อมาอยู่จุยอดจอต้นแห่งคือเก่าหยิ่งยงหนอน้องยงเกาหยีฮยงจู่เจ้าเจ้าจื้อฮยงมาเจ้าคือชั่วปัสสาเลปังพัวจัวอยู่นู่นเนอะมาขอนวดเจซื้อไกลบัตรทองพัวเตาเล่าอ๋อห้าจอแพทย์ปัวอยู่ประเมินหัตตาปัวเหมาะสมนัวหอบปัวเหมาะสมแต่ขอคืออยู่พัวนัวเนอะมาโยหัตตาเล้งคือคือจ่อเฮงหอไอ้ก็มั่วจ่อกังมอนดังดาวอย่างสู้ขอคือก็จ่อห้านัวเจจ่อคือชั่วปัวอยู่ประเมินโยหัตตาเจ้าพัวเจจ่อคือชั่วปัวอยู่ปังพัวจัวก็เนอะเอ๋หนูกูยออีขอจันสือกังเฮาเราสิยออีขอสิทธิ์หอคือยอดส่วนดักไหลบัตรทองคือสวดเล่าอยู่เต้าใจฮะอ๋อเจกูจะรู้ทางค่าชัวไปสวดเล่าเต้าเป้าเลยหนัวไอ้ส่วนซื้อหนัวเจอยู่มั่วจ่อฟุดจวดเลยนางฮะจะรู้ทางชัวไปสวดเล่าเต้าเป้าฮะอยู่มั่วจ่อฟุดจวดเลยนางคือยอดชัวพังเก่าเต้อ๋อจะรู้ทางชัวสวดเล่าเต้าเป้าส่วนซื้อมาย่อจัวนั่งมอหอย่อจัวนั่งมอมาจ้อหนุกซื้อปกูเตาเต่าต้วนถั่วเต่าหาตาย่อจัวเดาจ้อเล่นนางคือนั่งมอหอเอนั่งลุนดาวดาวหลอดเสียอ้อนนวลนางเพ่งลุนดาวดาวย่อจัวพังเก่าเต้หูเต้เชิดท้ายมาอัวจัวมั่วจ้อสึเช่งย่อต่อปอเป็นเผาเลยสังสือห้ามัวจอดเลยย่างเก่าจอดกี่เช่ดำเต้าจูกี่ฮันดำเต้าขอเช่าเก่าหนอมาย่อจัวหูลูกเสียงแจ้งใหม่มาดอกลูกอำเภอแม่อายกูมัวจอดเลยคือเนื้อปูหอจอดเลยคือเนื้อปูจวนดอกจอดปังเลยเอเนื้อล้นหอเนื้อล้นต่อลูกท่วมเราเสียต่อลูกย่างจัวจอดไปเสียงเตะวางเตะเฉยอ๋อมาต่างสุดนัวตีจดเลขกูเจ๋งต่อการระบายยอดส่วนดักจุกี้ถนนหมายเลข107หนอมายอดส่วนดักจอเจ้าหน้าที่ปพหอคือยอดส่วนดักตำบลแม่อายมาปัวเจ๋งตั้งต่อกระจายตัวเองห้าจอเครื่องจักรคือกางมองปังจั่วชัวยอดเลขจักรวาเนื้อเต่าจักรวาตั้งเอสะเลจุกี้ใช้สะเลสุดเต่าเนื้อหัวยอดส่วนดอยอำเภอฝางมากูมั่วต่อป้อเป็นเผาเราสยอดจอดอังป้อกางลูจั่วจอดอังป้อมองจั่วจนดอกจู้กิจใช้ถนนหมายเลขอีศูนย์ชางเราสยอด1075อ๋อคือยอดส่วนดอยฝางแม่สลักกิโลที่กิโลเมตรดอกไปเจ้าจู้ไปเจ้าอีเถ่าคือตั้งต่อจังก็จังเช่เนาะมาปุหัตตาสุกี้คือตั้งต่อจังก็จังเช่มากู้สังหัตตาจิงชัวอีสุกี้จัวสวดเหล่าคือหัดเจงมองเต้าห้าเนาะมาจ้อดินสไลด์ลอสิยอจ้อต่อป้อเป็นพาวจ้ออังป้อคือป้อลูกจัวสุกี้เช่เนาะมาหัดเจงมองจุดเต้าเนาะเนื้อจัวอ้อสุกี้อวกีเนาะอ้อขออวกีมาตั้งสุดเนาะเตสุกี้เนาะหัดเจงมองจุดเต้าเนาะ
อมากูจะรู้ทางค่าชัวไปสวดเหล่าเต่าเป้าเลยหนัวฮะย้อจวนเดาลู่เสียงเจ้งไฮเนาะย้อจวนเดาลู่เสียงเจ้งไฮเดาอำเภอเวียงป่าเป้าเถาลู่เสห์ยังเต็งเนงเก่าหน้าที่กูมั่วกูมั่วเล่ยลุนยังหนัวกูมดเล่ยลุนยังเดาจุกี้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลขอีปัวเก่ายี่เดาสายเชียงใหม่มงจัวเจ้งหายหนัวเดาจู้กี้สายเจ้งใหม่มงเจ้งหายหัวยอดจวนเดาอำเภอเมืองมากู้เตามั่วทุกเล่ยน้ำลำน้ำก่อนกู้เตาพืชเติบตัวหนอกู้เตาพืชลูยังจัวเปล่าลูจอกืนย้อจวนเดาตำบลแม่ก่อนฮะย้อจวนเดาอำเภอแม่ลาวอ๋อกูมวดเล่ช่างสือลูยังจัวเดาอำเภอแม่ลาวฮะโนมาต่างสุดนัวเตจ้อหนุกจื้อปัวเจ๋งตั้งต่ออัดเหล่าจอเต้งแม่งนัวฮะปังจวดจอต้นแห่งกือเนาะจวนเดาขอเชิญนัวเนอมาอ้อนนัวหอเจกูมัวนั่งลู่เฮงมาอยู่มัวเตเลยช่างสือเตต่อปอเป็นพาวมาสวดเลยอยู่จุดเตาเฉียวสื่อเจ๋งฟังอยู่ถูกแข่งตัวจองฮะเอจวนจื้อนัวเจอยู่มัวจอฟัวจวดเลยนั่งถังจัวสวดเล่าเตาเป้าหาตาโนนัวจอฟัวจวดเลยนางกือยอดจัวหูเต๊ะเฉาท้ายนื้อจงเลยจังเลยเนาะเนาะมายอดจัวนู้นัวเจจอหนุ่มจื้อกือใช้หัวฟัวจวดเลยนางกู้เตาเต่าต้วนถั่วเต่าหาตาอยู่ม้วนนางกือยิงลิงเต่าช่างเจ้าแฝงปัวยอดจัวพังเก่าเต๊ะแฝงดาวย้อนนางยอลูยอดจวนเต่าลู่สิงแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่น่านอุตรดิษฐ์ตากกำแพงเพชรสุโขทัยพิษณุโลกฮะพิจิตรมาหยัวม่วนนางลูลู่ยอดจัวเก่งขอเชิญฝิ่นดาวย้อนนางหยัวลูลู่ยอดจวนดักลู่เสงเจ้งไฮฮะเพชรบุญฟัวจัวจายอดกือยังเล่งเต่าเน่งเก่าอ้อซูเน่งเก่าเจ้าองศาเซลเซียสฟัวจัวกู้ยอดกือยังเล่งเต่าไปเจ้าอีซูไปเจ้าชื่อองศาเซลเซียสหยัวม่วนจวนเจ้ากือยังเล่งเต่าเก่าจูนเองเก่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงยอดจัวนู้ติไปเจ้าลู่ชางลินดูจูนู้ติจื้อลู่หยีลินดูหยงอ้อเชงจื้อปัวเจ้าเจ้าจัวหนัวยัวมั่วนั่งกือยังเล่นเต่าเจ้าเจ้าจูหยีเจ้าแฝงปัวยอดจัวพังเก่าเต้มายัวมั่วนั่งลู่ลู่ยอดจัวเก่งขอเช่าฮันนั่งยัวลู่เฮงเฮงจัวเก่งขอเช่ายอดจัวนู้ติไปเจ้าลอสยอนู้นัวเนอะลูกช่างลิงดูหยงอ้อเชงจื้อปวดเจ้าเจ้าจั่วนัวมากู้ปูเต้าหาตาอ้อนู้นัวเจยัวมวดเล่นนางลู่ตองเต้าขอเช่าอ้อมาเล่นนางยัวลู่ลูกลูกฮันดันดาวจัวดันดาวขอเช่ามาสวดเล่ายัวเต้าเจ๋งฟางอ้อชื่อเซงยอย้อนหายอดซื้อกือเนาะใจจวนดักเต้หังเต็งถุดเล่มาไม่ยัวเต้าเจ๋งฟางตัวจงอ้อจังเตยัวมวดเต้ต่อป๊อเป็นพาวเล่ยสังสือมาสวดเล่าหยุดเตาเจียงฟังตัวสองฮะเอโยฮาตาจดเล่ห์ยโยฮาตาจดนางเนื้อลุ่นเตาตัวเล่ไปชั่วโมงยี่โมงจ้อเศร้านวดจีหยุดสุดเตาจิงฟังตัวจงบางต่อตัวจงอ๋อชอชอชอจงเห็นเนอจุดเส้นยอถอดมอนดูมาสวดเล่าชอชอชอจงเห็นฮะเอเต่าคืออามัวเต้อาเล่ยังลูโลเล่ช่างสือลูโลนอหล่ออยู่สะเลบางจุดเต่าฮะอ๋อเจกูจะรู้ทางข้าจัวไปอีจงหน้าจืดตีนังจังสวดเล่าเต่าเป้าเลยหนัวเอจวนจืดหนัวเจกูอยู่จอกังลูจออีช่างกี่หล่อใจจัวไป

0: ว่าจะเราจอวกันละตูฮะจอจัวไปสวดเราตองถูกกันหงกงกีหล่อใส่อัวกีจวนซื้อมองเอ้ยปลาเนาะเจกูเลยหมักจากกังลูเต็งดังดังดักสวดเราเนอะเนาะกังเลยตั้งสมาเนาะจวนดักสูต้องจวนดักหนัวอ๋อนู่นหนัวฉังดูกู้กู้เกิดตู้จื้อม้วนนั่งลูเลยอ๋อเอ้ยเนาะจวนดักไม่ใช่สอนนี้ฟัวจัวจงเลยจังเราช่องดักตัวกงกีหล่อใส่เต้าจวนดักสูต้องจวนดักหนัวเราสุยอนเต้าสูต้องตัวกงกีหล่อใส่ดาวจวนดอกตุงบักสุตงศูนย์จื้อเป๋ยอ๋อหยางจาวศูนย์ศูนย์หยางเต่าอ๋อเอจวนซื้อหนัวเจกูยัวลูกจอเชียเต้าสิงยางร่างกี่หล่อเจกือตูน่ะเจแม่ยงเจ้าเจริญถอดตัวเนอะเอโยมอช่างหนัวจออัวก้อนและตูฮะจอจวนเป๋ยสวดเราต้องถูกก้อนหงกงกี่หล่อเจอัวกี้
1: ตัวนี้ก่อนเนี้ยัวก่อนเนี้ยผู้ต้องให้ตัวทอนทออู้เอก่อนเนี้ยเทียก่อนที่เจนี่อยู่ก่อนมูยอโตรู้รุ่งละทิ้งก็ชวนใจกูเนี้ยเทียกูที่เจนี่อยู่กูมูยอโตรู้รุ่งละทิ้งก็ชวนชัวเทียก่อนเทียกูน้อยนี่สาให้เทียเจียชีสาชีเตจอชีโซโลวันหนึ่งนอนนี่ฉันใช้ที่ดูจื้อจามัวอีนุ่งดูดาตื้อเจี๊ยเจี๊ยจาเนาะโลโลใจนอโตจีโตเนาะลัวเดดอจีโตเดฮอหน่อยก็เทกูเนาะเทลีชีเตจอชีโซโลวันหนึ่งยอมตู้ตู้นี่ก็เนี่ยออวัวจันดูเต้นดูนี่ก็เนี่ยยัวก็เนี่ยอ๋อนู่ตรงที่ตัวปวดท้องอุ้ยเที่ยก่อนเนี่ยเที่ยก่อนที่เจนี่อยู่ก่อนมูยอโตรู้รู้ละทิ้งกูชวนช่วยกูเนี่ยเที่ยกูที่เจนี่อยู่กูละยอโตรู้รู้ละทิ้งกูชวนใจอ๋อเที่ยก่อนเที่ยกูเอนี่สาให้เที่ยเจี๊ยชีสาชีก็จอชีโซโลวันหนึ่งนอนนี่ฉันใช้ที่ดูจื้อจามัวอีนุ่งดูดาเตื้อเจเจียาโยโลโลตาน้อลัวเดนรอชีโตเดฮอยปอลัวเตจีจีโตเตนเตน้อยก็เทกูน้อเทลีชีก็จะชีโซโลวันหนึ่งยอมตูนใช้ลมาก็เนื้อว่าจะดูเต้นดูนี่ก็เนื้อยัวก็เนื้อเชก็เทกูเอนี่ชีก็จะชีโซโลวันหนึ่งยามูตัวเราลีน้อยนี่อยู่โตเตตูล้อมูเตี้ยตูเอนี่อยู่โตเตกีล้อมูเตี้ยรวยช่อช่อตีก่อนดูล้อตีกูจีว่าจะเตตูเตกีจีสายว่าก่อนเนี่ยว่าจะเจก็เทกูเอนี่ชีก็จะชีโซโลวันหนึ่งยามูตัวเราลีน้อยนี่ตู้ตู้เตกูตู้ล้อมูเตี้ยรวยตู้ตู้เตตู้เตกีล้อมูเตี้ยจู่เอช่อยอดีก่อนดูล้อดีกูจีเอว่าจะเตตู้เตกีจีสายอยู่ก่อนเทียกูก่อนเนื้อดูยัวก่อนเนื้อยัวก่อนเนื้อก่อนเทียกูเอนี่ยูมาตู้มูมากีรออื้อเนี่ยตู้ตู้เต็นใส่ล้อมูเตียงก่อเต็นใส่เจ้าองก่อกะยิงชั่วมูอัวลัวยาเป็นนี่ตู้ตู้เต็นตู้ล้อมูเตียงด้วยลัวมัวชั่วมูมัวยีแต่ลัวจีสาอยู่ก่อเทียกูเอลัวหออยู่ไฟเจ้ามูได้ว่าก่อเนี่ยว่าจะเธอก็เทียกูเอนี่ตู้ตู้เตตู้มูเตใส่นี่ตู้เตใส่ล้อมูเตียงก่อเตใส่เจวงก่อแค่ยิ่งยัวมูอัวลัวเสียอนี่ตู้ตู้เตตู้ล้อมูเตียงลัวลัวมัวจัวมัวยีตาลัวจีสาอยู่ก่อเทียกูเจลัวหอนยัวไฟว่ามึงได้เจล้อมาก่อเนื้อว่าเจตู้ยัวก่อนเนี่ยยัวก่อนเนี่ยเตตู้เตกีลัวจีสาอยู่ก่อเทกูเอ ลวนี่ไฟวางไปเจแต่นี่เจแล้วก็เทกูนอยอเทนี่โลโลนอ

0: 都知道哎，知我老家知道哪，你老爸敢说有木我老可知道路罗红木罗龙哎，这有木可可都没喝到，这苦来干可哎，没口鸡木口茶，人多口拉干，娘里得念放松我妈个念，得都得记录记。有个铁骨哎，罗你快玩个这代，你接了个铁骨那娘，这你老老那多知道哎，知我那在知道哪哎，你老爸敢说还爹有木我路，罗红木罗龙那那你木去知道路乱着罗得翻，这有木去去都没去着。春节苦来干可爱，每口地母口唱多口啥干，娘里你抱大罗马个娘，我家都你个娘就个娘，罗得老爹年年提笔来找路还爹，有木我红狼吧，菜都都木都几狼吧，老奶个铁骨那铁里都都多娘用菜啊，这你就都得都得。几老母爹走了得都得，几罗几就个铁骨哎，你接了个铁骨那娘，这你老老那都我知道哎，知我老在知道哪哎，你老爸敢说有木我老可知道路罗红木罗龙哎，嘟嘟路些我罗那接着罗罗着。对，这个铁骨那把多那那容啊个年，罗得老你也提笔来找路还点，有木我红老把菜嘟嘟木嘟几老把老那个铁骨那铁里嘟嘟多娘用菜，你有木嘟木木，几老得嘟得几几有个铁骨哎。这是我老家知道哪儿，你老爸敢说有木我老去知道路乱着木乱得都都路些我乱那这的老老子对接把多那老这个牛啊，我家都你个年就个年得都得记录记住个铁骨哎。嘟嘟路些我罗那接接不了多那了接了个你还接家境大娘多大几几娘早给嘟嘟多娘用菜接几草不了几草多那这股还接个年你个年得嘟嘟得几接要个嘟嘟个接个接不了几多那了接结果不老母姑多哎，姑见大娘多带，谁得都得给不好叫个母绕路这年哦，别离了那个娘啊，我家都你个娘就个娘，得都得给了只有个屁股哎。嘟嘟路些我罗那哎，姑你还爹个娘，爹不老多那老这个你还爹。老多老姐我家见大娘多带几几娘早给嘟嘟多木用菜接几草不老几草多那这姑还爹个娘就个娘得嘟接着了个嘟哎个几不老几多那老姐嘟嘟姑些我罗那姐接姑不老木姑多哎姑见大多单车哎干着个得都木得几娘哎，谁得都得几不好叫个木绕路这年哦，别弄那个娘啊！我家都你个娘就个娘，得都得几只有只路个铁骨哎，都都些我罗那这要骨只不只多哎。不愿着了个娘哎，老我了个一时的，要顾不了不顾对，才顾着叫干干来，都给干中哎，才顾着母贴顾把贴顾要来，顾着母我顾把贴顾要来，都没 都端也冲也高个年个年个个绕路吧推个都路这走路这个满里不满里推个满我不干了你个年我家都你个年就个年得都得记录得记录个铁骨哎都都路些我落那哎叫估计不了几多估计他那个鸟哎那我个一时子呀叫估不了我估多那今天估计叫干干在都给干中哎这估计某天估把天估计来估计某我估把天估计来都没都端的带个鸟这个绕路吧对个都路这走那这个满里不老满里多个满我不干你个年啊但那是活你是活是走里走走路个高处板车个铁路道咱只海了都跌了得都得记录只有个铁骨诶都都路些我落那好么叫我海了都跌了都都得你得极限这就老老得老路过么诶
1: มาส่วนสนัวเจกุยัวลูมัวอาลูเต้นดองดังดังอีจงนัดสุกุตินังจังสวดเราเนอมากูมัวอีตูพงเหยาะก็กูสือลุ่มไปหัวว่าสิฮยงหนอก็หาตาก็สังเป้าหาตาจอบัตรคนจนเอยัวยืนยันตัวตนหอจอบัตรคนจนคือหอจอชาจอไรใหม่อ๋อมาอาลูชื่อหอคือยืนยันตัวตนมาปุ๊บปุ๊บยืนยันสู่นู้ตื่นหนอมาย้อจวนเดาไกลปัสสาวะการแห่งรัฐย้อชามายัวเตายืนยันตัวตนจอหนุกจูปวกให้จัวยืนยันตัวตนย้อจวนนุติเก่าช่างลู่ช่างลินดูฮยองอ้อเชิงจูปวดเจ้าเจ้าจัวจูจัวนุติเก่าอ้อลู่อีลินดูฮยองอ้อเชิงจูปวดช่างเจ้าอ้อหลอสยอดจื้อนุนัวมองจูจัวนุติเก่าอ้อลู่อีลินดูฮยองอ้อเชิงจูปวดช่างเจ้าเนาะมาหยัวจูเตายืนยันปวกมัวเขาเชายืนยันจัวอยู่อ้อจูเฮากี้อ้อกี้อ้อจูเฮากี้ที่อีย้อนดอกตัวแอปพลิเคชันทางรัฐหัวยอดตาเล้งถือกุจเจอร์ยืนยันตัวตนส่วนดอกทูแอปพลิเคชันทางรัฐมาหัวเตาเต้ากี้มองยืนยันตัวตนเต้าส่วนดอกจอธนาคารเจ้าเลยหนัวยอมมั่วธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสิน5ธนาคารธกสสาขาขอตื่นรอเตาท้องพลอหูเต้เฉาท้ายหนัวจัวยอก้อมบ้างก็แหล่งดอกเต้าเฮามองซื้อเจมั่วเป็นสื่อคือหัวยืนยันตัวตนเต้าเหล่าหนัวเนอะมาตั้งชื่อมาสวดเลยมามั่งมองยืนยันตัวตนเนอะยอหัตตาก็มองยืนยันตัวตนเหล่านวเจก็สะเลเต่าซื้อจอสิทธิ์คือย่อส่วนดอกแหล่งเดาซื้อเลยนุคือจอหนุกซื้อพวกใครรอจัวก็ซื้ออ๋อเหล่าย่อย่อส่วนลูกเก่าคลินโดมองมาก็สะเลมัวเป็นซื้อคือยัวซื้อเต่าเต็มอัตราเท่าเนอะเจกูโอจำดาวจัวก็ลูลูนูฮะกูลูตีก็เล่นต้องดาวเล่นหนัวเอใช้ก็ลุดหลังลูจูฮะเนอะฮะโอจำดาวจัวอีทูพงยืก็สืบลุ่มไปหัวปอแซม้าหมาก็กูเตาสร้างดาวตัวฮัตตาย้อนจงสันจัวย้อนจวนดาวไม่รู้เสียงตากมานั่งหยกขอลูต่างหนออวดจัวเจ้าฟัวจัวกูจัดจ้าเกิดเลยฮะหนอมากูจงซักเกิดกูก็กูเจ๋งสร้างดอยตัวกงกี้เราใจคาจัวไปสวดเราต่อเป้าฮะเอเชอร์ก็ลุดหลังลุดอยู่เนอะฮะอวดจังดาวจัวอีทุพงยืก็ฉลุไปหัวนนก็สร้างดอยตัวหาตาย้อนจวนดอยวางเจ้าดอยลูเสียงตากมานางกูจะลูหลังหนอมากูอวดจังดาวจัวก็ฮะเชอร์ก็ลุดหลังลุดอยู่อ๋ออวดจังดาวจัวนู้ดหาตาก็ตาเนาะส่วนดอกบ้านตากลูกเสียงตากมานั่งลูส่วนนู้เลยเนาะมากูจงชักเกิดกูก็เจ๋งส่องดอกตัวฮะไอ้เจ้าก็ลูดลังลูดหัวอ่าอุ๊ย 一头子追好个哈达头摸上啊，路道个哈当古转道个哈达老老老知道，我到老知道做我干拉土哈诺子，有摸上的做我干拉土哈个哈达鸟转道接地空嘛，古摸能路转路嘞哈诺嘛古，从啥个古没古哈正上的多公几老子，鸟转道是东转道诺哈，哎才没说了路浪路转哦，啊哈我上到做啊说了古哈正帮啊。ทั้งรางสู่ต้องจัวฮาลุมองได้รู้เสียงเจ้งใหม่ลืมดูกุญย้อโอพองยืดเถาปีรู้จัวจัวเถาสาวรู้เชื่อเหยื่อตั้งเลยจัวกือยิงเล่นดาวอีนาทีเหล่าเสื้ออ๋อเจรู้เชื่อเหยื่อกุศลใช้เกี่ยวกับกุญย้อสาวสู่ต้องจัวเล่นหนัวเหล่าเสื้อเอี๊ยจังสวดเล่าเล่นหมางจอกังตัวนซื้อหนักเล่าจัวเต่าจัวเถารู้เชื่อเหยื่อกับยังเต็งชูกับยี่เต็งตั้งกี่หนัวเจถอดจัวกวาดชัวชัวเล่นชัวตู่จวนซื้อจู่กี่หนอกังย้อจงย้อจงสวดLove.

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยผลักดันประเพณีแห่เทียนอุบลราชธานี125ปีสู่ซิกเนเจอร์ไทยแลนด์อีเวนต์ผสานหัตถศิลป์พื้นบ้านอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: โหเห็นแดดแรงสะใจแบบนี้ติดตั้งโซลาร์เซลล์ดีไหมนะจะได้ลดค่าไฟด้วย
3: ดูอีกนาวเลือก PEA Solar ที่มอบพลังงานไฟฟ้าสะอาดและปลอดภัยให้กับทุกชีวิตอย่างมีคุณภาพเพราะ PEA เขาบริการครบวงจรโดยทีมงานวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพแถมมีสาขาให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศด้วยนะจะได้เลิกลังเลแบบนี้สักทีนะพ่อ
4: ค่าไฟลดแถมยังรักโลกดูอีกนาว Green Power by PEA
5: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมงทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
6: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
5: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
7: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์ครับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยผลักดันประเพณีแห่เทียนอุบลราชธานี125ปีสู่ซิกเนเจอร์ไทยแลนด์อีเวนต์ผสานหัตถศิลป์พื้นบ้านและแสงสีเสียงดึงดูดนักท่องเที่ยวทั่วโลก
8: นางสาวถาปณีเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททเปิดเผยว่าททเดินหน้ากลยุทธ์อีเวนต์มาร์เก็ตติ้งร่วมยกระดับประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีประจำปี2569ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ125ปีณทุ่งศรีเมืองให้ก้าวสู่การเป็นซิกเนเจอร์ไทยแลนด์อีเวนต์ที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวระดับนานาชาติได้โดยททได้สร้างจุดเช็คอินแห่งใหม่ผ่านประติมากรรม3มิติน้องมะม่วงชุดไทย2รูปแบบทั้งท่าเอียงกายและท่ารำมาตรฐานในโทนสีที่สะท้อนเอกลักษณ์เมืองดอกบัวงามพร้อมตกแต่งด้วยศิลปะโมเสกและเครื่องเบญจรงค์ประยุกต์ควบคู่กับการจัดแสดงแสงสีเสียงเล่าเรื่องเมืองอุบลราชธานีและโซนอาร์ตสเปซให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสหัตถศิลป์พื้นบ้านอย่างใกล้ชิดขณะที่ไฮไลท์ของงานจะเริ่มตั้งแต่วันรวมเทียนตามด้วยวันอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทานและผ้าอาบน้ำฝนพระราชทานพร้อมขบวนแห่สุดยิ่งใหญ่กว่า37ขบวนซึ่งมีนักท่องเที่ยวสามารถรับชมความงดงามได้ยาวไปจนถึงวันที่1สิงหาคมนี้ปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
1: กรมทรัพยากรธรณีแจ้งเตือนเฝ้าระวังเสี่ยงเกิดดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่15จังหวัดจากฝนตกหนักต่อเนื่องในระยะนี้จนถึงวันที่1สิงหาคมนี
9: ้ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยกรมทรัพยากรธรณีได้ออกประกาศแจ้งเตือนระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากโดยขอให้อาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณีและประชาชนทั่วไปในพื้นที่15จังหวัดได้แก่จังหวัดตากแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนเชียงรายน่านแพร่พะเยาอุตรดิตถ์เพชรบูรณ์กาญจนบุรีจันทบุรีตราดระนองและพังงาเฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้จนถึงวันที่1สิงหาคมเนื่องจากมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงทำให้มีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องวัดปริมาณน้ำฝนในรอบ24ชั่วโมงได้มากกว่า150มิลลิเมตรรวมทั้งยังมีฝนตกหนักต่อเนื่องสะสมมาหลายวันและเริ่มมีน้ำป่าไหลหลากในบางพื้นที่แล้วอาจส่งผลให้เกิดดินถล่มได้ทั้งนี้ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยของกรมทรัพยากรธรณี เตรียมความพร้อมเฝ้าระวังภัยและวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่องติยาพันยังเทียนรายงาน
1: สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบุรีแจ้งเตือนและเร่งให้บริการประชาชนที่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569แต่ติดเงื่อนไขเรื่องการถือครองรถเพื่อตรวจสอบและยื่นคำร้องขอรับสิทธิ
10: ์นางนันทนาสุภศรีขนส่งจังหวัดเพชรบุรีเปิดเผยว่าทางราชการได้ผ่อนปรนหลักเกณฑ์ใหม่เพื่อให้ความเป็นธรรมโดยรถจักรยานยนต์ที่มีอายุเกิน15ปีรถยนต์อายุเกิน20ปีรวมถึงรถอ่อนลอยรถเสื่อมสภาพและรถสูญหายจะไม่ถูกนำมาตัดสิทธิ์สำหรับประชาชนที่ไม่สะดวกเดินทางไปที่สำนักงานขนส่งสามารถยื่นเรื่องผ่านที่ที่ว่าการอำเภอทุกแห่งทั่วประเทศด้วยขยายเวลาดำเนินการออกไปจนถึงวันที่20กันยายน2569นี้หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1584สุภาด้วงน้อยประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรีรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเพื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: อโบดาจ้า
2: โอมิชอปเปอร์
1: เมอร์ซุนคา
3: พวกว่า
1: เนาะซง
4: ปุดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์
5: ตลอดประวัติศาสตร์ของชาติไทยพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นพลังศรัทธาทรงทำนุบำรุงและอุปถัมภ์ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: สู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนยุติธรรมนำสุขในฐานะที่ทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายและทรงเป็นอัยการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับหลักการความยุติธรรมเป็นอย่างยิ่งทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวงการกฎหมายให้เป็นที่พึ่งของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ได้โอกาสให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมทรงใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการให้คำแนะนำทางกฎหมายแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทรงเป็นผู้ผลักดันให้เกิดโครงการกำลังใจในเรือนจำซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของสังคมต่อผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังทรงเห็นว่าผู้คนเหล่านี้ควรได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และไม่ควรถูกตีตราจากสังคมทรงริเริ่มโครงการและผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนได้อย่างแท้จริงพระองค์มีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและทรงตระหนักถึงปัญหาในกระบวนการยุติธรรมทรงเชื่อมั่นว่าการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมจะนำมาซึ่งความสงบสุขและความเจริญอย่างยั่งยืนด้วยพระปรีชาสามารถด้านกฎหมายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงนำพาความยุติธรรมสู่สังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ได้โอกาสให้ได้มีโอกาสอย่างเท่าเทียมน้อมรำลึกถึงพระองค์พระผู้ทรงเป็นแสงแห่งความยุติธรรมในดวงใจ
3: สำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระท่าดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: 30 บาทรักษาทุกที่เจ็บป่วยเล็กน้อยอาทิมีไข้ไอเจ็บคอปวดคอเจ็บกล้ามเนื้อใช้สิทธิ์บัตรทอง30บาทปรึกษาเภสัชกรและรับยาตามอาการ32รายการไม่เสียค่าใช้จ่ายเพียงยื่นบัตรประจำตัวประชาชนที่ร้านยาที่มีสติ๊กเกอร์30บาทรักษาทุกที่หรือร้านยาคุณภาพของฉันให้บริการดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช1330 24ชั่วโมง30บาทรักษาทุกที่เจ็บป่วยเล็กน้อยอาทิมีไข้ไอเจ็บคอปวดคอเจ็บกล้ามเนื้อใช้สิทธิ์บัตรทอง30บาทปรึกษาเภสัชกรและรับยาตามอาการ32รายการไม่เสียค่าใช้จ่ายเพียงยื่นบัตรประจำตัวประชาชนที่ร้านยาที่มีสติ๊กเกอร์30บาทรักษาทุกที่หรือร้านยาคุณภาพของฉันให้บริการดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช1330 24ชั่วโมง
6: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ

小花不来画画，你来触摸花你寂寞啊，我历史我多次的话不老啊，我历史我把嘎公我们家他进买สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ยีมือฉะยีระบบยีความถี่งอปัญญา AM ที่ตัวลิฮยาชิตโชคกวนตัวจับอาทิตย์ท่าวฟิบูว่าคือไลฟ์สุยจะมายีเพ่งงอปัญญาสวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิร์ตซ์ที่ไลฟ์จังหวัดงาอาทิปัญญาวัวท้ายอาบางวัวปัญญานิมิตหิมะสิหาสัตถิญินิมิตหิมะคืออาบาชิวงาเสนบะคือเหหาถิญิตรงานี่เนี่ยคืออาวัวเสียวหัวบรังวัวคือถิมะปีมะงาถิมะสุจินช่างาถิมะงัวปัญญาคือที่อาวัวความรู้ไงอามาสึกตั้งงัวปัญญาคือเข้าง่ะชควงอ่ะอมสาทยากรงอนามัยง่ะแนะนำเยี่ยมงบัญญาปีควากว่าวงว่างว่าจะงบัญญางว่าสุท่าวก็จะเนี่ยลีเบียคารามงหักคารามะอาวกุลานยาอันนี้ชุมบังอ่ะมาเฮติลีจังว่าปีควาท่าวก็จะลีบีว่าไงเอาว่าจะเป็นว่าชุดพักการเมืองที่เกิดถั่วไปคือว่าจานุจานุแต่ยานีว่าที่กูดีใจมาดูสิไงจานุจ้ากูดีเพราะว่าชุดแต่ละตัดดูยังไม่สิไงไม่เคยจะมาอีกอย่างที่ที่มางอเป็นยากว่าเรื่องขนมปังงอขนมปังว่าตื่นยังว่าที่แต่เหนื่อยยังคือเรื่อยยังคือลิเบียที่กูดูจะสิงไงกูดูจะสิงไงไปคือวัดสุขดูแลสิงไงทำไมเป็นยังคือยากเป็นยังคืออาทิตย์ยี่ชั่วไปสิงไงเอาที่จันโอยี่ขวดแต่ตื่นยี่เอาลิเบียเอาที่กูดูจะมองเป็นยังคือแบบน่าคือจากคือกว่ายี่วัดสุมาคือว่าอันนี้ว่าที่เด็กกัดดูน่าไม่เสียจะคว้างอาทิตย์แบงก์บัญญัติแนะนำเยมังโง่บัญญัติอาจจะงออาวุธอาจจะโชงออาวุธเบลงอาจจะเกินเนี่ยที่อาจจะเกินเนี่ยว่าอาวุธผิดด้วยมังโง่ว่าวันนั้นหัวจะโชงเนี่ยที่จุดตัวมาที่ยิงยิบเฉงอ่ะปีขวาอาวุธที่ยิงมาดูลองบัญญัติอะไรอย่างเงี้ยว่าคุยยังไงมอผ้ามอมาจะยิงเฮอที่ยิงยิยูโซเจ้บังเอิญของอ่ะเที่ยวกุลาติกาถั่วไปเหอะท่าชุดนั้นไปชุดนั้นวัดสุภาคาลิงอปัญญาจันน้อยวัยคุกฟ้อลุลุยเงี้ยวัดดูเจ้ามาเหอะจูที่นี่ติกาถั่วไปเหอะฮามาสฮามาสกูมาจ้าเจ้ามาเหอะจูวัดที่นี่ขนมปังเจ้ามาเหอะจูไงทำไมปัญญาเขาจะไปเหอะที่นี่เหอะยี่ชัวไม่ใช่งานมางานประงานไม่ยากกลัวน้ำมันคือเรนนายอยู่ฝรั่งงาปีขวาววัดสุภาคาเลงโอมันจะคือเอาอาจารย์ไงอาจารย์ที่ช่วงของผมกว่าเรียกว่าช่วงนี้ที่รู้ตัวนี้ไม่ใช่งามาดูลองมันจะคือในสิ่งที่จีบงาติดถึงมันจะคือติดกระทบคือว่าวันละแพ้คนยิ่งกลัววัดสุภาคาเลงแบบละแพ้ยิ่งกลัวเรามาถ่ายยิ่งไม่ใช่งาแบบน่าจะว่าละแพ้ว่าอาจจะคุกกลัวมันจะวัดสุภาคาเลงแบบคือกุยถ้าอยู่ขวางว่าคือจะก็ที่เลยกัดดีน่าไม่ใช่ไงกัดดีงอเป็นยังคือจะว่าอาศัยก็เลยเป็นงอน้ำนองไปคือจวงว่าจะเป็นสิ่งเลยอาศัยคือคือจะคือหนาแบ่งงานช่วยงานมายากรวนน้ำไม่ค่ะที่เลยแนะนำฝรั่งปีขวาว่างอชดจ้าอาจจะช่วยคือมาดูแลเป็นยังคืออามีหุยใหญ่ยิ่งคือมาพามองไปแล้วเคยที่ได้กับตัวอย่างที่บ้างอ่ะที่มาเคยทำมาที่ในในช่วงนี้นั่งอ่ะที่เนี่ยที่ที่มาปีใหม่สื่อจริงใช่ที่การที่ว่าเป็นยังคือสื่อสู้จวะมาสื่อสู้จวะงานเป็นแบบว่ามาสื่อสู้แล้วเหงาที่มาแจ้งเตือนอ๋อยี่สิบปอปีใหม่งานที่มาคืออาเมนะที่มุ่งหวังเขาจะคว้าประกาศอยู่งานอาม่าแบ่งงานที่ว่าเจ
จะซื้อจะมากว่าระบบออนไลน์ควานีสั่งซื้ออยู่ส่งออพับแบงก์ไม่ยาเจ้านัดช้อปปิ้งระบบออนไลน์ส่งไงเอามาใส่ให้ยังโง่ไม่ยากลุ่มมิชาชีแกนคอร์ซินเตอร์ครับหลักโทรดึงผมมาคือกู้จะส่งออจะซื้อจะมาหลังจากว่าอีฟิบุยปองสามีอาทิตย์ขี้ข้าววัวจามาหัวกู้วัวจามาคือจัวง่ะอาทิตย์แบงก์ไม่ยาที่ถือผมมาได้เอาเวลากว่าอลิกินีหมอว่ากู้หนามังอ่ะอันนี้ย่อมังอ่ะหวังวิธีหวังจแน่นายังอ่ะยูวุฒิบางโง่ไม่ยาเอาปีขวาหนูจะซื้อจะมาอันนี้ชิดมาพับวังโง่ไม่ยาต้องทันสัญญาง้อยึดถูกธรรมชาว่าไม่ใช่งานหนูจะซื้อผมไม่ถูกมั้งอ่ะหนูฟัวเบื่อง้อไม่ยาอยากเหยื่อเวลาความยังอ่ะยึดถูกธรรมชาเหนียวแล้วกลัวว่าไม่ใช่งานปีขวาเอาพวกเบื่อกันยากเหยื่อจะซื้อพามาสุฟรองไม่ยาตัวเฮ้ยงวยยี่หลัดทานโรชิงไงจ่าชีธรรมะข้อนี้วุ้ยนี่ร้องเรียงอ่อทีเดียวฟองอยู่หน้าไปแจ้งควายหน้าไปชิงอ่ะนี่มาที่มาโง่ปัญญาปีขวานัวจะซื้อฟูไม่ยาญาติแน่กว่าไอ้หนังสือซื้อขายไงก็ฟูมาถูมาเกือมาดูปัญญาอ่อนนวลีก็จะคือกูตาธรรมะคือมิชาชีห้อเป็นยังไงล่ะชมมาข้าวสุมาเอตุห้อนยาอุนอาเจอส่วนีกวดรับไปถึงอ่ะอาลักกวดได้เงาะสงสัยได้งามันจะคืออันนี้ก็คือกลุ่มมิชาชีกรีนได้ไปถึงอ่ะปีขวานัวจะเสื้อวูนี่แน่กว่าายึดถวยคือใบสินค้าหรือเงาะใบซื้อยามาเฮมาเกิดเป็นยังคือไอตัวมาคืออันนี้ก็คือล่ะชูกู้จากสุเบนีส่วนรับไปถึงอ่ะสามารถที่มาโง่ไม่ยาโนอาจะซื้ออะไรกว่าหวังไม่คือว่ายี่ยี่ล้างอ่ะยี่มือทำไมคือว่าวเว็บไซต์ว่ายิงกับกูยิงกับตัวสอนยิ่งไม่ใช่ง่ายที่ก็ถือตัวงบไม่ยานุยล่าทำไมกูล่าสุดได้กู้จากจงไม่ยาสุยปอกว่าตัวสิงอ่ะไอ้บ้าครับผมที่กับเชน่าง่ะลีมาถิมางบไม่ยายี่ล้างค้างอ่ะผมยี่ล้างเปิดสูงงบไม่ยาคือง่ายยาไม่ยาคือต้องจดทะเบียนง่อพาณิชย์ไงอิเล็กทรอนิกส์ไงแบงค์ชมังไม่ยากครับผมวายลาเปิดโซอิระดับมอมไม่ยากครับโซวายบริษัทเปิดมาหรือง่อใบพาณิชย์ไงจดทะเบียนพาณิชย์มาคือจู้ว่าไม่ใช่ไงพามาจู้ไม่ยากคืออะไรยากคือมีความเสี่ยงเกินหน้าชิมไงทราบว่ากลุ่มวิชาชีพห้องไม่ยิงไงจะมาคือแต่จะมัวเฉพาะงานตีถึงมังโง่ไม่ยากปีขวานโนจะสจะมาวัวรัสพักกึจะงอไม่ยังไงอาวยี่หลักฐานมาไงแต่ยี่นี่จีนี่แจ้งความจีเย่เบ้งไงอามิเฉยยี่แจ้งความรับประชิงไงพี่ว่าหนูจะสั่งมาฟัวฟัวเบื่อก็คืออาวเฮยี่หลักฐานจวงอ๋อยี่บริษัทกลางโอนเงินจวงไม่ยังอาวยี่แจ้งความรับประชิงไงทำไมคืออาวจะระบบออนไลน์ควายยี่จะสั่งมาฟัวสุดาเกิดที่ถ้ามาในนั้นช่องง่ะอาทิตย์เบ้งจ้ะอามาสาขึ้นได้ละคือหมดกว่าจะคว้ากระนั้นการทำมุกวันนักกันยาเหอะปกควาตัวควาชุดละควางา

lo sheng mi nya khu le gi le ga mo te shi ka shi wa tsu ku tu ni lo shi a ti ni ha wo lo shi ba khu a tro sa mo thi ni ka nya ma ta ye nga ba khu mi kwam si nga a ta la ye nga a bu lo ka shi song ma khu mo ka bu chi khu te chi zo la nga mo kha lie ba khu a mi sha gwa nga sa mo kha lie มหาโทเสียงเขามาเปล่ามาข้างอ่ะใช่ไหมวะมหาโทเสียงเขามาจ้าแหล่เลยไปเหอะนาราหงอ่ะอาจจะนาราไปเหอะจ้าขึ้นจากขึ้นหนาไปเหอะงอหัวใหญ่เจียมาขึ้นอ่ะอ่ะเมื่อที่เกิดเจียมชื่องอชื่อเจ้าหนาเนี่ยมาเปล่างออ่ะชื่อจ้าเขาหมอนจ้าแล้วก็เยอะหมอนยิงอ่ะติดที่มองไม่อยากจะมาเหอะตลอดที่ปีมาจองอ่ะเรื่องเธอไข้เลือดออกยังมังอ่ะมหาลีจะเป็นอย่างเหอะอาเมื่อสาวไปเหอะไข้เลือดออกหนูเสือคือมีอ่ะอามากกว่าเดียวมากกว่าเชื่อสักว่าจะมีตาเหอะจบผมจะมีเหงาจ้าง่ะไม่เชื่อไม่เชื่อชิชิมาเขากว่าง่ะสักว่าแบบเหอะว่ากับปากกับเมียนี่ตามาจะมาถึงก็ทะเยง่ะอามาสายแบบเหอะเหมือนลิ้นจะเหอะแหทมาคือขวะจุดเปลือกคือขวะง่ะแหทมาหน้าจวะอาบ้านมากกว่าเดียวมาตัวได้สกปรกเยอะจังง่ะอาทิตย์เนี้ยอาจารย์ที่มัวนี่โม่ขวานี่สามโม่วันตัวขวามาแล้วขวาชิขวาง่ะนี่แนวว่าชิขวาท่านนาสุติวาลิติวัตเถอเออจะชิจามาพูดจะชิจาว่าเขามีว่าจริงอ่ะที่นี่แกที่นี่ว่าคือด้วยเขาแล้วกว่าเยอะเขาว่าจะว่าดูเจ๋งอ่ะชิเยอะเขาจีลายเยอะเขาคือด้วยเขาฟ้าฟ้าเปลี่ยนเงียบกว่าเจ๋งของอ่ะอามาแล้วกว่าเยอะเขาอ่ะชิเยอะเขาเปลี่ยนเงียบกว่าเจ๋งอ่ะที่เบื้องเขาที่ไหนเขาทัศน์ซะดีนะที่งองานว่าเขาบุกว่าแต่ความฟุ้งเฟ้ออ่ะเอาเอาชิขวบรักกันคือบุกงานฟ้าฟ้าสวัสดีครับ

一次年面个的阿妈一次年

0: 지금 내심
1: 나나 예전에 아니야 마방하고 황하고
0: 光啊！
1: 一次年，俺娘妈把年你管。

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้หมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารัฐบาลเดินหน้าปราบปรามการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติอุทยานแห่งชาติและที่สาธารณประโยชน์ทั่วประเทศเพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างเท่าเทียม
1: เกิดเหตุโดรนโจมตีเรือบรรทุกก๊าซใกล้คลองสุเอซของอียิปต์ท่ามกลางความกังวลว่าความขัดแย้งสงครามในตะวันออกกลางเริ่มลุกลามขยายวงกว้างการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ไทเปโอเพ่น2026สุภนิดาเกตทองผ่านเข้ารอบ8คนไปเจอกับทันวีชามาจากอินเดียต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้เวลา 18:20 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเจ้าพนักงานประคมสังแตรงอนแตรฝรั่งปีกลองชนะปีพาดกองทหารเกียรติยศพระศพถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัยจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงกราบแล้วประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์10รูปสวดพระพุทธมนต์จบแล้วถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์ต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศสำหรับพระศพทรงธรรมทรงศีลพระเทพวชิราภินันท์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาเรื่องปัจฉานานุตัปปกถาจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมคาถาพระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมคาถาจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนจตุปัจจัยทายธรรมบูชากันเทศทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมกถาพระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้าน